0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของ2ประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
1: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ
12: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียสJMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชยาพัชรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน6-1และ7-5พิชยาพัชรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง6-2และ6-4ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ2-1เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-4ทั้ง2เซต นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
15: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน3ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อป ช้อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
20: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ possible next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
3: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็

0: เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
1: ์ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
1: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละ ในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วเอาซัพพลายหรือว่า

0: เอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
1: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
0: เรารู้ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
1: ่
0: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
1: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
0: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS รัน2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะ
1: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได
1: ้
0: นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้โหว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือลองวินโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
5: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
4: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
6: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อเขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
4: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
8: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
9: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงก์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
7: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
11: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร4สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับข่าวการเมืองยังสารพัดสารพันที่เป็นปัญหารุมราวรัฐบาลอยู่เอาเรื่องข่าวศึกซักฟอกอนุทินลั่นพร้อมแจงไม่หวั่นศึกซักฟอกเมินตั้งองคลักษณ์ให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไหมสิริกัญญาขู่นายกอย่าประมาทข่าวคดีหัวสวก็มาลุมมาตุ้มหนูชิ่งปมร้อนบอยคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลพฤทธิ์ลุยต่อไม่หวั่นทรงศักดิ์ฟ้องส่วนสวสำรองจี้กกต.ให้ส่งฟ้องทั้ง229คนคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก็น่าตามลุ้นเดือนสิงหานี้เชือดให้ออกข้าราชการเส้นโกงสอบให้ออกแล้วเรียกเงินเดือนคืนเรียกเงินเดือนคืนแล้วฟันอาญาต่อ
5: สภาพครับครับ
6: กว่า 5,000 รายทั่วประเทศสกัดเหตุซ้ำรอยเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ
5: ครับข่าวฆาตกรรม5ศพในแง่ของคดีฟุกซัดถูกบังคับให้ก่อเหตุยอมรับว่าร่วมในคดี3คนพ่อแม่ลูกแต่ไม่เกี่ยวกับ2พี่น้องรัสเซียแต่ว่าประเด็นที่ร้อนแรงมากที่สุดก็นี่ครับซัดตำรวจห้วยใหญ่ส่งยาบ้าให้ไอ้ป๋องขายสาวทอมเหยื่อแฉพฤติกรรมผบ.ตร.เต้นสั่งสอบจ่อฟันเอาผิดเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ในแง่ของสถานการณ์เนี่ยเดือดอีกถล่มโรงพักแล้วก็ปาบึ้มใส่วัดที่ปัตตานีในแง่ของการคลี่คลายบิ๊กรานบินไปนราธิวาสสั่งล่า2มือยิง6ตำรวจในมุมของการเยียวยาปูนบำเหน็จ2วีรบุรุษพลีชีพเลื่อนยศพลตำรวจตรีแล้วก็ข่าวคดีฟอเร็กซ์ DSI เค้นสอบสสภาวุฒิกับดาราฟิล์มรัฐภูมิเส้นเงินโยงบล็อกเกอร์ครับคุณสุภาพครับ
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
12: เอ๊ะก่อนเชื
4: ่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
12: เอ๊ะก่อนโอน
4: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
12: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
14: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ดูข่าวแนวการเมืองก่อนเ มื่อวานนี้บ่าย 3:45 นายกอนุทินนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนางสุภจีสุธรรมพันธ์พลตำรวจโทอดุลบุญธรรมเจริญนายประเสริฐจันทละหลวงทองนายวัชรพลขาวขำพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเบอร์ดานดานากูสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3กับวันที่4คือวันนี้2วันเมื่อวานกับเมื่อวันนี้อันนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะมีการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีทีนี้ก่อนเดินทาง 9:50 นายกให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสวภาคพิเศษ วันที่4สิงหานายกบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปส่วนจะชี้แจงอย่างไรนั้นก็ให้คนที่มีหน้าที่ชี้แจงรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสว.ไม่ใช่พวกตนที่จะต้องชี้แจงทีนี้ถามถึงเรื่อง กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงสิงหาคมนี้นายอนุทินบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติมันไม่มีตรงไหนที่น่าแปลกใจนี่ก็ต้องชื่นชมฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ของเขาเขาต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่เราเป็นรัฐบาลก็อย่าไปทำชั่วทำเลวมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วไม่ทำเลวทีนี้ถามเรื่องว่าพอใจการทำงานของรัฐมนตรีช่วง3เดือนที่ผ่านมาไหมนายกบอกว่าต้องถามประชาชนเพราะถ้าถามตนก็ต้องเข้าข้างตัวเองทีนี้ถามว่าเพิ่งเข้ามาทำงานได้3เดือนพร้อมจะให้ซักฟอกแล้วหรือนายกก็บอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกแล้วผมก็โดนมาตั้งแต่สมัยแรกแล้วเหมือนกันไม่เคยพลาดสักรอบทีนี้ส่วนฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นหัวสวมาอภิปรายเนี่ยก็บอกยังไม่เห็นมีความเกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลกับสวแล้วก็นายกก็ย้อนถามว่านักข่าวถามว่าจะมีข้อจำกัดบางประเด็นไหมเพราะเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหานายกย้อนถามว่าใครอ่ะบอกชื่อมาได้ไหมแล้วก็เป็นยังไงล่ะวันนี้มาบอกว่าอย่าฟ้องเลยฟ้องต้องใช้งบตัวเองมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทย์ห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดอย่าโน่นอย่านี่อันนี้นายกพูดถึงฝ่ายที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ถัดมาก็ตอบคำถามเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกก็บอกทุกอย่างก็เห็นกันอยู่ผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าคุกไปกี่คนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบก็ดำเนินการให้แล้วอีกทั้งยังมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันกสทคณะกรรมการกลางข้าราชการกกลางแล้วแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังท้องถิ่นคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้างถูกดำเนินคดีทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ล่าช้านี่และมีประสิทธิภาพมากด้วยคนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมก็ถูกตำรวจคดีดำเนินคดีโดนห้ามประกันตัวขออนุญาตทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขอบคุณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามที่ตนตั้งใจอยากให้เป็นหรือออกแบบไว้ตนก็เบาใจเพราะมีหน่วยงานสำคัญเข้ามาช่วยทีนี้นักข่าวถามว่าตกลงจะจบเมื่อไหร่ นายอนุทินบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีและการสอบวินัยร้ายแรงมันอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วนะรวมถึงการยกเลิกผลการสอบสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างมันเป็นไปตามลำดับต้องถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีเป็นเรื่องของกระบวนการย้ำว่ารัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้วส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ให้ไปถามมท.4มท.4ที่อยู่ข้างๆกันก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกว่าเรื่องรายชื่อของผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะมีการประชุมกสทวันที่5สิงหาจากนั้น6สิงหาจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกกลางหรือกรรมการกลางเพื่อรับทราบเมื่อกรรมการกลางรับทราบเสร็จเรียบร้อยจะยังไปที่กรรมการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดและกรรมการจังหวัดรับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละคนได้บรรจุเพื่อถอนนี่ขั้นตอนนะ ทีนี้ถามว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคุณวรสิทธิ์ก็บอกทุกอย่างเริ่มต้น1มิถุนาผ่านมา1เดือนกับ30วันก็2เดือนเรากำลังทำเรื่องการจับทุจริตครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหมื่นใช้เวลา1เดือนกับ10วันก็เห็นหมดแล้วถึงปลายทางของคนที่ทุจริต 6,000 คนว่ามีใครบ้างหลังประชุมกสทเสร็จสิ้นไปสู่กรรมการจังหวัดจึงขึ้นอยู่กับกรรมการจังหวัดแต่ละที่ว่าจะนัดประชุมกันเมื่อไหร
5: ่ครับ
6: พอเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานทำเรื่องส่งไปยังเป็นเรื่องของผู้บริหารท้องถิ่นจะดำเนินการอันนี้หลักๆนะจริงๆก็ตอบคำถามอีกยาวแต่ว่าฝ่ายนายกนั้นท่านยืนยันว่าทำหมดทุกเรื่องแล้วคล้ายๆกับมันส่งความหมายว่าเรื่องนี้จบแล้วแต่อย่างที่เราพูดกันก็คือว่าในความรู้สึกของคนมันยังจบไม่ได้
5: คร
6: ับ ถ้าผู้ต้องหาใหญ่สุดแค่ระดับอธิบดีใหญ่สุดแค่ระดับผู้อำนวยการนอกนั้นก็ถูกสอบวินัยตัวเล็กตัวน้อยคนรู้สึกว่ามันยังจบไม่ได้หนังขึ้นจอว่าดีเอ็นแล้วเนี่ยคนยังไม่ลุกจากโรงว่าอย่างนั้นเถอะเพราะคนไม่เชื่อว่าหนังจบหนังมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเส้นทางการเงินว่าเงิน 4,500 ล้านเนี่ยจะตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่โดยประมาณเนี่ยอยู่กับใครส่งกันไปถึงใครใครบงการใครเกี่ยวข้องมันต้องถึงตัวใหญ่มันต้องมีตัวใหญ
5: ่
6: ถ้าไม่มีตัวใหญ่ก็ถือว่าหนังจบไม่สมบูรณ์นี่เรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นแนวข่าวการเมืองคุณธนพง
5: ศ์
6: ดูฝ่ายตำรวจนิดนึงตำรวจตจส่งสำนวนให้ปปช.ในวันที่12นี่มาจากผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าพนักงานสอบสวนแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้ว13รายมีมาพบพนักงานสอบสวน5รายอีก8รายทำเรื่องขอเลื่อนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตก็ขอเลื่อนคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี
5: ้ครับ
6: ขณะนี้ที่ผู้ต้องหา7รายขอเลื่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานทนายความคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นขานขอเลื่อนครั้งแรก
5: ครับ
6: นี่ส่วนของตำรวจ
5: ครับ
6: ครับ
5: ผมจะมาดูเรื่องหัวสวแต่ว่าก่อนจะไปดูประเด็นเนี่ยเดี๋ยวขอสลับสายคุณสุภาพหน่อยนะครับเพราะสัญญาณไม่เสถียรเลย
6: ครับ
5: ขอเป็นต่อกล่าวสายโทรศัพท์ครับครับ
6: อ้าวได
5: ้ครับเรื่องหัวสวเอามุมของทางฝ่ายค้านก่อนผลิตลุยต่อไม่วันทรงศักดิ์ฟ้องคุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ถึงเรื่องที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีให้ทนายไปฟ้องที่จังหวัดบึงกาฬคดีหมิ่นประมาทนั่นนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลมาฟ้องเนี่ยไม่ได้ทำให้ตนเองหยุดเดินหน้าตรวจสอบในคดีโกงสว.ก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วเมื่อวานนี้คุณผลิตก็เอาหลักฐานบัตรลงคะแนนเพื่อมัดสว2คนเอามาแถลงกับนักข่าวครับ2คนที่คุณผลิตเอามาแฉนี่ก็คือสวสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมกับคุณพรเพิ่มทองศรีคือใ ในหลักฐานบัตรเนี่ยคุณไอติมบอกว่านายสรชาติกับนายพรเพิ่มได้คะแนนส่วนใหญ่จากผู้สมัครที่ลงคะแนนให้ทั้งสองคนมากกว่าผู้สมัครที่ลงคะแนนให้แค่คนใดคนหนึ่งคุณสรชาตินั้นได้66คะแนนคุณพรเพิ่มได้60คะแนนแล้วจากการตรวจสอบบัตรเลือกสว.ก็พบว่ามีผู้สมัครถึง44คนที่ลงคะแนนให้2คนนี้นั่นหมายความว่าสูงถึง 67% ของคะแนนที่คุณสรชาติได้รับแล้วคะแนนที่คุณพรเพิ่มได้รับเนี่ยสูงถึง 73% ครับ
6: อ
5: ันนี้คุณผลิตจี้ให้กกต.หลักฐานควรเชื่อว่ามีการโกงคุณผลิตบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบกันเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีขบวนการโกงแล้วหรือถ้าหากใช่ก็ต้องย้ำว่ากกต.ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบแค่ข้อเท็จจริงจนสิ้นสงสัยแต่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.มาตรา62ที่จะต้องส่งเรื่องไปศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่ามีการกระทำผิดหรือไม่นี่คุณผลิตวัชรศิลป
6: ์
5: สว.สำรองก็ไปจี้ให้กกต.ส่งสำนวน229คนครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไปแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับบางสัปดาห์ไป2ครั้งก็มีก็นำโดยนี่แหละครับคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองแล้วก็มีอดีตผู้สมัครสว.มีผู้สังเกตการเลือกตั้ง 3-4 คนครับไปที่สำนักงานกกต.ก็ไปขอให้กกต.ทั้ง7คนเนี่ยเร่งสรุปสำนวนสอบสวนนำสำนวนของคณะที่26มาพิจารณาเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายในเดือนนี้ย้ำให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ต้องอยู่ภายใต้การครอบงำของใครถ้ากกต.พยายามยกคำร้องหรือเป่าคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยอ้างว่าไม่มีมูลความจริงทางภาคประชาชนและอดีตผู้สมัครก็เตรียมร่างคำฟ้องทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับกกต.ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้สบ.สำรองส่วนเรื่องการฟ้องร้องกันอีกรายหนึ่งคุณกรวีปิศนานันทกุลก็บอกว่าได้ให้ทนายไปดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้จัดการไอรอเรียบร้อยแล้วครับไปดำเนินคดีที่อ่างทองนะครับคุณกรวีบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณยิ่งชีพเอามาแถลงเนี่ยก็ได้ดูจากข่าวก็ไม่มีอะไรใหม่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ไม่ได้ติดใจหรอกแต่นี่มากล่าวหาถึงพรรคและตนเองก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยก็จำเป็นต้องดำเนินคดีครับคุณสุภาพ
6: ครับฉะนั้นตอนนี้มันก็ข่าวจำนวนเนี่ยอยู่ 2-3 เรื่องที่ต้องมีความคืบหน้ากันทุกวันคดีหัวสว.ซึ่งตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ไม่น่าจะช้าไปกว่านี้กกต.ก็จะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปถึงศาลฎีกาถ้าส่งจะส่งแบบไหนส่งแบบเอาผิดทั้งหมด229คนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่หรือเอาผิดส่งฟ้องเอาผิดบางส่วนกับตัวที่ไม่ใหญ่มากหรือไม่ส่งเลยเห็นว่าไม่มีหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานที่จะฟ้องได้ก็มี3แนวทางไม่รู้จะออกมาแนวทางไหนแต่ละแนวทางที่ออกมาก็จะมีผลกระทบทางการเมืองมากน้อยต่างกันถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยที่พูดกันมากก็คือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายปัญหาอะไรไม่รู้แต่ว่าจะเกิดปัญหาตามมามากมายรัฐบาลจะเอาไม่อยู่อันนี้ก็แล้วแ เรื่องที่สองเรื่องสอบเอาเรื่องกับผู้ทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นเท่าที่นายกลำดับความมารัฐมนตรีลำดับความมาตำรวจลำดับความมาก็ได้เห็นความคืบหน้าแล้วล่ะสองเดือนเนี่ยได้เห็นความคืบหน้าแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เสด็จน้ำเพราะว่าคนยังเชื่อว่าตัวใหญ่กว่านี้มีแต่ถ้าตัวใหญ่จบลงแค่ระดับอธิบดีระดับผู้อำนวยการของมสว.และนอกจากนั้นก็ระดับปฏิบัติการแล้วก็เหลือไปถึงคนที่มีชื่อจ่ายเงินเพื่อแก้ไขข้อสอบก็ถอนชื่อออกมาแล้วเอาคนสำรองขึ้นอันนั้นก็เป็นทิศทางแล้วก็จะมีข่าวแทรกเข้ามาในทางการเมืองก็คือข่าวเรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เข้าใจว่าคงยื่นแน่ข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆก็ไม่ควรจะเป็นข่าวที่น่าตกใจมากหรอกเพราะว่าคะแนนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันต่างกันเยอะแต่ที่วางใจไม่ได้ก็คือว่าในสถานการณ์ขณะนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังเจอหลายโรครุมเร้าเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันจะบกพร่องเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายง่ายหลายเรื่องอันนี้ก็คอยดูกันต
5: ่
6: อเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
15: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: สรุปความคืบหน้าคดีดังคดีสลดใจคุณนราพงศ
5: ์ครับผู้ต้องหาตอนนี้ยังอยู่ที่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า2คนหลังก็คือนายบอลกับนายฟลุ๊กเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวกับกรณี2พี่น้องรัสเซียเขามีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะครอบครัวคนไทย3คนเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็เบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับถูกตั้งข้อหาหนักนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเห็นว่าระหว่างสอบปากคำเนี่ยร้องห่มร้องไห้กลัวเขาจะประหารนะครับจากนั้นก็เอาตัวกลับไปขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาต่อไปทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นที่ผมว่าร้อนแรงที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะเป็นทอมไปออกรายการของโหนกระแสครับผู้หญิงคนนี้อายุ22ปีแล้วแต่เธอบอกว่าตอนที่อายุเพียง14ปีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนี่นะครับได้รู้จักกับป๋องผ่านโซเชียลแล้วจากนั้นป๋องก็ออกอุบายพาไปที่อู่ซ่อมรถแล้วก็กล่าวหาว่าเธอขโมยยาไอซ์เพื่อจะเป็นข้ออ้างในการเอาตัวไปควบคุมไว้จับมัดมือไพร่หลังพันธนาการอยู่บนห้องเช่าบนเนินเขาเวลาประมาณ3เดือนพันธนาการไว้ตลอดจะหนีก็ไม่ได้เพราะถูกข่มขู่ถึงขั้นที่บอกว่าถ้าหนีจะไปทำร้ายป้าและครอบครัวทีนี้ประเด็นที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยเธอบอกว่าป๋องเนี่ยพาไปหาบุคคลคนหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกพี่แล้วก็เป็นตำรวจเพื่อรับยาบ้าที่หมู่บ้านเนินทรายตำบลห้วยใหญ่ตอนนั้นเธออยู่ในรถอาจจะจำหน้าไม่ได้หมายว่าจำหน้าตำรวจคนนี้ไม่ได้เพราะนานมาแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่รับปากว่าถ้าเจอนี่จะจำหน้าได้ไหมวันนั้นป๋องบอกกับตำรวจตำรวจก็เดินมาคุยกันสักพัก

0: เดี๋ยวนี้มึงเอาทอมมาเป็นเมียแล้วเหรอแล้วก็หัวเราะแยกย้ายกันไปนี่ตอนแรกที่ไปเจอกันเนี่ยยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นตำรวจแต่พอขึ้นมาที่รถป๋องบอกว่านี่แหละลูกพี่เป็นตำรวจอยู่โรงพักห้วยใหญ่จากนั้นระหว่างนั่งรถกลับบ้านป๋องก็หันมาถามว่าอยากมีทองใส่ไหมเดี๋ยวขายยาบ้าได้ก็จะเอาเงินไปซื้อทองให้ก็เลยพูดตอบกลับไปว่าเป็นตำรวจเอายาบ้ามาขายพอได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อทองเอาอย่างนี้ภูมิใจนักเหรอพอกลับถึงบ้านคราวนี้ป๋องเอาปืนมาจ่อเลยแล้วก็พูดกับกูว่าเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ต้องเสือกกูเลี้ยงมึงให้อยู่ดีๆมึงก็อยู่ไปนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ไปพูดในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ครับคุณสุภาพ
1: คือประเด็นนี้มันมองเป็นเรื่องเล็กไม่ได้เพราะว่ากรณีพยานก็ยืนยันว่าป๋องเนี่ยเป็นคนส่งยาให้ตำรวจแล้วตอนนั้นที่รู้จักป๋องไปไหนมาไหนพกปืนห้อยบัตรทำตัวคล้ายตำรวจเอ๊ะไม่เห็นตำรวจคนไหนมาตรวจตาอะไรต่างคนต่างก็หวาดกลัวกันไปหมดพยานเนี่ยคนเนี่ยเธอบอกว่าเธอกล้าพูดกล้าให้สัมภาษณ์สื่อกล้าออกรายการโหนกระแสด้วยพอเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าตกลงนายป๋องเนี่ยได้ก่ออาชญากรรมมาทั้งหมดกี่คดีกี่ครั้งก่อนจะถึงฆ่าพ่อแม่ลูกและฆ่านักท่องเที่ยวชายรัสเซียสองพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปแจ้งความร้องทุกข์มาก่อนเนื่องจากว่าทุกคนเกรงกลัวต่อนายป๋องแล้วพอเป็นอย่างนี้ก็ต้องเกรงกลัวต่อตำรวจที่นายป๋องทำงานส่งยาให้ด้วยฉะนั้นคำถามเช้าวันนี้ก็คือว่าพยานบุคคลที่บอกกับสื่อว่าเคยเป็นเมียอยู่กินกับนายป๋องเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ไหมใช้เป็นหลักฐานประกอบการสืบสวนดำเนินคดีอาญาและดำเนินวินัยกับตำรวจคนนั้นได้ไหมนี่คือคำถามที่น่าแคลงใจเป็นคำถามที่สังคมอยากรู้ตอนใหม่ๆที่ข่าวออกมาก็มีการปฏิเสธแต่ตอนนี้พอมีพยานออกมาอย่างนี้มันก็จะรู้ได้ไม่ยากเลยล่ะถ้าผบ.ตร.และตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับข้อมูลข้อบอกเล่าของพยานรายนี้นะแล้วก็ค้นหาความจริงว่าตำรวจที่ว่านั้นเป็นใครเป็นตำรวจในสน.ไหนของจังหวัดชลบุรีฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ล่าสุดผมว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นผบ.ตร.ก็เลยสั่งการให้ติดตามข้อเท็จจริงว่ามีมูลไหมถ้ามีมูลก็ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าการผู้การชลบุรีรายงานผลให้ทราบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ก็สั่งการผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้นำโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานหากปรากฏชัดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบตำรวจรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าจริงเนี่ยนะอันนี้จะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าที่ยาเสพติดมันยังปราบยังไงก็ไม่หมดเนี่ยก็เพราะเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งเหตุที่ว่ามีเจ้าหน้าที่มีตำรวจบางคนมีเอี่ยวเกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการยาเสพติดได้ผลประโยชน์จากยาเสพติดคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับผบ.ตร.และตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วล่ะว่าจะเอาจริงกับเรื่องแบบนี้แค่ไหน
0: ครับ
1: แล้วประเด็นที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ควรจะหยิบเอามาทบทวนจากคดีนี้ก็คือว่ามันจะกวดขันการรับแจ้งความจากชาวบ้านในคดีธรรมดาธรรมดานี้มากน้อยแค่ไหนคือกรณีที่ญาติพี่น้อง3คนเขาถูกฆ่าเนี่ยเขาหายไปพร้อมรถยนต์จากบ้านพัก

0: อย่างผิดปกติก็เลยทำให้ญาติเขาไปแจ้งความกับตำรวจสถานีท้องที่ให้ช่วยสืบหาความจริงด้วยความร้อนใจแต่เวลาผ่านไปเดือนหนึ่งนะญาติไม่เคยได้รับแจ้งความคืบหน้าในการพยายามสืบหาจากตำรวจไม่ว่าหน่วยงานหน่วยไหนจนกระทั่งว่ามาพบศพเด็กหญิงชาวรัสเซียสองพี่น้องแล้วก็เจอหลักฐานสามศพคนไทยเนี่ยถึงได้รู้เรื่องกันผมถึงบอกว่าถ้าตำรวจคลี่คลายคดีพ่อแม่ลูกได้ก่อนสองพี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียก็ไม่ต้องมาตายเพราะจะจับได้ก่อนนี่มันเกี่ยวกับตรงนี
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นปัญหาเรื่องตำรวจรับแจ้งความแล้วลงบันทึกประจำวันไว้เฉยแล้วไม่มีความคืบหน้าใดๆหรือไม่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นความปกติของความรู้สึกประชาชนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นความเจ็บปวดความขมขื่นครับแค้นใจอันนี้เราก็พอเข้าใจได้ว่าคดีมันมากตำรวจไม่พอโดยเฉพาะตำรวจพนักงานสอบสวนมีน้อยมีข้อจำกัดฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ตำรวจก็เลือกทำเอาคดีที่เป็นข่าวคดีที่นายกที่นายสั่งหรือคดีที่เขาไปออกรายการโทรทัศน์เนี่ยอันนี้จะทำยังไง
1: ครับ
0: ผบ.ตร.คนใหม่คิดจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคุณตระกูล
1: ดูประวัติของนายป๋องนี่นะครับคุณสุภาพจากคุณกันจอมพลังคือเมื่อวานนี้คุณกันเขาพาญาติของสามศพเนี่ยไปร้องความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคุณกันก็พูดถึงประวัติของนายป๋องครับบอกว่าประวัติของนายป๋องเนี่ยพบว่าเคยเข้าคุกมาแล้ว5ครั้งครับและครั้งล่าสุดต้องโทษจำคุก5ปีกับ7ปีกับ5เดือนเต็มไม่มีสิทธิ์ได้รับลดโทษแต่เนื่องจากพ้นกำหนดโทษตามเพดานจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวออกมาอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุมประพฤติระบุว่าจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบบุคคลที่เคยจัดทำประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องต่อเสนอต่อศาลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติรับปากว่าจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ครับเข้าคุกมาแล้ว5ครั้งครับเข้าออกๆดีครับครับ
0: อันนี้เมื่อวานนี่ก็พูดไปผิดว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นของกรมราชทัณฑ์เนี่ยไปลดโทษให้ถึงออกมาเร็วไม่ใช่ติดคุกเต็มแม็กเลย7ปีติดคุกเต็มแม็กเลย7ปีไม่ได้ออกมาก่อนไม่ได้ใช้ช่องทางของการราชทัณฑ์เอาไปโทษอะไรทั้งนั้น
1: ครับ
0: ดูข่าวกัน
1: ดูข่าวเรื่องสถานการณ์ภาคใต้หน่อยนะครับก็ยังคงมีเหตุร้ายรายวันเช่น 7:55 นาทีเมื่อวานคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงก็ตอบโต้แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปเหตุการณ์ที่สองคนร้ายไม่ทราบจำนวนคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปในบริเวณวัดเทพนิมิตอยู่ที่อำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีครับเจ้าหน้าที่ไปเก็บกู้ได้สำเร็จไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องการดูแลเยียวยาตำรวจสองนายที่เสียชีวิตที่ตากใบโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าผบ.ตร.ได้ให้มีการดูแลอย่างเต็มที่ครับเรื่องการเลื่อนยศนี่สูงสุดเป็นพลตำรวจตรีทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีเงินสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้นให้ด้วยคนละสองคนหนึ่งได้3ล้านอีกคนหนึ่งได้ลดหลั่นกันไปครับคนหนึ่ง3ล้าน2แสนอีกคนหนึ่ง3ล้าน7หมื่นครับอันนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นครับ
0: มีข่าวนี้ด้วยนะเช้าวันนี้จับตากลุ่มเสี่ยงพ้นโทษ 5,000 คนเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลรัฐมนตรียุติธรรมได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการ JSOC พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายโดยในจำนวน 5,000 คนคือผู้ต้องขังเด็ดขาดจากกรณีเหตุอุกชะกันและได้รับการพ้นโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำโดยภารกิจของศูนย์ JSOC เนี่ยหรือศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนจะเฝ้าระวังผู้ที่เคยก่อเหตุคดีอุกชะกันนักโทษเด็ดขาดใน7ฐานความผิดก่อนวันพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวเช่นเหลือระยะเวลาอีก1ปี6เดือนจะพ้นโทษเป็นต้นโดยฐานความผิดประกอบด้วย1ฆ่าเด็กหรือข่มขืนเด็ก2ฆ่าข่มขืน3ฆาตกรต่อเนื่อง4ฆาตกรโรคจิต5สังหารหมู่6ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โดยการฆ่าแล้วก็7นักค้ายาเสพติดรายสำคัญทั้งนี้การดำเนินการของศูนย์ในเขตกรุงเทพจะประสานงานกับสำนักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพเพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังเชิงสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิดในส่วนเขตจังหวัดต่างๆประสานงานเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังอันนี้ก็มาเป็นข่าวช่วงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าต้องจับตาดู
1: ครับ
0: กลุ่มเสี่ยงครับ
1: วันนี้มีภาพข่าวท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกช้างป่าที่พัดหลงฝูงนะครับมันมี2ตัวคุณสุภาพตัวใหญ่เนี่ยชื่อสีดอทองม้วนอายุ50ปีแล้วตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาตั้งชื่อให้ว่าจิ๋วไซโยกนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าจิ๋วไซโยกเนี่ยตายแล้วครับคุณสุภาพเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติได้กำชับกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้รักษาในระดับขั้นสูงสุดเลยนะครับแต่ก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
0: คือเรื่องช้างเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องการดำเนินการใดๆเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษทุกวันนี้ทุกของชาวไร่ชาวสวนที่อยู่ขอบป่าก็คือการบุกของช้างเข้ามารื้อพืชที่ปลูกไว้รื้อระบบน้ำรัฐในหมดปัญญาจะแก้ไขหรอกเอาเป็นว่าถ้าจะเกิดเหตุอะไรก็แต่ช้างล้มช้างตายเนี่ยคนติดคุกนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ช้างเหยียบคนตายทุกป่าทุกปีเนี่ยไม่มีใครติดคุกช้างก็ไม่ติดคุกฉะนั้นการดำเนินการกับเรื่องช้างเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเรื่องสำคัญมีข่าวเรื่องดูข่าวเรื่องฟอเร็กเพิ่มเติมหน่อยคุณดาราพงศ
1: ์ครับคือเมื่อวานเนี่ยสสภาวุฒิกับฟิล์มรัฐภูมิครับไปพบกับพนักงานสอบสวนของ DSI ตามหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินครับที่ไปโยงกับโบรกเกอร์อันนี้ เป็นการไปให้ข้อมูลตามหมายเรียกนะครับไม่ได้มีเรื่องของการประกันตัวอะไรทั้งสิ้นครับเป็นการไปให้ข้อมูลเฉยๆครับคุณสุภาพ
0: ครับมีข่าว
1: ครับ
0: เอาซะก่อนเอาซะจบก่อน
1: เรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีเขต3ครับตอนนี้มีผู้สมัคร2คนคนที่1ก็คือคุณขจิตชัยนิคม
0: ก็ที่ผมบอกเมื่อวานไงคุณบอกว่าจะเหลือคนเดียว
1: แต่
0: ขจิตเนี่ยสมัครแน่
1: แต่โยกจากพรรคเพื่อไทยลงสมัครในนามพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับแล้วก็คนที่สองก็คือนายอธิการแก้วเครือศรีสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นลูกเขยของคุณรังธุรพลผู้ล่วงลับนะครับในข่าวเขาบอก
0: เกมนี้แปลว่าเพื่อไทยเขาอาจจะไม่อยากลงเผชิญหน้ากันเต็มตัว
1: ครับ
0: คุณขจิตก็คงคิดว่าเพื่อไทยก็อาจจะไม่สู้เต็มที่ก็เลยไปลงอีกพรรคนึงดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่เป็นปัญหาน
1: ี่ในข่าวเขาบอกว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยยังนิ่งอยู่แต่ว่านายอริยฤทธิ์ผู้สมัครคนเดิมของพรรคได้โพสต์ถอนตัวจากการชิงชัยเนื่องจากอ้างปัญหาสุขภาพส่วนพรรคเพื่อไทยคาดว่าจะไม่ส่งผู้สมัครเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นมารยาททางการเมืองครับ ครับ
0: ข่าวเศรษฐกิจก็จับจ้องว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะเอายังไงดูแต่หัวข่าวก็พอจะน่าจะพอรู้ทิศทางแล้วอนุทินเล็งเดินหน้าไทยพลัสเฟส2ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียรายละเอียดไม่ต้องดูเอาเป็นว่าเล็งอยู
1: ่
0: ก็ต้องคอยดูองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างและจะตัดสินใจอีกทีหนึ่ง
1: เอาเรื่องของฮารุนครับเมื่อคืนเนี่ยพี่ชายของเขาได้สื่อสารผ่านทาง Facebook ครับว่าได้รับการประสานจากทางกระทรวงต่างประเทศแล้วว่าขั้นตอนในการรับร่างเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะประมาณสัปดาห์หน้าครับแล้วเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเมื่อขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำร่างไปตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับในขณะเดียวกันทางฝ่ายโฆษกกระทรวงต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยกระบวนการจนอ๋อจะให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงอังการาของตุรกีนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียเพื่อประสานงานจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นครับแล้วทางครอบครัวของฮารุนเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือมอบอำนาจให้กระทรวงต่างประเทศไปดำเนินการมาถึงแล้วซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศก็จะส่งต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตไปดำเนินการต่อกับทางจอร์เจียต่อไปครับ
0: เรื่องไทย AI Passport ไปถึงไหนเห็นเรื่องมันเงียบไปคำตอบคือหัวข่าวนี้แนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีดิจิตรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลย้ำไทย AI Passport จะเปิดตัวทันทีหลังจากอัยการสูงสุดดูร่างและแก้ไขสัญญาเสร็จแปลว่าเปิดตัวทันทีหลังจากอัยการดูร่างแก้ไขสัญญาเสร็จนี่คือความคืบหน้าล่าสุด
1: ครับโครงการไทย AI ไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินแพรมๆครับว่าอาจจะมีการต่อ
0: ผมว่าไปเมื่อกี้นี่ไง
1: ฮะ
0: ข้ามไปอื่นดิ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอข่าวเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาครับคือเรื่องของตำรวจที่ว่าเป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องเนี่ยครับอันนี้เป็นกระแสข่าวนะกระแสข่าวเขาบอกว่า กษียณไปแล้วคุณภาพตำรวจคนนั้นนะที่ว่าเอายาให้ป๋องไปเวียไปเวียนขายเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเคยถูกให้ออกจากราชการแต่ว่าก็ได้กลับเข้ามารับราชการล่าสุดเกษียณไปแล้วอันนี้รายงานข่าวนะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับครับฉะนั้นที่ผบ.ตร.สั่งการให้โฆษกสำนักงานตำรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเนี่ยมันจะสาวไปถึงไหมล่ะนะครับนั่นเรื่องของตำรวจที่ชลบุรีครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: เอาหมดแล้วนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
10: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันตรงกับวันอังคารที่4เดือนสิงหาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ Quality News Station 97 QFM นั่นเองนะคะทางเพจ Facebook ค่ะวันนี้สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานมายังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยหนักแถวบริเวณพื้นที่ตะวันออกค่ะเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนฝากถึงประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะกทม.ปริมณฑลวันนี้ฝนตกร้อยละ60ค่ะภาคเหนือร้อยละ60ภาคอีสานร้อยละ60นะคะภาคกลางร้อยละ40ภาคตะวันออกร้อยละ60ค่ะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็กทม.ก็ถือว่าวันนี้ก็หนักเช่นเดียวกันนะคะและกรมอุตุเนี่ยเขาก็มีประกาศออกมาเป็นฉบับที่1นะคะเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากก็วันนี้วันที่4ใช่ไหมคะก็มีหลายพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะที่เขาเตือนมาจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝาก6ถึง9สิงหาคมวันนี้วันที่4นะคะ6 7 8 9ก็คือพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็ระวังค่ะใครจะไปเที่ยวทะเลช่วงนี้เช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะไปติดตามดูประเด็นเศรษฐกิจนะคะก็มีหลายเรื่องเนาะบ้านเราเดี๋ยวนี้ข่าวสังคมเยอะนะคะคนให้ความสนใจก็เยอะมากเลยครับเยอะกว่าข่าวการเมืองซะอีกมั้งเนาะข่าวสังคมบ้านเราข่าวพวกอาชญากรรมพวกเนี้ยดูจากประเด็นไอ้ป๋องใช่ไหมที่หลายคนติดตามที่ชลบุรีหลังจากที่มีการฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วไปเจอครอบครัวอีก3รายแล้วก็มีการกระแสบอกว่าพัวพันกับตำรวจที่สภ.ห้วยใหญ่ด้วยนะคะอันนี้มันก็เป็นข่าวรายวันให้เราติดตามความปลอดภัยอะไรเงี้ยหลายคนก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าตำรวจร่วมมือด้วยแล้วจะยังไงกันต่อไปนี่คือบ้านเราที่ตอนนี้ข่าวพอมันเป็นอย่างเงี้ยข่าวในโซเชียลอ่ะมันไม่เหมือนข่าวในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมโซเชียลนี่คือมันวิ่งไปทั่วโลกภายในกี่นาทีวินาทีด้วยซ้ำไปนะภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ลำบากนะอย่าว่าแต่ว่าจัดการหรือว่าทำร้ายชาวต่างชาติเลยคนไทยด้วยกันเองก็ไม่ควรอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเห็นข่าวแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการภาพมันก็เด้งข่าวขึ้นมานะคะมีวัยรุ่น20 21ไปฉุดหญิงวัย39ไปข่มขืนอะไรเงี้ยโอ้โหข่าวแบบนี้มันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างแค่พระราม2ที่ขับรถผ่านแล้วก็อะไรอ่ะเป็นพวกก่อสร้างเลยตกลงมาใส่แล้วก็เสียชีวิตแล้วตอนนี้ความปลอดภัยเรื่อง เนี่ยการใช้ชีวิตแต่ละตรอกซอกซอยเหล่านี้ด้วยนะคะตำรวจอาจจะต้องทำหน้าที่เข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวแบบนี้พอนั่งดูแล้วมันเยอะพอมันอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันเข้าไปดูข่าวเดียวแล้วมันก็ตามมาอีกหลายข่าวอ่านไปแล้วรู้สึกว่าดูไปแล้วจิตตกเหมือนกันนะข่าวพวกนี้นะคะวันนี้มีข่าวบอกว่าสหรัฐเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่ตอนนี้ประชากรของเขามีอาการป่วยจากท้องร่วงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ท้องร่วงธรรมดานะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะคะอาการท้องร่วงของสหรัฐอเมริกาที่ประชากรเขาป่วยเนี่ยจากการติดเชื้อปรสิตที่ชื่อว่าไชโครสปอรานะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ11,000คนนะคะมีอย.ของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC และรัฐต่างๆอีกหลาย10รัฐกำลังตรวจสอบการระบาดของโรคติดเชื้อไซโครสปอริอาซิสที่เพิ่มขึ้นเร็วมากรัฐมิชิแกนค่ะได้รับผลกระทบมากที่สุดมีรายงานเสียชีวิตไป2รายนะคะพบผู้ป่วยมากกว่า11,000รายขณะที่ทางการกำลังค้นหาความเชื่อมโยงนอกเหนือจากกรณีแรกๆที่เชื่อมโยงกับผักกาดแก้วคือกินผักกาดแก้วดิฉันเป็นคนที่ชอบกินผักกาดแก้วมากนะคะแล้วก็กินดิบด้วยผักกาดแก้วนี่คือเป็นอันดับต้นๆเลยอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะเวลากินอะไรก็แล้วแต่ส้มตรงส้มตำเนี่ยเราจะชอบต้องมีผักกาดแก้วกินโซลงสลัดใช่ไหมกินน้ำพริกก็มีผักกาดแก้วอะไรเงี้ยแต่คุณรู้ไหมว่าการระบาดครั้งนี้คือมันจากการเชื่อมโยงเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากผักนี่แหละซึ่งตอนนี้การไกลว่าเราจะต้องกินผักกินผักถ้าผักสดมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นก็คิดดูนะคะมันถูกพบว่าเชื่อมโยงกับผักกาดแก้วที่หั่นฝอยเสิร์ฟในร้านแห่งหนึ่งใน9รัฐจากการตรวจสอบแหล่งที่มาอื่นๆแต่เขาก็ยังคงตรวจสอบต่อไปยังไม่ได้แบบว่า100%นะคะแล้วโรคนี้มันคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยไซโครสปอริอาซิสเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้ที่สามารถติดต่อได้จากการกินอาหารทั่วไปคือผลไม้และผักดิบค่ะน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีปรสิตไซโครสปอรานะคะตามข้อมูลที่ออกมาอาการก็มีตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรงเด็กผู้สูงวัยคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักนะคะกระทรวงสาธารณสุขของรัฐมิชิแกนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าผู้เสียชีวิต2รายในรัฐมิชิแกนมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากโรคไซโครสปอริอาซิสและก็ภาวะขาดน้ำแม้โรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาอาจจะป่วยนานหลายสัปดาห์อาจจะถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภาวะขาดน้ําการเสียชีวิตจากโรคไซโครสปอริอาซิสพบได้ไม่บ่อยนะคะในสหรัฐอเมริกาสหรัฐเนี่ยเคยพบการระบาดของเชื้อดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับผลผลิตสดมาก่อนรวมถึงการระบาดหลายรัฐในปี2020ที่เชื่อมโยงกับสลัดบรรจุถุงนะตอนนั้นนะทำให้คนป่วยเกือบ700คนใน13รัฐเลยทีเดียวค่ะช่วง1พฤษภาคมถึง30สิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นโรคของเป็นฤดูกาลของโรคเนี่ยตอนนี้ติดกันเยอะแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะป่วยท้องร่วงเป็นโรคแปลกๆเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะกินผักสดเนี่ยต้องล้างกันให้สะอาดนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันเล่าเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาฟังมันไม่ได้เกิดขึ้นในไทยแต่มันก็สามารถที่จะลามมาได้เนาะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาส่วนเรื่องอื่นที่อยู่ในกระแสโซเชียลเนาะเรื่องของไอ้ประเด็น30บาทปฏิรูปเพื่อประชาชนอะไรเหล่านี้อันนี้คงจะต้องติดตามดูเดี๋ยวฝั่งรัฐบาลเขาก็คงจะมาดูมาพูดถึงนะคะว่าเพราะว่ากระแสบอกว่าจะล้มแต่ยังไม่เห็นมีใครบอกว่าจะล้มเลยจะล้มแล้วจะไปเป็นแบบไหนยังไงก็ยังไม่มีกระแสหรือว่าเสียงแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะจากทางฝั่งรัฐบาลนะคะปัดทองนี่แหละหลายคนที่ไม่มีประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะบางทีบางคนที่มีประกันชีวิตแต่เราก็ใช้บัตรทองได้นะสมัยหนึ่งดิฉันก็ใช้บัตรทองนะเวลาแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ป่วยหรือว่าไปหาหมออย่างนั้นนะส่วนใหญ่ถ้าไปรอที่โรงพยาบาลต้องแบบหนักหน่อยปกติก็ไปคลินิกอะไรเนี่ยแต่ว่าพอเจอเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นดิฉันก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาสรุปไปอีกดูให้ทางรัฐบาลเขาแถลงไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเพราะเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้สรุปเลยแล้วก็ทางฝั่งของรัฐบาลโดยเพื่อไทยนี่ก็จริงๆเขาก็ออกโรงก่อนเลยแหละเพราะว่ามันเป็นมันเริ่มต้นจากฝั่งของนโยบายเพื่อไทยถูกปะล่ะการที่จะแบบเอาออกไปนี่มันคน ที่เขาต้องการรักษาคนป่วยอะไรแบบนี้มันมีเกี่ยวกับฟอกไตได้ด้วยนะตอนหลังๆเนี่ยสิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะเลยนะคะจะยกเลิกแบบง่ายๆก็คงจะไม่ใช่หรอกมั้งใช่ไหมล่ะเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆก็จับตาดูการบินไทยจะเปิดทางให้เจ้าหนี้ขายหุ้นไทยล็อตที่2รวม19,802ล้านหุ้นในวันนี้นะคะแล้วก็การประกาศผลประกอบการของบจ.ต่างๆล่าสุดเห็น Amazon ดันกำไรเติบโตนะกำไรS&P 500ไตรมาสที่2พุ่งตั้ง 47.4% แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังติดตามดูนะคะดิฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับของ FC ของกรมอุตุนะเพราะว่าเราหยิบข่าวในเว็บไซต์ของเขามาเล่าให้คุณผู้ฟังมารายงานคุณผู้ฟังทุกวันใช่ไหมล่าสุดนี้เขากำลังจะเลือกกำลังจะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในสังกัดกระทรวงอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมคือแต่ก่อนนะมีคนถามดิฉันตอบผิดกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในกระทรวงสังกัดอะสังกัดกระทรวงอะไรนะคะคำตอบก็คือสังกัดกระทรวงดีอีกระทรวงดีอีซึ่งล่าสุดเนี่ยเขากำลังจะเปิดเผยอยู่เพราะว่ามีสามบิ๊กกระทรวงดีอีจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนเนี่ยเขาก็เปิด3บิ๊กกระทรวงดีอีเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ซึ่งข้าราชการภายในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเนี่ยเตรียมเกษียณอายุราชการครบ60ปีในวันที่30กันยายนนะคะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองปลัดกระทรวงดีอีนางสาวกัลยาชินทิวรที่ปรึกษาด้านต่างประเทศกระทรวงดีอีนางสาวสุกัญญานียะวิชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการเปิดรายชื่อตัวเต็งนั่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะสำหรับรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะมานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนภายในมีด้วยกัน2คนก็คือสราวุธสมทรัพย์รองอธิบดีฝ่ายบริหารณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการค่ะสำหรับอีกคนที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือชมภารีชมภูรัตน์นะคะรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะประสบการณ์ของคุณชมภารีเนี่ยเธอเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์65ถึง1พฤศจิกายน66เคยนั่งตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเธอถูกโยกกลับมานั่งรองปลัดกระทรวงดีอีนะคะขณะที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดีอีและที่ปรึกษาด้านต่างประเทศก็มี2คนที่มีรายชื่อติดโผก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ดร.นายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลชิตค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงกับธีรวุฒิธงพักนะคะผู้ตรวจราชการเอาเป็นว่ายังไงถ้ามีความคืบหน้าจากมติครม.นะคะซึ่งวันนี้วันที่4นะคะก็จะมีการประชุมครม.ตามปกติค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องนะคะที่เขาน่าจะมีการพูดคุยพูดถึงกันในวันนี้นะคะครม.เดี๋ยวคงจะรอติดตามแต่นายกเนี่ยไม่อยู่นะนายกไปอินโดนีเซียนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมามาเยือนไทยด้วยนะเห็นคุณรัชดาธนาดิเรกเมื่อวานนี้พูดถึงว่าพร้อมให้การต้อนรับมินอองไลน์นะคะประธานาธิบดีของเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ6-7สิงหาคมนี้ค่ะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะเนี่ยหลังจากเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะประเด็นที่จะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศที่จะร่วมมือกันในกรอบอาเซียนนะคะ6สิงหาคมนายกจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะมีพิธีตรวจแถวทหารไอ้กองทหารเกียรติยศด้วยนะเนี่ยการเยือนในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติรวมถึงการประสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะอันนี้คือที่จะมาเยือนเราก็ไปเยือนเราอะเยือนอินโดนีเซียใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทางด้านอินโดนีเซียทางด้านเมียนมาจะมาเยือนเรานี่ประธานาธิบดีนี้ก็จะเซอร์ไพรส์หน่อยนะคะเขาไม่ค่อยได้ไปไหนนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะวันที่4ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ค่ะ5-6เนี่ยเห็นกสทช.นะคะที่ตอนนี้มีเรื่องวุ่นวายอยู่ในกสทช.เนี่ยเขาจะนัดกัน5-6สิงหาคมนี้เคลียร์33วาระเร่งด่วนนะคะก็คงจะเป็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของประธานกสทช.ค่ะที่คุณสมบัติก่อนหน้านั้นก็มีมติออกมาไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะบ้านเราดราม่าเยอะค่ะ ยึดทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวจะหมดกันสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ได้ซื้อละไทยช่วยไทยพลัสซื้ออะไรซื้อกาแฟค่ะกาแฟ20เดี๋ยวก่อนกาแฟแก้ว140 บาทที่ตลาดนะคะแถวข้างๆออฟฟิศก็ใช้คนละครึ่งจ่ายไม่ถึง20 บาทอันนี้อเมริกาโน่แบบไม่หวานนะก็กินเป็นอยู่อย่างเดียวจ่ายไม่ถึง20อันนี้ชิ้นแรกชิ้นที่สองไม่มีอันนี้ยังเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยเหลือตั้ง900 กว่าบาทเลี้ยงไว้ค่ะอยากจะหมดใกล้ๆสิ้นเดือนเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตลาดนัดตลาดนัดหรือเปล่าว่าเวลาไปทีหนึ่งเนี่ยก็ใช้หมดทีเดียวเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนก็จะชอบมากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเด็กวัยลงวัยรุ่นก็บอกว่าอะไรนะเด็กวัยรุ่นบอกว่าบัตรเธอใช้บัตรเสียหนูหรือยังแต่พวกเราก็ไทยช่วยไทยบางคนก็คนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดเนี่ยนายกมาแย้มแย้มบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนมีคนสะท้อนมาบอกว่าอยากให้ต่ออ่ะนายกจะต่อไหมจะต่ออาจจะลดราคาก็ได้อาจจะไม่คนละ1,000อาจจะ500อะไรอย่างงี้ได้ปะการลงพื้นที่ตลาดพบปัญหาอะไรไหมนายกบอกแล้วดีไหมล่ะได้ใช้ไหมชอบไหมล่ะทีนี้ผลสำรวจของนิด้าโพลบอกว่าแม้ประชาชนมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แต่บางส่วนเนี่ยเขายังลังเลจะสนับสนุนรัฐบาลนี้นายอนุทินบอกไม่เป็นไรค่ะเพราะรัฐบาลยังมีเวลาอีก3 ปีให้ประชาชนพิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจทํางานหรือไม่นะคะรัฐบาลไม่สามารถตัดสินผลงานของตัวเองได้แต่ว่าจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกกลับมาบริหารประเทศอีกหรือไม่และจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้มากน้อยเพียงใดก็ยืนยันว่าจะทําทุกอย่างเต็มที่ค่ะแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนรัฐบาลพร้อมยอมรับผลการตัดสินใจในทุกกรณีนะคะถามว่าจะมีโอกาสขยายไหมขยายโครงการปรับเพิ่มวงเงินอะไรเหล่านี้บอกขอให้ไปสอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงการนี้คนที่รับผิดชอบนะคะก็คือกระทรวงการคลังนะคะก็คือคุณเอกนิติธรรมประภาสตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วคุณเอกนิติก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะบางอย่างก็โครงการก็พับไปอย่างของแลนบีชที่ท่านเป็นประธานในการไปติดตามดูนะคะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเหล่านี้คือมันก็ยังมันยังเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรไอที่คนชอบอะให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงไอ้อะไรนะออมพลัสแต่ออมพลัสรอบแรกเนี่ยที่รัฐบาลบอกอะค่ะรอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ21 วินาทีหมดเลยอันนี้ตอนช่วงนี้เขาจองต่อนะ3-5 สิงหาคมเป็นช่วงของการจองออมพลัสอยู่บางคนก็อาจจะมันเป็นรายย่อยอะน่าจะซื้อทันแหละเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบมันไม่เหมือนก่อนหน้านั้นของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะอันนั้นทีเดียวโอ้โหหมดเร็วมาก21 วินาทีหมดเกลี้ยงเขาก็เลยเปิดจองต่อเลย3-5พันธบัตรออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะผ่านระบบบอนคอนเน็กซ์วงเงินก็คือ2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดโดยครั้งนี้มี2 รุ่นนะคะให้เลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุก็คือรุ่นอายุ3 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่1.8%ต่อปีรุ่นอายุ10 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่2.8%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3 เดือนนะคะเพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมก็จะใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first นะคะ3 สเต็ปง่ายๆพร้อมเปิดจองซื้อเพื่อไม่พลาดโอกาสในการลงทุนนะคะของออมพลัสคือ1ค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่สะดวกใช้บริการคลิกดูรายละเอียดช่องทางการจองเพื่อขอเปิดบัญชี3ก็คือเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้พร้อมใช้งานนะคะอันนี้ก็คือใครที่สนใจนะ8:30ถึง3 โมงเย็น3 สิงหาคมเนี่ย เปิดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมจะหมดเขตวันที่5 สิงหาคม15 นาฬิกาผ่านบัญชีหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายที่เขาร่วมโครงการ24 รายก็ลองไปดูนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งก็ได้นะคะก็จะมีการจัดสรรวันที่6 สิงหาคมก็ติดตามข้อมูลทาง set.or.th /bond นี่แหละแล้วก็ดูช่องทางผู้จัดจำหน่ายได้นะคะอันนี้คือฝากบอกกันเพราะว่ามีหลายคนสำหรับผู้ที่อยากจะออมในช่วงที่ตลาดผันผวนนะคะก็มาจองกันเยอะเหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นเองมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวช่วงนี้พยายามหาข่าวเศรษฐกิจเนาะมันมีน้อยเหลือเกินท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะคะเปิดเผยถึงจํานวนนักท่องเที่ยว1 มกราคมเริ่มต้นตั้งแต่ปี2569จนถึง1 สิงหาคม2569ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมทั้งสิ้นเนี่ย18,511,243 คนลดลงไป3.19%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว896,214 ล้านบาทนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด5 อันดับแรกได้แก่จีน3,78,486 คนมาเลเซีย2,373,537 คนอินเดีย1,376,433 คนรัสเซียค่ะ1,118,477 คนและเกาหลีใต้679,064 คนอันนี้ตั้งแต่1 มกราคมนะนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ1คือจีนอันดับ2 มาเลเซียอันดับ3 อินเดียอันดับ4 รัสเซียอันดับ5 เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ระหว่าง26 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคมมีการชะลอจากกลุ่มตลาดระยะใกล้นะคะจากข่าวสารความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็การปรับลดจํานวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียโดยเส้นทางอินเดียไทยแลนด์ลดลง28.6%เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเส้นทางอินเดียมาเลเซียลดลง20.7%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากลุ่มระยะไกลยุโรปยังขยายตัวอยู่นะคะเปิดเส้นทางเพิ่มให้ด้วยค่ะดูไบกับกรุงเทพดอนเมืองนะคะแล้วก็อัมสเตอร์ดัมกับสุวรรณภูมิก็จะปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้อาจจะทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยเข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ตอนนี้เพิ่มมา19.85%จากสัปดาห์ก่อนก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้ขยับขึ้นจากอันดับ5ในสัปดาห์ก่อนค่ะภาพรวมไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อน2.92%คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ยก็81,045 คนต่อวันโดยตลาดระยะใกล้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะ362,773 คนลดลง4.34%จากสัปดาห์ก่อนค่ะขณะที่ตลาดระยะไกลมีนักท่องเที่ยว24,539 คนลดลง0.31%ช่วงนี้ก็ลุ้นแหละเดือนนี้เดือนสิงหาคมยังอยู่ในช่วงของไตรมาสที่3นะคะไตรมาสที่3ก็เหลืออีก2 เดือนนะคะสิงหาคมแล้วก็กันยายนมันก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะคงไปลุ้นในไตรมาสสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าไตรมาสสุดท้ายนี่จะเป็นช่วงของไอไฮซีซั่นเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาเหล่านี้เป็นต้นก็ภาวนาอย่าให้มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้ไม่อยากให้มีจําได้ว่าปีที่แล้วมีน้ําท่วมที่พี่น้องหาดใหญ่สร้างความสูญเสียเยอะมากเลยทีเดียวนะคะผู้ประกอบการรายเล็กอันนี้ก็หนักนะคะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะอ่ะส่วนเรื่องของบ้านเรานะคะที่ตะกี้ดิฉันเล่าไปว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยตอนนี้ก็ไปที่จุไอ้กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอันนี้เขาได้รับการรับเชิญจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะถือว่าเป็นการหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบิยันโตนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกไทยในรอบ15 ปีค่ะการพบกันครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของ2 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้วยนะคะยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซีย ทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคนะคะก็เชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งก็มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภาคพื้นทวีปเชื่อมโยงกับตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลเนาะทางด้านความมั่นคงก็จะตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะคะปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ก็เป็นภัยคุกคามที่ไม่มีพรมแดนซึ่งก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขอย่างจริงจังปีที่ผ่านมาไทยก็ได้อำนวยความสะดวกในการส่งชาวอินโดนีเซียกว่า1,000 คนนะคะซึ่งก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านนะให้เดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็ไปหารือกันความสัมพันธ์ทางทหารก็มีการใกล้ชิดทุกเหล่าทัพนะคะมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องประเทศรุดีก็ยังเคยฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษของไทยด้วยเหมือนกันทางด้านท่องเที่ยวอันนี้ก็ฉายภาพให้เห็นนะคะยินดีที่จะมีแนวโน้มระหว่างประชาชนเดินทางกันมากขึ้นเราก็จะไม่ค่อยได้ยินนะว่าอินโดนีเซียมาเที่ยวไทยติดอันดับไม่ค่อยมีเนาะก็จะเป็นจีนถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็รัสเซียเอ้ยไม่ใช่สิมาเลเซียเนี่ยจะเยอะถ้าไม่นับจีนนะถ้าเป็นอาเซียนเนี่ยก็มาเลเซียจะเยอะนะคะมาเลเซียลาวพม่าอะไรเหล่านี้นะคะทีนี้ก็คงจะต้องมาจับดูว่าจับตาดูว่าการไปในครั้งนี้เขาอยากให้ประชาชนเดินทางระหว่างกันมากขึ้นเราก็ไม่ค่อยจะไปเที่ยวอินโดนีเซียสักเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเส้นทางบินตรงนะเดี๋ยวไอ้ทำ MOU ความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวไทยกับสายการบินของอินโดนีเซียกรุงเทพจาการ์ตา

0: ไทยและอินโดนีเซียซึ่งต่างอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ควรประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ร่วมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับ OECD ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจการลงทุนและก็ธรรมาภิบาลของภูมิภาคเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะประธานาธิบดีอินโดนีเซียย้ำว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนจะร่วมกันรับผิดชอบในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคพร้อมแสดงบทบาทนําในการผลักดันให้อาเซียนเนี่ยค่ะสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกแล้วก็รักษาความเป็นแกนกลางของภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็งด้วยนะคะอันนี้ก็คือในภาพการเดินทางไปครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยที่ดิฉันส่งเห็นดูก็มีคุณสุภจีก็ไปนะคะรองนายกก็ไปกันหลายคนนะคะคุณเอกนิติธันประภาสคุณศรีหศักดิ์พวงศ์เกตแก้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูภาพรวมของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ราคาทองวันที่4สิงหาคมค่ะเปิดตลาดมาราคาทองปรับเพิ่มขึ้น150 บาทต่อบาททองคำราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้น้ำมันดิบ WTI เนี่ยร่วงไปตั้ง5%นะคะเบรนท์ร่วงไป4.7%ค่ะส่วนทองคำนะคะก็ลดลงไป16.50 ดอลลาร์บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยคงจะต้องมาตามกันในช่วงต่อไปนะคะเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยความตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายลงละสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยแต่ช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ยั่งยืนมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็9นาฬิกากับอีก42นาทีค่ะดูภาพของการลงทุนกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเห็นบรรยากาศของการลงทุนตอนนี้นะซึ่งก็มีเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เมื่อคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ออกมานะคะบอกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายไม่รู้กี่สุดท้ายล่ะจะเจรจากับอิหร่านแต่เตหะรานก็ยังไร้แผนหารือเตหะรานยังนิ่งอยู่นะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นำสหรัฐอเมริกาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเจรจากับอิหร่านพร้อมเตือนว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลเตหะรานนะในการบรรลุข้อตกลงที่ดีเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนแล้วก็การเจรจาเกิดขึ้นตามคำร้องขอของอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE และกาตาร์รวมถึงหลายประเทศและย้ำว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการลงนามในข้อตกลงที่ดีนะคะคำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการตัดสินใจระงับแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านซึ่งเคยอนุมัติไว้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่านะคะจะมีการเปิดทางให้มีการเจรจาซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วหลายครั้งนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยประกาศเตรียมโจมตีครั้งใหญ่แต่เปลี่ยนใจยกเลิกในภายหลังนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันไม่มีหรอกค่ะการเจรจากับสหรัฐเนี่ยแล้วก็ไม่มีการนัดหมายหารือด้วยยังไงกันโดยอิหร่านไม่มีแผนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศหรือส่งคณะเจรจาไปต่างประเทศในช่วงนี้นะคะแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีแผนเจรจานะไม่มีแผนเจรจากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วก็นายอับบาสอาราชีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจทางศาสนาในอิรักและจะไม่สามารถเข้าร่วมการหารือได้อย่างน้อยจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้ค่ะอิหร่านพยายามกดดันสหรัฐด้วยการใช้เส้นทางการค้าเส้นทางเดินเรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางเป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็เพิ่มต้นทุนของการเผชิญหน้าหวังให้สหรัฐกับพันธมิตรเนี่ยได้เห็นว่าการควบคุมวิกฤตมีต้นทุนสูงกว่าการยอมรับข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะอย่างที่ดิฉันบอกเอาให้มันแน่นอนก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่าทุกวันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่แบบนี้นะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทย3สิงหาคมเมื่อวานนะคะไปปิดที่ 1,621.90 จุดค่ะลดลงไป 1.74 จุดหรือว่า 0.11% ด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะ 74,735 ล้านบาทค่ะส่วนตลาด MAI ปิด 228.92 จุดนะคะเพิ่มมา 0.80% บล.กสิกรไทยมองว่าหุ้นสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะมีแนวรับที่1,610แล้วก็1,580จุดนะคะแนวต้านอยู่ที่1,635แล้วก็1,655จุดปัจจัยสำคัญที่จะต้องติดตามก็คือผลประกอบการไตรมาส2ของบจ.ไทยสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางเงินทุนต่างชาติค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็คือดัชนีภาคการผลิตและการบริการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมรวมไปถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะเมื่อวานนี้ปตท.สผ.เป็นหลักทรัพย์ที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะปิดที่149บาทไม่เปลี่ยนแปลงส่วนทรัวร์อันดับ2 13บาท90ลบไป50สตางค์เดลต้าอันดับ3นะคะปิด272บาทลงไป6บาทธนาคารกรุงไทยอันดับ4วอลุ่มสูงนะคะปิด44บาท25สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับ5คือ Advance ปิด374บาทลงไป6บาทค่ะวันนี้ก็มาตามกันต่อนะคะสำหรับไอ้ภาพของการลงทุนตลาดต่างประเทศนะคะดาวโจนส์นี่เป็นบวกดาวโจนส์ตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะเอเชียเช้านี้ก็เลยบวกตามตลาดหุ้นดาวโจนส์เพราะว่าของดาวโจนส์เนี่ยปิดพุ่งเมื่อคืนนี้ต้องใช้คำว่าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของดาวโจนส์เพราะว่าสถานการณ์ตึงเครียดผ่อนคลายลงใช่ไหมแล้วก็มีการจับตาดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการในสัปดาห์นี้รวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาด้วยนะดาวโจนส์ก็ไปปิดที่ 53,178.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 693.38 จุดหรือว่าบวกมา 1.32% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,600.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 110.78 จุดหรือว่าบวกมา 1.48% ดัชนี Nasdaq นะคะปิดที่ 25,913.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 540.04 จุดหรือว่าบวกมา 2.13%ส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากการร่วงของหุ้นลงของราคาน้ำมันนะดาวพอดาวโจนส์บวกแต่หุ้นฝรั่งเศสก็บวก สูงอยู่นะบวกมา1.22%นะคะไปปิด8,613จุดค่ะหุ้นดักตลาดหุ้นเยอรมันบวกสูงบวก1.45%ไปปิด26,000เพิ่มมา372จุดฟูซี่ร้อยลอนดอนลบนะคะ0.10%ปิด18,570.70จุดลบเล็กน้อยค่ะ10จุดถูกกดดันจากการร่วงหนักของหุ้นแอสตราเซเนกานะคะก็เป็นมีข่าวการควบรวมนะคะแอสตราก็มีข่าวรวบรวมกิจการเกี่ยวกับผู้ผลิตยาจากสหรัฐแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมจะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันก็ตามน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงไป5%ค่ะเพราะทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านความเคลื่อนไหวอาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบกันยายนก็ร่วงลงนะคะร่วงลงมา4.33ดอลลาร์นะคะ5.11%ไปปิด80.34ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงไป4.16ดอลลาร์หรือว่า4.73%ไปปิดที่83.77ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้โคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลงไป16ดอลลาร์หรือว่า0.40%ปิด4,090.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดเอเชียนะคะก็มีบวกตามตลาดของทางดาวโจนส์เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าดาวโจนส์เนี่ยสูงสุดเลยนะคะปิดตลาดสูงสุดนิกเกอิปิดภาคเช้าไปที่63,333.35จุดนะคะลบไป421.55จุดค่ะหรือว่าลงไป0.66%ส่วนบ้านเราแนวโน้มของตลาดวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้ไปคุยกับคุณปั่นณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์หยวนต้าค่ะพร้อมแล้วนะคะคุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาติดตามหน่อยดูเหมือนว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางดูจะคลี่คลายดูเหมือนจะผ่อนคลายแต่ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะยังไม่สามารถไว้ใจได้100%ใช่ไหมคะคุณปั่น
1: ใช่ครับจริงๆแล้วสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อคืนนี้ถือว่าค่อนข้างมีความผันผวนพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเอ็กซ์เพคแล้วว่าทางฝั่งของอิหร่านแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยน่าจะมีการเจรจากันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยพอเมื่อวานเนี่ยผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของคุณทรัมป์เองเขาก็ออกมาพูดนะครับว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ว่าทางฝั่งอิหร่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการเจรจากับฝั่งสหรัฐทีเน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ย
0: ่
1: มันก็เลยทําให้ภาพรวมยังดูมีความไม่แน่นอนสักเท่าไหร่
0: อืม
1: แล้วด้วยความที่ทั้งสองฝั่งอะครับพูดไม่ตรงกันแบบเนี้ยเราก็เลยมองว่าสถานการณ์โดยรวมอะถือว่ายังมีความเปราะบางนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในตัวของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับ
0: ค่ะน้ำมันปรับตัวแรงแล้วทองคำนี้บวกมาได้ใช่ไหมคะเมื่อคืน
1: ทองคําไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดตัวของน้ํามันก่
0: ค
1: อน
0: ่ะ
1: กันนะคร
0: น
1: ั
0: ้
1: บ
0: ำมัน
1: น้ําก ม
0: ่อ
1: ัน
0: นค่ะ
1: ครับผมน้ํามันเนี่ยจริงๆแล้วที่ปรับตัวลงมาแรงเมื่อวานเนี้ยนอกจากทางฝั่งของคุณทรัมป์เองที่ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากขึ้นนะครับตัวที่มันทําให้น้ำมันปรับลงมาค่อนข้างแรงเลยเนี่ยคือทางฝั่งอิหร่านเองก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาว่าคือเขาอาจจะไม่ได้คุยกับสหรัฐเนาะทางฝั่งอิหร่านเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามาบอกว่าเขาได้มีการเจรจากับทางฝั่งของโอมานเพื่อจะให้มีเรือเนี่ยผ่านตัวของช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ตลาดเริ่มลดความกังวลเกี่ยวกับการที่ตัวของซัพพลายน้ำมันเนี่ยจะออกจากฮอร์มุซไม่ได้ลงมานะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของราคาน้ำมันดิบเองปรับตัวลงมาจากเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ลงมาประมาณสัก5%นั่นแหละ
0: อืมลงมาแรงเลยนะคะสำหรับราคาน้ำมัน
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้ผมก็มองว่ามันก็เลยทำให้ภาพรวมของทั้งบอนด์ยิลด์เองก็ปรับตัวลงใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันกลับตัวขึ้นเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดเหมือนเริ่มมองว่าสถานการณ์โดยรวมในตะวันออกกลางเนี่ยดูไม่ได้มีปัจจัยที่น่าจะทำให้กระส่งผลกระทบต่อตลาดมากขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านอาจจะยังตกลงกันไม่ได้แต่ถ้าฮอร์มุซเนี่ยมันกลับมาขนส่งน้ำมันได้เหมือนเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วผลกระทบจากตรงนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างจํากัดนะครับทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีการหมุนเงินทุนกลับมาสู่พวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากตัวของตลาดสหรัฐเองเมื่อคืนนี้พวกบิ๊กเทคก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเอ็นวีเดียก็ขึ้นตัวอื่นๆก็ขึ้นตามเหมือนกันนะครับส่วนงบเองก็ค่อนข้างออกมาซัพพอร์ตในตัวของหุ้นกลุ่มเทคด้วยเพราะว่าอย่างตัวของพาลันเทียที่รายงานงบเมื่อคืนนี้ก็ค ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีการปรับไกด์แดนซ์ขึ้นมาด้วยตรงนี้มันก็เลยทำให้ภาพรวมของหุ้นกลุ่มเทคเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสถึงรอบรีบาวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบรีบาวตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในหุ้นAI Infrastructure ที่มันขึ้นมาแรงๆในช่วงเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้วอาจจะไปเน้นพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฐานะทางการเงินเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีความผันผวนต่ำอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเปรียบเทียบกันเนี่ยหุ้นกลุ่ม Big Techที่ปรับตัวขึ้นได้ดีแต่ว่าหุ้น AI Infrastructure ตัวเล็กๆขนาดไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยยังถือว่า performance ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นเพราะว่าตลาดอะเริ่มกลับมาชอบตัวหุ้นที่มีความผันผวนน้อยลงนะครับแต่ว่าพื้นฐานยังดีอยู
0: ่ฉะนั้นแล้วก็คือวันนี้ก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มดูจะฟื้นตัวได้ใช่ไหมคะตลาดหุ้นถ้าเห็นดูตลาดต่างประเทศตอนนี้เริ่มฟื้นตัวกันขึ้นมา
1: ครับจริงๆสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับกรอบเนี่ยก็ประมาณสัก1620ถึง1630จุดนะครับคิดว่าภาพรวมของตลาดในวันนี้เลยเนี่ยน่าจะถูกไรฟ์ด้วยหุ้นกลุ่มแอนทายคอมมอดิตี้รวมถึงยิวเพลย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้พอน้ำมันลงยิวลงเนี่ยหุ้นอย่างพวกกลุ่มไฟแนนซ์เองหรือว่าหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่นำโดยโอสถคาราบาวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าในสัปดาห์นี้เองทางฝั่งของคุณอนุทินน่าจะมีการไปพบกับคุณมินองหลายนะครับนั่งจากทางฝั่งของเมียนมาซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นนะครับซึ่งพัฒนาการเชิงบวกเนี่ยก็น่าจะหนุนพวกหุ้นที่มีสัดส่วนรายได้จากฝั่งของเมียนมาด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจรจากันก็น่าจะออกมาในโทนที่ค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งตัวที่มีเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของเมก้านะครับแล้วก็มีโอสถสภาแล้วก็คาราบาวนี่แหละสักตัวที่เป็น3ตัวหลักที่น่าจะมีโอกาสได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆเองเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างหุ้นแทสโก้เนี่ยที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ทางตัวของ Tesco เนี่ยมีโอกาสกลับมาใช้น้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้หลังจากที่ทางฝั่งของผู้ประกอบการในสหรัฐรวมถึงเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มมีการซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ตัวของ Tesco เนี่ยมีโอกาสเข้าสู่รอบกลับมาเทิร์นราวได้เหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเลยหลังจากที่ถูกที่ทางเวเนซุเอลาเนี่ยถูกความบาดไปแต่พอสหรัฐเป็นมีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฝั่งของเวเนซุเอลาแล้วเริ่มมีน้ำมันดิบออกมาจากทางประเทศนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ตัวของเทสโก้เนี่ยใช้น้ำมันดิบจากแหล่งนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามในระยะถัดไปเพราะว่าณปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้มีใครมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทางเทสโก้เนี่ยจะกลับไปใช้ได้แน่นอนนะครับ
0: ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ของยูนต้าให้ตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะหุ้นเด่นวันนี้ขอตัวแนะนำ
1: สำหรับหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เลยครับว่าเป็นตัวของโอสถสภาแล้วก็คาราบาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเทสโก้ครับ
0: ได้ค่ะปีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะด้วยสถานการณ์เช่นนี้เชิญเลยค่ะท้ายนี
1: ้ครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยด้วยความที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในปัจจุบันเองการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอาจจะสามารถทำให้ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยดีกว่าหุ้นที่มีความผันผวนสูงได้นะครับเพราะว่าความผันผวนเนี่ยมันก็ล้อไปกับสถานการณ์ในตัวหนอกกลางแหละเพราะฉะนั้นถ้าความไม่แน่นอนมันสูงการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำเนี่ยน่าจะสามารถโปรเทคเงินต้นได้ค่อนข้างดีในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุยกับคุณณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากบลยนต้าสำหรับมุมมองแนวโน้มของเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถึงเวลาพักฟังสารคดีจากไทยเบฟค่ะพักสักครู่นะคะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก่อนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
4: ็
3: น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันจากแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมัดหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก8นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามดูภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเซ็ตอินเด็กซ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเห็นตลาดต่างประเทศก็ส่วนใหญ่เป็นในทิศทางที่เป็นบวกนะของเราก็บวกตามไปด้วยนะคะล่าสุดนี้ก็บวกมา 1,608 จุดนะคะยืนอยู่ 1,629.96 จุดค่ะ 1,629.96 จุดนะคะอันนี้คือบรรยากาศของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยของเรานะคะวอลุ่มการซื้อขายดิฉันก็ถือว่าหนาแน่นนะตอนนี้13,717 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือปตท.ค่ะ PTT 38.25 นะคะลบไป25สตางค์การบินไทย5.75นะคะบวก10สตางค์หรือ 1.77% ค่ะ KTB กรุงไทย44.75นะคะบวก50สตางค์หรือว่าบวกมา 1.13% แล้วก็ KBank กสิกรไทย245บาทบวก1บาทหรือว่า 0.41%ทรูค่ะ13.90นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นตลาดหุ้นของฝั่งตลาดหุ้นไทยเรานะคะของตลาดเอเชียค่ะล่าสุดตอนแรกก็ดูมันจะเป็นบวกนะตอนนี้เริ่มเป็นสีแดงกับทั้งกระดานละอันนี้ก็ต้องมาลุ้นตลาดหุ้นไทยเราด้วยเหมือนกันนะเนี่ยหุ้นไทยตอนนี้หางเส็งฮ่องกงเนี่ยลบไป 141.33 จุดค่ะลบไป 141.33 จุดหรือว่าลบไป 0.54%นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นนิกเกอินะคะ 63,313.35 จุดนะคะปิดพักเช้าไปลบไป 421.55 จุดหรือว่า 0.66% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,805.178 จุดนะคะลบไป4จุดหรือว่า 0.12% คอสปิเกาหลีใต้ 6,218.57 จุดลบไปตอนนี้37จุดค่ะ 0.6%แล้วก็ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะบวกมาได้ 0.16% มาเลเซียบวกมาได้ 0.1% ส่วนตลาดหุ้นไทยอย่างที่บอกกันไปตอนนี้ยังเป็นภาพบวกอยู่นะคะเป็นภาพบวกอยู่บวกมาได้ตอนนี้6จุดมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะต่อการลงทุนในวันนี้อย่างของบอลฟินแนนเซียไซรัสก็มองแนวโน้มวันนี้ตลาดหุ้นคาดว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะในกรอบ1,615 ถึง 1,630 จุดค่ะ 1,615 ถึง 1,630 จุดนะคะชะลอความร้อนแรงหลังจากรีบาวแบบแข็งแกร่งปลายสัปดาห์ก่อนล่าสุดสงครามตะวันออกกลางมีพัฒนาการเชิงบวกหลังโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกการโจมตีอิหร่านแล้วก็จะเริ่มที่จะกลับมาเดินหน้าเจรจาต่อ ในวันนี้นะคะก็อาจจะนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอันนี้นักวิเคราะห์หลายคนก็หวังว่าจะเป็นภาพนั้นนะคะจะเป็นภาพนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยค่ะปรับตัวลง 5% ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เกิดเซกเตอร์ในระยะสั้นจากกลุ่มคอมมูนิตี้โดยเฉพาะพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้เช้านี้ก็พลิกมาร่วงแรงอีกแล้วนะคะปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขสำคัญเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็คือ ISM ภาคการผลิตและบริการการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐเดือนกรกฎาคมส่วนไทยจะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมขณะที่ฝั่งผลประกอบการไตรมาส2ปี2026จะทยอยประกาศออกมาหนาแน่นในช่วง2สัปดาห์นี้ค่ะโดยภาพรวมหากไม่ต่ำกว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อ EPS เซตปี2026ที่คาดว่าจะแตะระดับ100 บาทนะคะบวกกลยุทธ์ระยะสั้นก็ยังคงเน้น selective buy นะคะแล้วก็หุ้นเด่นวันนี้จะเป็นตัว BA ค่ะของ Financial Cyrus นะคะแนะนำซื้อราคาเป้า21.10 บาทค่ะระยะสั้นได้sentiment บวกจากน้ำมันดิบที่ชะลอตัวลงแรงนะคะมันดิบที่ชะลอตัวลงแรงในเวลานี้แล้วก็นอกจากนั้นถ้าหากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซมาก็อาจจะเป็นบวกต่อสายการบินได้นะคะแนวรับ19.00 บาทถึง 18.80 บาทแนวต้าน19.80 บาทถึง 20 บาทค่ะส่วนบลล็อกคิงฟอร์ดนะคะประเมินแนวรับดัชนีเซตวันนี้ที่1610แนวต้าน1630นะคะ1630คาดว่าดัชนีน่าจะทรงตัวนะคะก็ให้กรอบไว้ที่1630 ถึง 1640รอผลการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไปก่อนแล้วก็มาตรการที่จะมาแทรกแซงค่าเงินเยนนะคะความผันผวนของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปในตลาดเอเชียเหนือเราก็จะมีรายงานงบประมาณไตรมาสที่2ปี2569อันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มบจ.ต่างๆแนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัวลงค่ะก็เป็นกลุ่มแบงค์นะคะให้ KTB แล้วก็มี GAF มี GPSC Advanced True CRC BJC BH เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ตัวเด่นวันนี้ของทางด้าน Kingford ค่ะจะเป็นธานีนะคะราคาเป้า2.40 บาทค่ะ BCH นะคะราคาเป้าหมาย13.40 บาทขณะที่บลดาโอประเทศไทยก็คาดการณ์เซ็นดิเด็กมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปว่าอย่างนั้นนะคะตามการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้แหละมันก็จะเป็นภาพการส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรากันด้วยนะคะมองแนวต้านที่ระดับ1650 จุดค่ะมองแนวรับนะคะ1650ใช่ไหมแล้วก็ดัชนีก็ยังเป็นระดับที่ดัชนีอาจจะเผชิญกับแรงขายทำกำไรอันนี้คงยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คงต้องตามเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอิหร่านบอกว่าไม่ได้รอไม่ได้เจรจาแต่สหรัฐเดินหน้าเจรจาฉันให้คุณเป็นครั้งสุดท้ายเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเขาผนึกกำลังที่จะแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนร่วมกันเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะในรอบนะ15 ปีค่ะด้วยสัญญาณเตือนว่าจะไม่ลังเลสัญญาณเตือนบอกว่าไม่จะไม่ลังเลที่จะเข้าแทรกแซงอีกแล้วนะคะสะท้อนร่วมกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหม15 ปีเขาก็มองว่าเป็นความร่วมมือระดับนโยบายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อสยบการอ่อนค่าของเงินเยนมีสหรัฐเข้าร่วมด้วยอย่างนี้ไงคุณผู้ฟังแล้วก็อาลีบาบาที่จะมีการเปิดตัวโมเดลประดิษฐ์ AI ตัวใหม่อันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันนะคะสำหรับอาลีบาบาอันนี้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยพัฒนามาเลยนะอ้างว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับไอ้ ฟาเบอร์ห้าของอะไรนะบริษัทชั้นนำของสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจีนตอนนี้จีนเนี่ยได้รับความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นอีกก้าวสำคัญของจีนในการไล่ตามเทคโนโลยี AI ฝั่งอเมริกาแม้จะเผชิญกับมาตรการการจำกัดการส่งออกชิปของสหรัฐก็ตามค่ะจุดเด่นที่สำคัญก็คือทำคะแนนความสามารถได้สูงกว่านะคะแล้วก็ใกล้เคียงอ่ะนักกลยุทธ์การลงทุน JP Morgan นะคะมองว่าการปรับลงของหุ้นกลุ่มเทครวมไปถึงหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็กลุ่มเมมโมรีจะทำให้ความเสี่ยงจากการถือเลเวอเรจของนักลงทุนลดลงไปมากแล้วก็มองจุดนี้เป็นจุดที่ดาวไซด์ริสก์หรือความเสี่ยงขาลงเริ่มจำกัดแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมองว่ากลุ่มเฮดฟันก็ได้มีสถานะการถือครองในกลุ่มดังกล่าวต่ำด้วยเช่นกันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยหดตัว 3.19% year on year ในช่วง7เดือนแรกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเปิดเผยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1สิงหาคม2026มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมที่ 18.51 ล้านคนสร้างรายได้ 8.96 แสนล้านบาทค่ะซึ่งยอดนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุดคือจีนนะคะที่ตอนนี้แตะไปที่3ล้านคนเรียบร้อยแล้วก็อันดับ2ก็อย่างที่เราพูดไปเบรกแรกเนาะมาเลเซีย 2.3 ล้านคน2ล้าน3แสนคนอินเดีย1,300,000คนค่ะช่วงนี้ก็คงจะต้องจับตาดูตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้นะคะนี่มุมมองดาวโอนะลักษณะอาจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะหุ้นเดลต้าและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีตามหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกประกอบกับอาจจะมีแรงซื้อเก็งกำไรจากการประกาศผลประกอบการได้ในบางกลุ่มนะคะกลยุทธ์หลักก็มองให้ทยอยขายทำกำไรหากดัชนีเซ็ตขึ้นมาใกล้ระดับ1,650ถึง1,657จุดแล้วก็เตรียมจังหวะรอรับหากดัชนีเซ็ตย่อตัวใกล้ระดับ1,610ถึง1,580จุดตามลำดับหุ้นวันนี้ก็เป็นโกลบอลนะคะกำไรสุทธิไตรมาส2ปี2026อยู่ที่955ล้านบาทแนะนำซื้อค่ะราคาเป้า9บาทนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะจากบล.ไอยนตาไอบล.ฟินันเซียไซรัสบล.คิงฟอร์ดแล้วก็ดาโอนะคะสุดท้ายทองคำเป็นอย่างไรบ้างทองคำเมื่อคืนนี้ลบไป16 ดอลลาร์ใช่ไหมเดี๋ยวดูล่าสุดก่อนนะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำบวกมา150บาทรอบแรกรอบที่2บวก50ค่ะโดยอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,061ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จากประกาศสมาคมค้าทองคำเงินบาท33.43สตางค์แนวโน้มของราคาทองวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ราคาโคเม็กซ์ลดลงไป16.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 0.40% เราจะคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG ค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์ครั
4: ค
5: บ
4: ่ะมาดูกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้โคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคมนี้ลดลงแต่เช้านี้ของบ้านเราประกาศ2รอบก็บวกไป200แล้วนะคะปัจจัยเด่นสำหรับวันนี้ที่มีผลสำคัญต่อราคาทองเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้ลบเพราะอะไรอะคะ
5: ทองคำเนี่ยต้องบอกว่ายังคงได้รับแรงกดดันจากความผันผวนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับมีการออกมาแสดงท่าทีว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเตรียมที่จะเจรจาคุยกันแล้วก็จะยุติสงครามในตะวันออกกลางนะครับท่าทีในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ช่วงก่อนหน้าทองคำปรับตัวขึ้นราคาน้ำมันปรับตัวลงครับแต่ไปมาเนี่ยล่าสุดก็ต้องบอกว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่มีแผนที่จะหารือกับสหรัฐเลยแล้วก็ปฏิเสธการที่สหรัฐมีการอ้างถึงการเจรจาต่อรองนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจนะครับแล้วก็ออกมาประณามผู้นำอิหร่านว่ามีพฤติกรรมกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อถือนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยดันตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำอย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำมันยังขึ้นไม่เยอะนะครับทองคำก็เลยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่เยอะแม้ว่าอิหร่านจะไม่เจรจากับทางฝั่งสหรัฐแต่อิหร่านก็มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านกับโอมานกำลังบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการจัดตั้งเส้นทางการเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเปิดทางให้เรือขนส่งสินค้าและเรือน้ำมันสามารถแล่นผ่านได้นะครับโดยไม่ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับทางฝั่งสหรัฐนะครับ นะครับ
4: ค่ะ
5: ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นตัวหนึ่งครับที่ทำให้ตลาดยังมองนะครับว่าช่องแคบของมูสไม่ได้ปิดถาวร 100% ก็น่าจะทำให้ภาพของตัวราคาพลังงานเนี่ยไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นไปไกลมากนักตัวเงินเฟ้อก็จะไม่ได้พุ่งความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็อาจจะไม่ได้มากสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมาประคองหรือพยุงทองคำเอาไว้ครับ
4: ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญในปัจจัยจากนี้เห็นบวกขึ้นมาได้เนี่ยคือที่เราจะต้องตามต่อไปก็คือความไม่แน่นอนสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่เป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรที่จะเพิ่มมาอีกไหมในส่วนของไอ้ปัจจัยที่มีผลต่อทองในวันนี้
5: ครับปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยครับที่อยากให้นักลงทุนจับตาเลยก็คือสถานการณ์ของเงินเยนนะครับต้องบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐกับรัฐบาลกลางญี่ปุ่นมีการเข้ามาแทรกแซงเงินเยนครับช่วงก่อนหน้าเยนมีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของเงินเยนที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ตลาดในช่วงก่อนหน้ากังวลนะครับว่าถ้าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนก็อาจจะทำให้บอนด์ยิลด์ในตลาดพันธบัตรเร่งตัวขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้ภาพของธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารกลางอื่นๆอาจจะมีความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนอกจากนี้ญี่ปุ่นเองมีหนี้สาธารณะในระดับที่สูงมากนะครับหนี้ต่อ GDP เนี่ยอยู่ในระดับกว่า 200% รวมทั้งญี่ปุ่นยังเป็นเจ้าหนี้การถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอันดับหนึ่งของโลกด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนกังวล นะครับว่าถ้าเงินเยนอ่อนค่ามากๆแล้วญี่ปุ่นมีความพยายามในการแทรกแซงเงินเยนโดยสหรัฐไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรเลยครับญี่ปุ่นอาจจะใช้วิธีการขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐออกมาแล้วก็อาจจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐได้รับผลกระทบจากแรงขายพันธบัตรแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐมีความจำเป็นต้องหันกลับเข้ามาแทรกแซงเงินเยนก็พูดง่ายๆว่าต้องช่วยญี่ปุ่นในการแทรกแซงเงินเยนนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เยนกลับมาแข็งดอลลาร์กลับไปอ่อนค่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำในช่วงสั้นเพราะว่าเยนแข็งดอลลาร์อ่อนพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยทองก็บวกใช่ไหมครับแต่ไปมาเนี่ยณปัจจุบันถ้าเงินเยนจากที่เคยแข็งเริ่มกลับมาอ่อนครับพอเงินเยนเริ่มกลับมาอ่อนสิ่งที่นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้งนึงก็คือประเด็นที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับก็คือดอกเบี้ยจะขึ้นไหมญี่ปุ่นจะขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐไหมพอเงินเยนเริ่มกลับมาอ่อนความกลัวดอกเบี้ยขึ้นความกังวลเกี่ยวกับแรงขายตัวพันธบัตรก็วนกลับมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยพอบอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวขึ้นตามความกังวลว่ารัฐบาลกลางญี่ปุ่นจะกลับมาขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐเงินเยนเริ่มกลับมาอ่อนอีกแล้วจะมีการเข้ามาแทรกแซงเหมือนกับรอบที่ผ่านมาไหมหรือญี่ปุ่นจะทำอย่างไรหรือสุดท้าย BOJ ต้องขึ้นดอกเบี้ยไหมสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยวนกลับเข้ามากดดันตัวราคาทองคำณปัจจุบันครับเราจะเห็นว่าภาพของการเคลื่อนไหวของเยนณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวกับตัวราคาทองคำเหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเยนณปัจจุบันเนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้กับทางการสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการคลังของสหรัฐที่มีการออกมายอมรับเลยว่ากลับมาช่วยกลับมาต้านทานหรือลดสถานการณ์ความผันผวนของเงินเยนเนี่ยเขาจะมีท่าทีอย่างไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดกังวลก็คือถ้าสุดท้ายเยนกลับไปอ่อนรัฐบาลกลางสหรัฐบอกว่าไม่ช่วยแล้วสุดท้ายญี่ปุ่นเองก็อาจจะขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐออกมาสัญญาในลักษณะดังกล่าวเองก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้บอนด์ยิลด์มีการปรับตัวขึ้น แล้วก็ถ้า BOJ ขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อป้องกันการอ่อนค่าของเงินเยนทองคำก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือโอกาสย่อตัวลงในช่วงสั้นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยภาพของกลไกในลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้ภาพของตัวตลาดทองคำยังคงเกิดความผันผวนในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับ
4: ค่ะแต่ก็ไม่เคยมีใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่แบบว่าสหรัฐร่วมกับประเทศอย่างเงี้ยคือไปร่วมกันแทรกแซงค่าเงินเยนเนี่ยเหมือนมันไม่เคยมีมาก่อนหรือเปล่านโยบายนี้เน
5: าะก็แม้ว่าจะมีเนี่ยก็มีการทำเป็นลักษณะภายในไม่ได้มีการเปิดเผยออกมา
4: ไม่เคยเปิดเผยค่ะ
5: ใช่ครับอาจจะไม่ได้มีการออกมาประกาศแบบออกหน้าออกตานับเหมือนณปัจจุบันนะครับแต่เนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าความผันผวนหรือการอ่อนค่าของเยนเนี่ยมีภาพของภาพที่ค่อนข้างน่าวิตกกังวล นะครับเพราะว่าถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยเยนมีการขยับขึ้นไปถึง164-165เยนนะครับแล้วก็การแทรกแซงเนี่ยทำให้เยนมีการทิ้งตัวลงมาถึง155เยนต่อดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยการร่วงลงหรือการพักฐานลงมาในระดับที่แรงในระดับดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการออกมายอมรับนะครับว่ารัฐบาลกลางญี่ปุ่นกับรัฐบาลกลางสหรัฐจับมือกันเพื่อเป็นการลดความผันผวนของเงินเยนซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยรัฐบาลกลางญี่ปุ่นก็มีการออกมาประกาศว่าจะมีความพยายามในการแทรกแซงการอ่อนค่าของเยนแต่ถ้าเราดูจากพฤติกรรมของเยนจริงๆนะครับเราพบว่าเยนเนี่ยมีภาพพฤติกรรมการทิ้งตัวในลักษณะคล้ายกับช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับมีการทิ้งตัวลงมาแรงๆจากความพยายามในการแทรกแซงแต่สุดท้ายแล้วด้วยปัญหาหลายๆปัจจัยนะครับในฝั่งญี่ปุ่นเองด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ด้วยโครงสร้างประชากรที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงด้วยจำนวนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยติดลบแม้ว่าจะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางอื่นๆก็ยังมีแก๊ปที่อยู่ในระดับที่กว้างอยู่ภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยอาจจะยังคงทำให้ตัวเยนเนี่ยมีภาพของการกลับไปอ่อนค่าได้ในอนาคตทางนี้เนี่ยพอนักลงทุนดูภาพพฤติกรรมของตัวค่าเงินเยนที่เคยถูกแทรกแซงจนกลับมาแข็งและสุดท้ายก็กลับไปอ่อนอยู่ดีนะครับก็เลยยังคงทำให้ภาพความกังวลเกี่ยวกับการขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐการที่BOJ จะกลับไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังวนเวียนกลับมาอยู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ยังคงทำให้ทองคำยังมีแรงขายแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกหนุนทองคำในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับ
4: ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วถ้าช่วงนี้เงินบาทของเราก็น่าจะไปแนวโซนแข็งค่าใช่ไหมคะแนวโน้มช่วงนี
5: ้ใช่เลยครับพอเยนกลับมาแข็งบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินสกุลเงินในภูมิภาคเดียวกันนะครับก็กลับมาแข็งด้วยประกอบกับการแทรกแซงในลักษณะดังกล่าวเนี่ยดอลลาร์กลับไปอ่อนนะครับก็เลยทำให้ตับของบาทเนี่ยมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าครับการกลับมาแข็งค่าของบาทจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวราคาทองคำแท่ง 96.5% ของไทยที่ซื้อสายตามร้านทองต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบหรือเป็นปัจจัยลบกลับมากดดันในช่วงสั้นครับ
4: ค่ะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนทองช่วงนี้ยังไงดีคะคุณแชมป
5: ์ครับช่วงนี้เนี่ย YLG ยังมองภาพทองคำเป็นการแกว่งในกรอบใน channel ของทิศทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับจังหวะที่ทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับให้ดูโซน 4,082 เป็นไฮของสัปดาห์โทษครับเป็นไฮของสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนะครับถ้าไม่ผ่านแบ่งขายก่อนขณะที่แนวต้านสำคัญจะอยู่ในระดับ 4,120 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนเป็นระดับสูงสุดของทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับระดับดังกล่าวเนี่ยทองเคยขึ้นไปชนแล้วก็ถูกสายสลับกลับลงมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราไล่ดูนะครับวันศุกร์กับวันจันทร์ระดับสูงสุดของทองคำยังมีการลดระดับสูงสุดลงมานะครับก็ยังคงทำให้ภาพของแรงขายในฝั่งทองคำเนี่ยยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับ เมื่อทองคำเข้าใกล้โซนที่เคยขึ้นไปชนและถูกขายก็อาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับคิดเป็นทองไทย 64,600 65,200 บาทต่อบาททองครับถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายก่อนรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยเข้าซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างโซนที่ทองคำเคยลงไปชนแล้วเกิดการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับนะครับก็คือ 4,000 กับ 22 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงวันพุธทองเคยลงไปชน 3,997 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนหรือเป็นแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญนะครับ 4,022 เหรียญ 4,000 เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ทองเคยอ่อนตัวเข้าใกล้แล้วเด้งกลับถ้านักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นก็อาจจะใช้แนวรับดังกล่าวในการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาครับแนวรับดังกล่าวคิดเป็นทองไทย 63,650 63,250 บาทต่อบาททองคำครับ
4: ค่ะนะคะท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะ
5: ครับในสัปดาห์นี้นะครับยังมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีความสำคัญที่จะทยอยเปิดเผยออกมานะครับซึ่งตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลต่อการคาดการณ์การกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับในส่วนของวันพุธนี้นะครับจะเป็นการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เป็นข้อมูลตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายนนะครับในส่วนของวันเดียวกันก็จะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่าภาคบริการซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางตลาดแรงงานในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีภาพหรือมีทิศทางอย่างไรนะครับขณะที่ในส่วนของวันศุกร์จะเป็นประกาศเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงประจำเดือนกรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขการจ้างงานที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดให้ความสำคัญที่สุดครับหรือเราเรียกกันว่านอนฟาร์มดังนั้นเนี่ยชุดตัวเลขตลาดแรงงานก็จะเป็นชุดตัวเลขที่อาจจะส่งผลต่อกระแสการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตหรือในระยะถัดไปได้ครับ
4: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเราติดตามแนวโน้มทองคำนะคะกับทางคุณแชมป์วรุษรุ่งคำนะคะแนวโน้มราคาทองคำสำหรับในส่วนของวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะคุณวรุษรุ่งคำจาก YLG นะคะก็ในทุกๆวันอังคารค่ะซึ่งก็เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บจ YLG Bullion and Future นั่นเองนะคะราคาทองคำวันนี้ก็ดูจากที่ตลาดหุ้นตลาดสมาคมค้าทองคำประกาศขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแกว่งตัวนะคะแกว่งตัวแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ดูเหมือนรับดีลสหรัฐกับอิหร่านนะคะเพราะเป็นภาพบวกอย่างมุมมองของสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทางเพจ MTS Go ของห้างทองแม่ทองสุกก็บอกว่าทองคำแกว่งตัวไซด์เวย์สหลังจากดีลการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านตอนนี้ยังคุมเครือแนวรับสำคัญของทองยังอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐราคาทองตลาดโลกปิดลบในวันจันทร์เพราะว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงค่ะนักลงทุนก็ต้องจับตาดูข้อมูลรายงานสหรัฐสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดราคาทองคำตลาดโลกก็ปิดตัวปรับลดลงไปลบ 19.73 เหรียญหรือว่า 0.48% มาอยู่ที่ระดับ 4,055.33 เหรียญ นะคะขณะที่ปัจจุบันก็ 4,051 เหรียญค่ะถ้าดูกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.14 ตันปัจจุบันนี้ถือครองที่ 1,005.87 ตันนะคะภาพรวมสิงหาคมขายออก 1.99 ตันขณะปีนี้ตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันขายสุทธิไป 66.13 ตันค่ะนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าทองคำตอนนี้ก็ยังถูกกดดันนะจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งก็อยู่ในระดับสูงและก็นโยบายการเงินที่เข้มงวดของทางเฟดด้วยนะคะ น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 3,950 ถึง 4,300 เหรียญจนถึงสิ้นเดือนกันยายนค่ะสถานการณ์ล่าสุดสหรัฐกับอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินการอยู่แต่เตือนว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการลงนามข้อตกลงขณะที่อิหร่านปฏิเสธว่ากำลังเจรจากับสหรัฐนะคะโดยระบุหารือกับโอมานเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองค่ะทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียลกล่าวหาว่าอิหร่านโกหกนะคะหลังปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐทั้งที่เบื้องหลัง

0: ช่วงหน้าจะคุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพารานนท์วัดจากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะตอนนี้ต้อนรับนะคะอาจารย์สุรชัยกับพลานนท์วัฒน์จากมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะในเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะตอนนี้พร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับน้องแต่ครับสวัสดี
6: ค่ะเห็นข่าวเรื่องญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์คือมีการลดเรียกว่าอะไรลดแวตเหลือ 1% 1% นี่จาก 8% นะเหลือ 1% เป็นระยะเวลา2ปีเห็นบอกว่าไม่เคยเห็นใช่ไหม หรือว่าเคยมีมาแล้วอาจารย
7: ์ไม่เคยเห็นนะไม่เคย
6: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหม
7: แล้วก็ของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นในบ้านเราบ้านเราจาก
6: 7% ตลอดการตอนเนี้ย
7: บ้านเราเนี่ยจริงๆก็ลดจาก10เหลือ7แต่ว่ามันเป็นการลดมาโอ้โหนานมากแล้วเพดาน
6: เ
7: พดานคือ
6: ไม่มีใครกล้าขึ้นใช่ไหมอาจารย
7: ์ไม่มีรัฐบาลไหนที่ประกาศกลับไปเต็มเพดานเหมือนเดิมพอมีไปๆมาเท่านั้นแหละเป็นเรื่องนะมีบอกว่าไปเติมไปจะเก็บเป็น8เป็นอะไรเงี้ยก็มีผลกระทบทางด้านประชาชนเยอะ
6: ค่ะ
7: อันนี้ประเด็นนี้เห็นแล้วก็รู้สึกเขารู้สึกเหมือนทำไมเขาถึงกล้าที่จะลดแล้วลดเยอะ
6: จาก8เหลือ1อ่ะเนาะ
7: หายไป 7% นี้เขาไม่กลัวว่าจะเก็บภาษีไม่ได้เหรอเก็บไม่เข้าเป้าเหรอเขามีปัญหาเรื่องภาษีไหมอันนี้ก็

0: เป็นประเด็นที่เราเห็นแล้วก็น่าศึกษาน่าเรียนรู้มากนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเรื่องนี้ผมเคยพูดแต่ว่าไม่คิดว่าจะพูดว่าจะลดตัวเลขเยอะขนาดเท่าที่ทางญี่ปุ่นเขาทำนะ
1: ค่ะอาจาร
0: ย์กำลังจะบอกว่าไอ้มาตรการทางการเงินการคลังเนี่ยก็ทำได้หลายตัวเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรพวกนี้ก็พยายามทำกันอยู่แต่ทางด้านมาตรการทางด้านภาษีเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเราไม่ค่อยกล้าที่จะไปแตะเรื่องพวกนี้แต่ทีไรก็มีเรื่องทุกทีใช่ไหมน้องเตย
1: ใช่อาจารย์มันเป็นการเมืองอะเนาะแต่นี่เขาญี่ปุ่นเขากลับกล้าแตะอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายแหล่งรายได้30%ของรายได้ภาษีทั้งหมดของประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือหมดภาษีหลักเลยใช่ไหมไอ้การบริโภคเนี่ย
0: ใช่ที่สำคัญเขาแตะภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะเขาไม่ได้พูดถึงการลดภาษีนิติเงินได้นิติบุคคลจากบริษัททางร้านเลยนะนั่นคือภาษีเรียกว่าเป็นภาษีพวกบริโภคโดยตรงเรียกว่าเราเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยไปซื้อของเนี่ยหน้าปากซอยเราอะแวดเนี่ยมันเดินอยู่แล้วแวดซื้อแวดขายมีการซื้อเข้ามามีการขายเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมามันบวกแวดหมดเพราะแต่ตัวนี้ต้องถือว่าโอ้อันนี้เป็นโมเดลที่สุดๆเลยแล้วลงมา7%จาก1เนี่ยแปลว่าน้องเตยไปซื้อของนะ100 บาทของเดิมเขาบวกเป็น100 กับ 8 บาทแต่พอมีผลเนี่ยมันจะกลายเป็น100 บวก 1 บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีไหมล่ะสำหรับน้องเตยดีไหมล่ะ
1: สำหรับผู้บริโภคก็ชอบนะจ๊ะ
0: เท่ากับเป็นการลดราคาลงในตัวลดการจ่ายเงินในกระเป๋าออกไปคืออันเนี้ยทำไมเขากล้าทำเขาไม่กลัวว่าอีก7%นี่มันมหาศาลขนาดไหน
1: มหาศาลมากจังค่ะขนาดของเราจะขึ้นมาขึ้นหรือว่าลดยังไม่กล้าเลย1 หรือ 2เนี่ยนะอาจารย์เนาะ
0: แต่เรื่องนี้ผมคิดว่าเขาคำนวณดีประเมินดีคำนวณเก่งแล้วก็เขาไม่ได้มองคำว่าลดเขามองคำว่าเพิ่มที่แอบอยู่ด้านหลังคำว่าลดเขามองคำว่าเพิ่มที่แอบอยู่กับคำว่าลดล้อลิงกับดอเด็กต้องไปลองคิดดีๆนะคือถ้าเป็นอย่างนี้
1: ก็คือ
0: นั่นคือการ
1: ลอลิงกับดอดิกอ๋อโอเคลดลอลิง
0: ถ้าเกิดเราไปเพิ่มแบบเราไปเพิ่มภาษีไปเก็บภาษีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเพิ่มฐานภาษีเพิ่มอะไรเนี้ยไอ้คำว่าเพิ่มมันอยู่ข้างหน้าไอ้คำว่าลดมันอยู่ข้างหลังไอ้คำว่าลดที่อยู่ข้างหลังคืออะไรคนก็จะกลัวคนก็จะขันนี้ประหยัดแล้วคนก็ไม่เอาแล้วเซฟดีกว่าใช่ไหมจะทำอะไรใช้ขวาหน้าหลังแล้วนึกถึงแต่โอ้โหบวกภาษีเยอะๆอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราจะไปทำธุรกิจน้องเตยมีบริษัทเฮ้ยจะทำเยอะเดี๋ยวทำเยอะแล้วเสียภาษีเยอะนั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมภาษีขนาดภาษีนิติบุคคลนะก็ยังกลัวกันเลยว่าเฮ้ย120ต่อกำไรสุทธิถ้าเป็นเอสเอ็มอีก็จะมีเลทพิเศษทุนจดทะเบียนไม่เกิน5 ล้านยอดขายไม่เกิน30 ล้านเนี่ยได้เลท 15% ตั้งแต่300,000 บาท1 บาทขึ้นไปถึง3 ล้านเลยนะซึ่งเซฟไปกว่าภาษีปกติของนิติบุคคลทั่วไป120%เลยแต่นี่คือแค่คำว่าถ้าเพิ่มเนี่ยคำว่าลดข้างหลังมันจะกดถูกกดเรื่องฐานภาษีถูกกดเรื่องรายได้ถูกกดเรื่องการจับจ่ายเห็นไหมผมเลยอยากให้ท่านผู้ฟังกับน้องเตยเห็นภาพว่าเขาคงเลือกใช้คำว่าลดแล้วมีโอกาสไปเพิ่มจากด้านหลังเพิ่มหมายความว่าคราวนี้กำลังซื้อในประเทศเขาทั้งหมดเนี่ยเขามั่นใจว่าเขามีกำลังซื้อซ่อนอยู่อีกเยอะที่อาจจะไม่กล้าออกมาใช้ของบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยปกติน้องเตยจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปกินอาหารตามร้านตามโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยน้องเตยกล้าจ่ายไหม
1: ไม่กล้า
0: คืออยากจ่ายจะเอาวะเดือนละครั้งนะสมัยก่อนเดือนหนึ่งอาทิตย์ละครั้งตอนนี้ย่อลงมาเหลือเดือนละครั้งใช่ป่ะ
1: ใช่
0: จะไปเดินห้างเนี่ยจะไปเดินห้างจะหยิบอะไรใส่ตะกร้าเนี่ยแต่ก่อนหยิบตะกร้าหยิบเพลินเลยเดี๋ยวนี้มีเครื่องคิดเลขในมือถือจิ้มไปด้วยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อวานผมไปซื้อยานั้นเล่าให้น้องเตยฟังในร้านขายยาร้านขายยากรุงเทพเนี่ยดังมากเนี่ยหยิบเฮ้ย1,400 กว่าบาท
1: หัวอาจารย์พูดถึงร้านยาเกิดไม่เคยจ่ายยาแพงขนาดนี้มาก่อนเลยมันเป็นร้านในห้างสรรพสินค้าอาจารย์เตยซื้อยาแค่2 อย่างเองอ่ะห้าร้อยแปดสิบ
0: เมื่อวานเจอเฮ้ย1,400 กว่าบาทเลยเหรอเฮ้ยโอ้โห
1: เตยเฮ้ยมาแล้วแล้วเตยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะนี่ยังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่เลยว่าไปคลินิกช่วงนี้ก็จะไปไปซื้อยาอะไรเงี้ยมาท
0: ำมีหมดเลยพลาสเตอร์มีหยูยามีกันนู่นนี่นั่นเอ๊ะพอเราหยิบไปหยิบมาเอ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นแปลว่าเฮ้ยเราต้องรูดบัตร1,400 กว่าบาทละมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วคำว่าลดมันจะกดเราอยู่ตลอดเวลาผมเลยคิดว่าทางญี่ปุ่นก็ใช้โมเดลของการลดนำแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อจากประชาชนจากคนในประเทศซึ่งอันเนี้ยอาจจะมุมต่างอาจจะไม่เหมือนกับบ้านเราที่มองว่าถ้าเกิดลดสมมติลดแบบจาก7เนี่ยลงไป 2% สมมติเหลือ5เนี่ยผมว่าในระบบของหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาอาจจะดีตัวเลขเร็วมากกับการหายไป 2% นะครับแต่เขาอาจจะไม่เห็นคำว่าเพิ่มข้างหลังว่าเฮ้ยไอการสมมุติว่าลดแบบจาก7เหลือ5เนี่ยหายไป2เนี่ยมันดีตัวลดง่ายมากเลยจากฐานปกติตัวเลขเก่าเมื่อปีที่แล้วเครื่องคิดเลขมาคิดได้เลยแต่ไอการประเมินจากคำว่าเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มรายได้จากคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อของมันถูกลงเราไม่มีตรงนี้หรือเปล่าแต่ญี่ปุ่นเขามีหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะก็ผมคิดว่าเนี่ยเขาคงกล้าตัดสินใจในเชิงนโยบายขนาดนี้ไม่ใช่ลดกัน 1% 2% ไม่มีเด็กๆเล่นนะเขาจาก1จาก8หรือ1เนี่ยแสดงว่าเขาต้องดีดแล้วเขาจะได้ยอดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นกี่เท่าแล้วคำนวณกลับแล้ว 1% ที่เขาให้ไปเนี่ยหายไป7เนี่ยมันจะรวมกับกำลังซื้อแล้วทั้งหมดกลับมาได้เนี่ยผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วสิ่งที่มันจะได้กลับมาเนี่ยไม่สิ่งที่เขาได้กลับมามันไม่ใช่แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาเท่าทุนนะแต่มันได้เงินกลับไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจบ้านเขาเกิดความคึกคักเกิดการลงทุนเกิดการจับจ่ายเกิดการช้อปปิ้งไปกินข้าวเกิดการใช้จ่ายออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปขับรถไปเติมน้ำมันไปใช้จ่ายไปคือไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมจากการหมุนเวียนของเศรษฐกิจของการจับจ่ายใช้สอยประชาชนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันมหาศาลคำนวณไม่ถูกหรอกเขาอาจจะคิดได้คำนวณได้อันนี้ลองเปรียบเทียบดูนะถ้าสมมติบ้านเราเป็นแบบเขาเนี่ยเราจะกล้าเอาไปซื้อของออกไปกล้าช้อปปิ้งวันนี้เรากล้าเอาไปซื้อไหมซื้อก็ประหยัดเราวันนี้จะไปเที่ยวไหมเสาร์อาทิตย์นี้จะแพลนไปเที่ยวไหมเฮ้อยู่บ้านดีกว่ามั้งประหยัดหน่อยไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะจะไปพักโรงแรมเหรอไปเช้าเย็นกลับก็พอน่ะไปเหยียบน้ำทะเลแล้วก็กลับมาแล้วกัน
1: นี่ความคิดนี้พฤติกรรมนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้จริงๆจาน
0: ร้านอาหาร
1: เป็นหลักว่าคือไปเช้าเย็นกลับก็ได้นี่น่ะไปบางแสนไปพัทยา
0: ใช่แล้วก็สมมติว่าอยากจะไปกินโรงแรมกินอาหารในโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารเนี่ยก็เฮ้ยไปทำแคมปิ้งกินกันแล้วกันนะประหยัดหน่อยซื้อของไปมีเป็นเซตมีเป็นกล่องมีชุดเห็นไหมพฤติกรรมมันการใช้เงินจะเปลี่ยนหมดเลยเทียบกับตัวเองดูก็ได้ครับเทียบกับตัวเราเองนี่แหละ
1: จะรู้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมไปเดินห้างตอนนี้ผมไม่มีอะไรนอกจากไปกินข้าวเลยนะกินข้าว
1: นี่ไม่ได้มีช็อปอะไอ้ที่ว่าคือสมัยก่อนนะมันหรือว่าเราเปลี่ยนไปหรือยังไงก็ไม่รู้สมัยก่อนถ้าเราเห็นป้ายสีแดงเราจะรีบเข้าไปหรือไม่อาจารย์เตยเดินผ่านนะ
0: กระบะเซลเหมือนมีแม่เหล็กเลยเดินพุดมันดึงแบบฟ้าบเข้าไปเราก็แถเข้าไปเราก็แถเข้าไปปั๊บเฮ้ยโอ้โหเซลล์ลดไป 50-70% ตกใจเดี๋ยวนี้ลด90ยังเฉยๆเลยใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดพอที่เราจะตัดสินใจจะจ่ายเงินในกระเป๋าอันนี้ครับอันนี้แหละที่ผมหมายอยากให้รัฐบาลได้ยินเสียงจากรายการน้องเตยว่าเฮ้ยไอการสร้างความรู้สึกพฤติกรรมสะสมกับคำว่าลดการชับจับจ่ายในกระเป๋าตัวเองเนี่ยโอ้โหมันแก้ยากมากมันจะไปทำให้เขากลับมากล้าใช้กล้าจ่ายเหมือนเดิมยากมากเชื่อไห
1: ม
0: และเนี่ยเป็นจุดอันตรายที่สุดของระบบเศรษฐกิจที่ต้องการการหมุนเวียนจากกำลังซื้อภายในประเทศจะไปกระตุ้นให้เขาออกไปเที่ยวหลังจากนี้ไปคนก็ไม่ค่อยอยากไปจะไปกระตุ้นให้เขาจับจ่ายไปซื้อเอาบินมาหักภาษีได้บ้างเนี้ยเขาก็ไม่อยากทำเพราะว่าเขารู้สึกหักภาษีได้นิดหน่อยกูประหยัดดีกว่ากระตุ้นให้เขาไป ลงทุนนะครับไปจดบริษัทไปตั้งบริษัทแล้วทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็จดบริษัทก็จะมีอยู่พอสมควรแต่การลงทุนในบริษัทใหม่ที่จะต้องไปทำตึกซื้อตึกรีโนเวททำสวยงามเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นไม่ใช่แล้วอย่างเช้าผมเพิ่งเจอลูกค้าอยู่ไลน์ปรึกษากันเนี้ยทำมา17ปีเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเลยอ่ะปรากฏว่าวันนี้จะย้ายออฟฟิศละเพราะว่าทนค่าเช่าไม่ไหวจากแสนกว่าบาท
1: จะย้ายกลับทางลงแล้วอาจารย์เนาะ
0: เออย้ายกลับไปที่บ้านเพื่อประหยัดอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนทำไงแล้วบอกอ่ะแล้วพนักงานมีอีกคนบอก30ที่ผ่านมาตอนดีๆ30ปี66 67ตอนนี้เหลืออยู่5คนเขาบอกเขาถามว่าอาจารย์เชื่อไหมลดพนักงาน30มือดีๆหมดเลยนะวันนี้พวกที่ลดลงไปเนี่ยนะยังหางานทำไม่ได้เลยและคนที่เหลืออยู่5คนเนี่ยกับกายทำงานเท่ากับคนที่30คนได้อ้าวเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วนี่แหละนี่แหละคือจุดที่วันนี้อยากจะพูดให้น้องเตยฟังว่าการที่เขามีคำว่าลดแล้วเขาไปกระตุ้นให้มีการเพิ่มเนี่ยผมก็เขากำลังจะแก้ปัญหาปมเนี้ยให้คนญี่ปุ่นซึ่งอาจจะยังมีเงินเก็บยังมีกำลังซื้อแต่ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะว่ากลัวผมว่าคล้ายๆบ้านเราไหม
1: บ้านเราก็คิดกันแบบนี้หลายคนคนที่รวยก็คือเขาก็ยังรวยอยู่นั่นแหละอาจารย์แต่เป็นคนส่วนน้อยไง
0: ลองไปดูในวันเสาร์ที่ก็ได้ครับในห้างเนี่ยผมก็เดินกันเกือบจะทุกเสาร์ที่เนี่ยร้านใหญ่ๆร้านดังๆร้านที่มีชื่อเสียงร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่โต๊ะเต็มหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่อีก5วันที่เหลือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอันนี้คือตบยุงเลยนะครับตบยุงเลยร้านหนึ่งมีโต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะอาหารเวียดนามมีโต๊ะ2โต๊ะอาหารไทยส้มตำเยอะหน่อยส้มตำในห้างก็จะคนเยอะหน่อยขนาดร้านสุกี้ดังเนี่ยคนยังหลวมเลย
1: สมัยก่อนนี้เนาะต้องจับบัตรคิวนั่งรอนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะ
0: เสาร์อาทิตย์นี่คิวเลยนะก็แสดงว่ามีคนซื้อแต่ว่าเขาเฉพาะเดือนหนึ่งก็เฉพาะสัปดาห์หนึ่งก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งคล้ายๆกับผมก็อย่างเงี้ยโอ้เราไปฟาสต์ฟู้ดมั่งดีกว่าเราไปกินอะไรง่ายๆมั่งดีกว่าเราไปดูเนี่ยมีอะไรที่เป็นเขามาเปิดซุ้มเขามาเปิดบูธเราไปชิมตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บๆก็อิ่มแล้วอร่อยสนุกแต่ประหยัดผมว่าอันเนี้ยเทียบเคียงกับการลดแบตของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีกับแนวแผนเนี่ยหลายชั้นแต่ว่าเทียบกับบ้านเราแล้วผมไม่รู้จะสื่อยังไงให้ทางคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเนี่ยลองคิดดูอีกทีนะว่าไอ้คำว่าลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าลดแล้วมันจะเก็บภาษีไม่ได้หายไปงบประมาณมีปัญหาไอ้อย่างเงี้ยคิดแบบเชิงรัฐอ่ะแต่ถ้าคิดในเชิงธุรกิจคิดในเชิงของการหมุนเวียนเศรษฐกิจมันต้องคิดว่าลดแล้วมีโอกาสไปเพิ่มเท่าไหร่ยังไงมากน้อยแค่ไหนและลดแต่ละครั้งลดภาษีแต่ละครั้งลดเพดานแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเข้าระบบมากแค่ไหน SME เนี่ยมีตั้งเยอะเกือบล้านราย 900,000 กว่านะครับที่จดอยู่กระทรวงพาณิชย์ถ้าคุณบอกว่าลด15เขาก็ไม่อยู่ตรงนี้ถ้าลดลงไปอีกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินไม่ได้อีกแต่ถ้าลดเขาอาจจะกล้าที่จะทำกำไรมากกว่านี้ไม่ต้องหลบไม่ต้องเลี่ยงแล้วเขาก็จะจ่ายภาษีคุณมากขึ้นแล้วจ่ายภาษีบ้านเรามันก็ต้องมีรางวัลจูงใจนะน้องเตย
1: ค่ะ
0: นะครับบริษัทเราจ่ายภาษีอยู่เดือนหนึ่งประมาณปีหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาททุกปีมันต้องมีอะไรย้อนกลับไปให้เขาแล้วเขาถึงอยากจะเสียภาษีไอ้มุมเนี้ยที่เรียกว่าลดเพื่อเพิ่มให้เขาเพิ่มยอด
1: ลดเพื่อเพิ่มอ๋อในความหมายที่มองว่าญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้อยู
0: ่บริษัทน้องเตยเสียปีนี้สมมุติว่าปีที่แล้วเสียไปภาษีแสนหนึ่งไอ้แสนหนึ่งของที่เสียไปอะต้องทำให้เขารู้สึกว่าไม่สูญเปล่านะบริษัทคุณจ่ายภาษีดีส่วนตัวคุณก็จ่ายภาษีดีไอ้ตรงเนี้ยกลับไปเป็นค่าที่จ่ายหักของปีนี้ได้ไหมหักแล้วคุณก็จะได้ประหยัดภาษีปีต่อไปถ้าคุณเป็นคนดีจ่ายภาษีตรงแล้วคุณก็มีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็จะมีตรงภาษีเก่าที่เสียไปมาเป็นส่วนลดได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดให้ฟังแบบนี้นะครับ
1: นะคะ
0: ลดเพื่อเพิ่ม
1: เป็นบทเรียนเนาะภาษีบริโภครัฐบาลญี่ปุ่น หมดเวลาแล้วอาจารย์ในช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุยกับมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอย่าลืมไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะในเพจ Facebook ค่ะอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้9โมงสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า
11: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกนิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประณามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับช่วงเวลาประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงตรงเราพบกันเป็นประจำนะครับ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มีปรากฏการณ์หลากหลายเรื่องในสังคมที่ส่วนใหญ่นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่สังคมจับจ้องว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องถามหาจะได้คำตอบเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกักตุนน้ำมันราคาน้ำมันมันดีดขึ้นทั้งที่มันเป็นน้ำมันของเก่าจำได้นะครับเรื่องของกรณีการโกงสอบท้องถิ่นเมื่อวานได้ยินท่านนายกอธิบายว่าเรื่องนี้มันจบแล้วนะครับก็ยังมีผู้คนยังถามอยู่จบแล้วแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วเราได้ตัวการชุดไหนมาบ้างกรณีหัวสวนะวันนี้ทางฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าใช้คำว่าโกงสวแล้วเมื่อเช้าก็เห็นมีการเสวนาสัมมนาเป็นการเฉพาะกรณีพิเศษอันนี้ก็คนก็ถามอีกนะครับว่าตกลงมันจะไปจบอย่างไรกรณีพ่อทิพย์นะโอ้มีการไปสวมเอาเด็กจีนเป็นกุมารจีนมีพ่อทิพย์ในเมืองไทยเอ๊ะตกลงแล้วมันทำกันทั้งกระบวนการหรือมันอย่างไรกรณีงบประมาณแผ่นดินนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมจะกราบเรียนว่าในจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีมีพละกำลังเดินเข้าจากภพสุภะเข้ามาอยู่ในห้วงคำนึงถึงผู้คนของสังคมทุกคนกำลังย้อนระลึกถึงมโนธรรมสำนึกว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นและเราทำมาโดยตลอดนั้นถูกต้องหรือไม่มากไปกว่านั้นอีกนะครับขณะนี้ดาวเสาร์เดินทักองศาในภพวินาศนะภพวินาศนะให้ผลอย่างไรครับเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดาวแห่งประชาชนนะครับวันนี้ประชาชนถึงทางแพร่งถึงทางแยกสำคัญที่จะต้องกลับมาตรึกตรองว่าสิ่งที่เราคิดทำเดินซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยตกลงมันใช่รากฐานที่สำคัญของสังคมไหมหรือว่ามันเป็นตัวกัดกร่อนเบียนบ่อนทำลายความแข็งแรงของสังคมผมว่าวันนี้คนไทยได้คิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเราลำบากเข้าใจนะครับเงินก็ต้องใช้บ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องจ่ายเครดิตการ์ดค่าไฟอะไรมันไปหมดแล้วครับแต่วันเนี้ยเราจะยอมให้เงินเล็กเงินน้อยนะมันมาทำลายรากฐานคุณธรรมที่สำคัญของสังคมดังนั้นหรือเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรามีผู้คนในสังคมที่เปราะบางแล้วก็ปล่อยปละละเลยนะครับนะทำคำว่าเปราะบางนี่ไม่ใช่คนจนอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังครับคนเปราะบางมันมีหลายกลุ่มบางคนก็รวยบางคนก็ยศสูงบางคนก็อายุเยอะคืออาวุโสบางคนมีคุณวุฒิมากแต่เปราะบางนี่คือความเปราะบางทางคุณธรรมของจิตใจที่หลายคนไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็เตือนตัวเองเพราะวันนี้ถ้ามีคนมาถามผมซึ่งมีคนถามผมเยอะชยุทธโอ้จริงๆเรื่องห่วงจุ้ยช่วงหลังๆนี่นะคนเขาก็มีความรู้กันเยอะนะมีหลากหลายขแขนงแล้วก็เอาไปปรับใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊ะแต่ทำไมบ้านเมืองเป็นแบบนี้ชยุทธผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับว่าหลักการสำคัญของห่วงจุ้ยมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเรารู้ว่าเราจะต้องปรับทำเลบ้านเราอย่างไรนะครับแต่หลักสำคัญของห่วงจุ้ยเนี่ยมันประกอบไปด้วย3เรื่องครับคือชะตาฟ้านะชะตาฟ้าคือเราเกิดมาเนี่ยไอ้ของที่เราทำสั่งสมมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงเรานะถือกำเนิดเกิดมาในครรภ์มารดาพ่อแม่เราอุปการะอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเรามานะเรามีพฤติกรรมอย่างไรมีดวงชะตาอย่างไรเขาเรียกชะตาฟ้ากำหนดมาคำว่าฟ้ากำหนดมาคือตัวเรานี่แหละต เคยทำมาอย่างไรก็ต้องมารับผลอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเกิดมาเรียบร้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเติบโตกับพ่อแม่แบบไหนกับญาติพี่น้องแบบไหนกับวัฒนธรรมความเป็นไปของสังคมแบบไหนนะแล้วก็กับทิศทางกระแสพลังงานรอบตัวแบบไหนเขาเรียกว่าชะตาดินท้ายที่สุดประการสำคัญคือพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์หรือการตัดสินใจของพวกเรากันเองนี่แหละที่มันจะเป็นตัวชี้ว่าโอ้เกิดมาก็ฐานะดีเรียนก็ดีพ่อแม่ก็ดีสภาพแวดล้อมโอ้บ้านเขาดูฮวงจุ้ยดีมากอาจารย์ทำไมลูกหลานตระกูลนี่มันติดคุกอันนี้มันก็อยู่ที่พฤติกรรมการกระทำซึ่งมาจากการตัดสินใจบางทีก็อาจจะตัดสินใจโดยเผลอเผลอบางคนก็ตัดสินใจเพราะว่าของมันล่อใจยังไงก็ต้องเอาบางคนบอกโอ้ยอาจารย์ชยุทธถ้าผมไม่ทำนะเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นทำยังไงเงินตรงนี้เขาแบ่งกันอยู่แล้วผมเอาดีกว่าก็ไม่ว่ากันนะแต่สำหรับผมเองผมมีความเชื่อเรื่องหลักสำคัญตำราจีนเขาระบุ3ประการแรกสำคัญนะท่านผู้ฟังเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยอิกเต็กยีเหงซาฮวงจุ้ยอีกคือข้อหนึ่งนะฮวงจุ้ยมันจะสัมฤทธิ์ผลเนี่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้นะเราจะเห็นว่ากระทรวงหน่วยงานกรมกองต่างๆรวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายนะหรืออาจจะเป็นบริษัทที่ได้รับงานประมูลเยอะๆนะก็มีสินแสเก่งๆไปทำเยอะทำไมมันมีแต่เรื่องประการแรกซึ่งเป็นประการด่านสำคัญและเป็นรากฐานฟันดาเมนทัลสำคัญของการที่เราจะเอาหลักวิชาไปใช้ท่านผู้ฟังครับนะคือเรื่องของคุณธรรมการยึดมั่นอยู่ในความจริงความตรงความดีนะภายใต้จิตใจที่ดีงามคนเราถ้าเริ่มต้นจากความตรงความถูกต้องความดีงามมันก็จะนำไปสู่ความเพียรนะเห็งนี่หมายถึงความเพียรความพยายามความอุตสาหะการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคือเมื่อยึดหลักความดีก็ปฏิบัติดีและประการสุดท้ายคือซาคือฮวงจุ้ยคือชัยภูมิสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมนี่ก็เป็นทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุและก็บุคคลท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแม้เราจะบอกประเทศไทยเราโชคดีจังเลยชัยภูมิดีดีชะตาเมืองก็ดีดีเรารอดพ้นนะปากเกี่ยวปากกาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหเราก็สมัยล่าอาณานิคมรัชกาลที่ห้านะเราก็ผ่านพ้นมาได้แต่วันนี้ท่านผู้ฟังครับศึกนอกมันยังไม่ทันมาเลยข้างในเนี่ยกินกันจนกลวงแล้วเห็นไหมครับงั้นถ้าเกิดไรซึ่งคุณธรรมแล้วไอ้เรื่องที่แบบว่าโชคจะดีพลังงานไหลเวียนถ่ายเทของดีเข้ามาให้เราอย่าไปคิดครับนะทำไปก็สูญเปล่าเพราะฮวงจุ้ยที่ดีย่อมสนับสนุนคนดีครับแต่ฮวงจุ้ยดีจะผลักดันคนที่พฤติกรรมไม่ได้กำกับอยู่ภายใต้คุณธรรมผมว่ายากอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเอาจริงๆก็ถือว่าตั้งแต่ปี40ถึงปีนี้เกือบ30ปีเนี่ยผมแวะเวียนไปเยี่ยมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแฟนรายการลูกศิษย์ลูกหาผมก็ว่าเยอะนะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับมีทั้งในไทยทั้งต่างประเทศและประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่สำคัญของผมเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะหลายครั้งก็ไม่หลายครั้งบางครั้งผมเจอบางครอบครัวท่านผู้ฟังที่เขาโอ้ตกผลึกคิดได้ใช่เลยอาจารย์ผมว่าผมเนี่ยนะที่มันแย่ลงมาเนี่ยเพราะว่าผมพลาดไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องที่มันมิถูกมิควรแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเป็นผลกรรมแล้วผมจะเปลี่ยนละอันนี้เรื่องมา10กว่าปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังเปลี่ยนแน่นอนอาจารย์ชยุทธทำเถอะผมบอกได้ครับพี่ถ้าพี่ตั้งใจจะเปลี่ยนผมลุยเลยครับก็ปรับทำเลอย่างดีดีหมดเลยแต่พอจังหวะดีๆเข้ามาแต่รากฐานความคิดชีวิตจิตใจมันยังฝักใฝ่ไปในอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรท้ายที่สุดก็นำพาตัวเองกลับไปวนลูปรอบที่สองและรอบที่สองนี่ใหญ่กว่าเดิมเพราะถือว่าฉันเคยฝ่าวิกฤตฉันเคยฟื้นขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วรอบหลังนี่ทำไงครับผมก็นะเราก็เป็นผู้น้อยท่านผู้ฟัง ก็เรียบๆเคียงๆถามก็โอ้จะไปทักท้วงเหรอเดี๋ยวก็จะโดนเขาดีดหูให้นะเพราะเราเป็นผู้น้อยเราก็เข้าใจแล้วคนเราถ้ามันไม่ได้ยืนอยู่บนความถูกต้องนะความคุณธรรมที่มันพึงจะควรดำเนินไปจริงๆท้ายที่สุดทำเลมันก็ผลักดันไปได้ไม่ถึงไหนท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยเรื่องนี้เพราะข่าวต่างๆที่เราติดตามอยู่ทุกวันนี้เรื่องใหญ่เลยก็ล้วนแล้วมาจากเรื่องของคุณธรรมนะความเสื่อมทรามของสังคมที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าขณะที่โลกกำลังดำเนินไปอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะยังมีสังคมที่มีความแข็งแกร่งและยึดหลักคุณธรรมนะที่มี percentage ของผู้คนเนี่ยมากอยู่ประเทศหนึ่งและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำให้ประเทศนี้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะอาจจะมีคนเห็นต่างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่หลักการนี้ผมคิดว่าไม่หนีไปไหนท่านผู้ฟังครับผมกำลังชวนท่านมองกลับไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ผมมีเพื่อนๆเป็นคนจีนอยู่หลายคนนะครับมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งเพื่อนคนไทยที่ย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่เมืองจีนมีทั้งเพื่อนคนจีนที่มาลงหลักปักฐานแต่งงานอยู่กับครอบครัวไทยก็มีแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่คนจีนเขายึดถือเขายึดถือหลักคุณธรรม8ประการของขงจื้อท่านผู้ฟังนะคำว่าอิกเต็กเต็กคุณธรรมในทางจีนคุณธรรมเนี่ยผมก็แอดซูมคือคาดคะเนเอาว่าน่าจะเป็นหลักคุณธรรมที่ขงจื้อเคยบัญญัติเอาไว้และเมื่อผมได้ซักถามไต่ถามทวนความกับเพื่อนหรือนักธุรกิจชาวจีนมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะคนจีนถือว่าคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญเป็นประตูด่านสำคัญที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าคนที่เราจะคบหาสมาคมลูกเขยลูกสะใภ้ที่จะแต่งงานเอาเข้ามาอยู่ในบ้านคนที่เราจะร่วมหุ้นลงทุนนะหรือแม้แต่ลูกน้องบริวารที่เราจะดึงเข้ามาร่วมงานด้วยมันจะนำพาความเจริญหรือความเสื่อมมาสู่ครอบครัวตระกูลวงศาคณะญาติของเราเพราะเขาดูกันที่คุณธรรมท่านผู้ฟังแต่คนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับการที่มีโหราศาสตร์ขึ้นมาก็เพราะว่ากว่าที่เราจะพิสูจน์ทราบว่าคนคนหนึ่งมันมีคุณธรรมกี่มากน้อยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลา3 เดือน5 เดือนเขาถึงมีช่วง probation ทดลองงานเพื่อมีการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถจริยธรรมคุณธรรมว่าคนนั้นเป็นอย่างไรถูกไหมครับแต่หลักคุณธรรมที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีถ่ายทอดสื่อส่งผ่านสิ่งที่มันบันทึกไว้ในดวงชะตาด้วยเพราะฉะนั้นคนมีความรู้โหราศาสตร์อย่างผมอาจจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะตลอดเกือบ30 ปีที่ผ่านมาถ้าอ่านดวงชะตาได้ขาดเขาว่าอ่านขาดคือมองทะลุว่าคนนี้เขามีจุดบกพร่องเรื่องนี้ผมไม่เชื่อนะครับว่าคนเกิดมาอยากจะชั่วทันทีแต่ชะตาแต่ละชะตามันมีความแข็งแกร่งและเปราะบางไม่เท่ากันถ้าผู้ฟังครับบางคนมันเด็ดเรื่องนี้แต่มันเปราะบางบางเรื่องเช่นบางคนนี่โอ้โหเรื่องสติปัญญามันเฉียบจริงๆนะเรื่องความระลึกรู้เฉียบเรื่องดุลยพินิจคมมากการตัดสินใจนี่ล้ำลึกนะแต่มันมีจุดเปราะบางเรื่องบางทีความโลภมันมาครอบงำความหลงโมหะจริตนะมันซัดสายเข้ามาบางทีไอ้ความรู้ความสามารถที่มีหรือประสบการณ์ที่มีมันก็เลยถูกขับเคลื่อนไปด้วยความโลภและความหลงแล้วมันจะไม่บรรลัยได้ไงท่านผู้ฟังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักจีนเขาบอกว่าอิกเต็กอีเฮงซาฮวงจุ้ยเขาเอาเรื่องคุณธรรมมาก่อนก็เพราะแบบนี้ครับบางทีคนเราเนี่ยพอมีเยอะมีมากมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีทรัพย์มีบริวารเยอะมันอาจจะลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปถูกไหมครับแต่ครอบครัวคนจีนไม่เคยลืมสิ่งเหล่านี้เราจะสังเกตเห็นว่าครอบครัวจีนนะที่เป็นตระกูลเจ้าสัวใหญ่ๆในเมืองไทยเขาจะมีหลักปฏิบัติผมก็ยืนยันนะครับฮวงจุ้ยอาจจะเป็นศาสตร์ที่สำคัญแต่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของหลักคุณธรรมและถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่ได้เจอกันท่านผู้ฟังบอกโอ้ยจะไปเจอชยุทธยากจะเอาสินแสมาที่บ้านหูแพงแต่ถ้าหลักคุณธรรมมันแข็งแรงบางทีท่านกับผมอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้แต่ชีวิตท่านก็ฟื้นแล้วครับ หลักคุณธรรม8ประการของขงจื้อวันนี้ก็ขออนุญาตนะเอามะพร้าว5มาขายสวนเพราะแฟนๆรายการ FM 97ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้รู้ทั้งนั้นเป็นนักธุรกิจนะเป็นคหบดีเป็นข้าราชการระดับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าผมถือว่าผมมาทบทวนตัวเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางทีนะไอ้บางทีเขาบอกสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งบางทีรู้เยอะๆแต่ก็เส้นผมบางภูเขาขนตาเข้าตาตัวเองเอาไม่ออกท่านผู้ฟังคุณธรรมข้อแรกของขงจื้อซึ่งอยู่ภายใต้คุณธรรม8ประการที่จะยืนยันความเจริญความแข็งแรงของแต่ละผู้คนไม่ว่าท่านจะฮวงจุ้ยดีหรือฮวงจุ้ยไม่ดีแต่หลักคุณธรรมเหล่านี้แหละจะเป็นตัวนำพาโอกาสโชคลาภวาสนาเพราะเต็กจะนำเหงคือวาสนามาหาเราประการที่หนึ่งคือเรื่องของคำว่าความกตัญญูกตเวทีภาษาจีนกลางจงกัวใช้คำว่าเซี่ยวแปลว่าการมีความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมอันดับแรกที่จะขาดเสียมิได้โชคดีสังคมไทยเรานะครับเป็นสังคมที่มีความกตัญญูสูงมากท่านดูครอบครัวนะของฮลุนโซโล่หรือบวรทัตเป็งสุขซึ่งฮลุนเนี่ยเมื่อวานผมได้ฟังเรื่องราวของฮลุนเพิ่มเติมนะครับก็มีความประทับใจเป็นการส่วนตัวเพราะว่าน้องฮลุนมีความพยายามที่จะผลักดันตัวเองมากผมทราบว่าขณะที่น้องเรียนที่รัฐศาสตร์จุฬาต้องหาเวลาออกไปทำงานพิเศษเรื่อยๆนะบางทีก็เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างแต่แกก็เรียนผ่านเพราะแกมีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะไปได้มีโอกาสเรียนรู้โลกและมีโอกาสไปดูแลโลกวันนี้ข่าวยืนยันว่าร่างของฮารุนจะถูกส่งกลับมาที่เมืองไทยขอให้กำลังใจครอบครัวนะครับเอากลับมาเรื่องนี้ฮารุนเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายใหญ่ของชีวิตแต่ไม่ลืมรากฐานคือเขามีความกตัญญูกตเวทีเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารักย่าของเขาซึ่งดูแลเขาตั้งแต่4ขวบหลังจากพ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยฮลุนไม่ได้มองเป็นเรื่องอื่นเลยมองเป็นเรื่องสำคัญว่าย่าคือผู้หยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับเขาความกตัญญูจึงเป็นคุณธรรมสำคัญอันดับแรกนะความกตัญญูในความหมายทางของจื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาให้เรามาเขาจ่ายสินบนมาแล้วเราต้องดูแลเขาคนละเรื่องนะครับท่านผู้ฟังบางคนบอกเขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขา ผมว่านั้น น่าจะเรียกว่าประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่านะครับประการที่สองนะหมายถึงคำว่าภาษาจีนกลางคือถี่แปลว่าความรักใคร่ปรองดองสมัครสมานสามัคคีความรักใคร่ปองดองนะคือการดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มาก่อนหรือผู้ที่อยู่ก่อนก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณธรรมจีนน่าสนใจท่านผู้ฟังครับเขามีวัฒนธรรมงดงามนะเขามีเชงเม้งให้เราไปคารวะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่สุสานนะครับนะที่เรียกว่าหงซุยเพื่อให้ญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายก็ไปรวมตัวกันเขามีวันตรุษจีนเพื่อให้ผู้ที่เจริญเติบโตก่อนหน้านั้นเนี่ยได้แสดงออกซึ่งการรักใคร่เอ็นดูผู้ที่มาที่หลังเอาแจกอ่างเปาแจกแตะเอียญาติพี่น้องมาสังสรรค์พบปะกันนี่หลักการก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นประการที่สองในเรื่องของความรักใคร่ปองดองการให้ความเคารพปรนิบัติผู้รับใช้ผู้ที่มีอายุมากกว่าจึงเป็นหลักสำคัญคนจีนถือเรื่องนี้มากประการที่สามคือตรงหมายถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีตรงไปตรงมาคนจีนเรียกว่าอาตงเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์จงรักภักดีถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เจ้าสัวบอกหรือไม่รวยอ้วไม่ว่าขอให้มีข้อนี้แล้วมาเป็นลูกเขยในตระกูลอ้วนะขอให้พกสิ่งเหล่านี้มาที่เหลือมันหากันได้ในอนาคตประการที่สี่ชินหมายถึงสัจจะมีความซื่อสัตย์ซึ่งวาจาสัตย์นั้นถือว่าเป็นบรรทัดฐานแห่งมนุษยธรรมท่านผู้ฟังครับผมเติบโตมาในยุคของ Gen X นะผมได้เห็นเจนก่อนหน้านี้คือเจนเบบี้บูมที่เป็นครอบครัวคนจีนที่เขาช่วยเหลือดูแลกันโชคดีนะผมมีป้าผมเนี่ยเติบโตในเยาวราชในสำเพ็งแล้วก็แต่ว่าตอนนี้สองท่านเสียไปหมดแล้ว80-90สมัยเด็กๆจำได้นะเวลาเขากินข้าวโต๊ะแชร์กันผมก็ไปนั่งแมะอยู่ด้วยเขาก็จะมีการเปียแชร์กันแชร์เนี่ยวงหนึ่ง15-20 คนโอ้สมัยก่อนตอนผมเด็กๆเขาได้เงินที100,000-200,000เยอะนะท่านผู้ฟัง100,000เนี่ยนะมือละ10,000-20,000อะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ไปช่วยกันหมุนเวียนกันแต่นะไม่มีคำว่าเบี้ยวแชร์หรือหนีแชร์ไม่เคยมีเขาก็อยู่บ้านของเขาตรงนั้นทุกวันนี้ลูกหลานเขาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องผมก็อยู่ไม่ได้หายไปไหนเพราะตระกูลเขาสั่งสอนเอาไว้ว่าต้องมีสัจจะต้องมีความสัตย์นะมีความสัตย์เนี่ยไม่ต้องเอาเครดิตบูโรมาตรวจแต่ก่อนไม่มีครับดูหน้าดูไปที่ตระกูลแล้วไอ้ตระกูลเนี่ยมันซื่อสัตย์ไหมถ้ามันซื่อสัตย์เอาไปเลยตีเช็คสลักหลังให้เอาไปเลยนะเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ฟังประการที่5คือหลีหรือคือจริยธรรมจริยธรรมหมายถึงจารีตประเพณีการให้ความเคารพนะกับข้อหลักปฏิบัติของจารีตประเพณีหรือมารยาททางสังคมวันนี้ท่านผู้ฟังสังเกตสิครับบางสิ่งบางอย่างมันก็หายไปเห็นไหมครับซึ่งท่านก็ไปดูเอาละกันว่าจารีตประเพณีอันงดงามดีๆของสังคมมันหายไปเนี่ยมันหายไปเพราะใครแล้วมันหายไปอย่างไรไอ้คนที่ทําให้จารีตประเพณีที่งดงามหายไปเนี่ยอันเนี้ยหลักจีนเขาบอกเขาไม่เอาคนแบบนี้เขาไม่ต้องมาพูดว่าจะไปทําฮวงจุ้ยอะไรช่วยไม่ได้และแค่นี้ยังทําไม่ได้เลยนะนั่นความเจริญมันมาไม่ถึงหรอกครับหรือมันมามันก็โฉบไปเฉี่ยวมามันมาไม่ถึงท่านผู้ฟังประการที่6คืออี้หมายถึงมโนธรรมมโนธรรมก็คือมโนธรรมสํานึกท่านผู้ฟังหมายถึงการระลึกรู้ตักเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคือพูดง่ายๆเป็นคนนึกถึงทำนองคลองธรรมของสังคมว่าสังคมเป็นแบบนี้เรามีสถานะแบบนี้อะไรที่พึงควรทำอะไรไม่ควรทำประการที่7สำคัญถัดมาคือเหรียญนะหมายถึงสุจริตธรรมคือเป็นคนใจซื่อมือสะอาดไม่คดโกงเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอันนี้คนจีนถือสามากท่านผู้ฟังนะถ้าลองได้ทำอะไรไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ต้องแก้ตัวยากคนจีนสมัยก่อนจึงระมัดระวังตัวมากแล้วนี่ก็เป็นที่มาที่ทำไมยุคที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเติบใหญ่ขึ้นในพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดคุมโพลิตบูโรทั้งหมดท่านถึงประกาศหลังจากที่รับตำแหน่งว่าถ้ามีข้าราชการที่ใจคดนะไม่ใช่คนใจซื่อมือสะอาดต้องจัดการขั้นเด็ดขาดมันถึงมีการจัดการแล้วก็มีการประหารชีวิตข้าราชการเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ฟังเพราะหลักคุณธรรม8ประการของจีนข้อที่7สำคัญมากคือต้องสุจริตมือสะอาดไม่คดโกงและต้องเสมอต้นเสมอปลายเราลองมองสายตากวาดไปให้ทั่วสิครับท่านผู้ฟังในสังคมขณะนี้หรือคนที่อยู่ในสปอตไลท์ขณะนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ท่านรู้สึกว่ามา7ประการโหมีครบเลยมีไหมท่านส่งมาใน Facebook ผมหน่อยบอกชื่อมาสักคนหนึ่งประการที่8คือชื่อหมายถึงมีความละอายต่อบาปนะถ้าภาษาพระทางไทยเขาเรียกว่าเป็นเทวธรรมคือมีหิริโอตปะนะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมนุษย์โสผู้มีใจสูงเนี่ยต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะดังนั้นเราจะเห็นว่าคุณธรรมที่สำคัญของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมาจากหลักคำสอน8ประการของขงจื้อหรือที่เราบอกว่าอิกเต็กยี่เฮงซาฮงจุ้ยเนี่ยวันนี้นะครับนะความรู้มันถึงกันหมดวิทยาการรู้ถึงกันหมดถึงเวลาเอาแอปพลิเคชันไปเช็คทิศนั้นเป็นอย่างนี้

ยากแล้วแต่ถ้าตีความได้ก็ไม่ยากแต่ที่ยากกว่านั้นคือถ้าเห็นดวงชะตาแล้วเราเลือกได้ไหมล่ะว่าไอ้จุดเปราะบางในดวงชะตาแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ทําเราจะหลีกเลี่ยงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถข่มใจแล้วก็ปล่อยให้ดวงจิตเผลอไผลอยู่ภายใต้การครอบงำของโมหะจริตความหลงโทสะจริตความโกรธโลภจริตความโลภก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่ามันจะมีความดีถาวรความแข็งแรงของพลังงานที่มันจะอยู่กับเราไปโดยตลอดเพราะผมก็ยังมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมมนุษย์นี่แหละคัญและพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันออกมาจากอะไรครับมันออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจท่านผู้ฟังถ้าเราย้อนมาในหลักทางพระพุทธศาสนาวันนี้ยกเรื่องนี้มาเยอะท่านผู้ฟังครับเพราะพละกําลังของดาวพฤหัสทวีความรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกําลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ส่วนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งประชาชนนะอยู่ในสภาวะการที่เรียกว่าถอย ถอยคือพักพักคือนิ่งอยู่กับที่คือตอนนี้ประชาชนเนี่ยมันต้องนิ่งแหละครับถ้าเอาจริงๆนะเพราะมองดูรอบๆตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยมันถึงขั้นทําให้รากฐานสังคมล่มสลายได้เลยท่านผู้ฟังแต่ละเรื่องที่เราเห็นข้อมูลนะทางกายภาพที่ปรากฏบนข่าวเด่นล้าทุกวันมีการออกมาเปิดโปงทุกวันที่ตกลงบ้านเมืองลูกหลานเรามันจะอยู่ยังไงถ้าปล่อยไว้แบบนี้ถูกไหมครับนั้นประชาชนถึงอยู่ในโหมดที่ต้องทบทวนใหม่ทั้งหมดนะทีนี้สิ่งสำคัญในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งการเข้าพรรษานะเป็นห่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำณอาวาสใดอาวาสหนึ่งเป็นระยะเวลา3 เดือนนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนเราเป็นคฤหัสถ์ก็พึงควรจะต้องยึดหลักสำคัญของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถธรรม4 ประการขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องของคฤหัสถธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรื่องของสัจจะธรรมะขันติและจาคะเหมือนเดิมครับผมต้องถามท่านผู้ฟังว่ามองกวาดสายตาไปในสังคมเราเห็นคนมีสัจจะมีใครบ้างที่พูดแล้วทำหรือทำอย่างที่พูดเป็นคนตรงพูดจริงทำจริงมีความจริงใจในการพูดออกมาในแต่ละครั้งสมัยนี้นะท่านผู้ฟังครับโลกมันไม่ได้โง่เหมือนเดิมแล้วนะคนเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินทันทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรเราก็มักจะต้องคิดไปไกลว่าพูดเพื่ออะไรพูดแล้วได้อะไรพูดแล้วกระทบใครพูดนะอย่างเนี้ยจิตใต้สำนึกเบื้องลึกของคนนั้นที่พูดออกมาเขากำลังคิดอะไรโอ้โหเดี๋ยวนี้สังคมคิดเยอะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการมีสัจจะจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของคนที่จะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คือผู้ที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างท่านอย่างผมนี่แหละนะเราจะชีวิตเป็นปกติสุขก็ต้องคบคนมีสัจจะพูดตรงทำตรงประการที่สองนะจะอยู่ในสังคมได้ดีเป็นคฤหัสถ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีการฝึกฝนตนเองคือธรรมะฝึกตนควบคุมจิตใจข่มอารมณ์และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองธรรมะจึงมีความสำคัญข่มใจสำคัญนะครับบางทีนักข่าวเอาไมโครโฟนไปจี้บี้เข้าไปแต่คนที่ข่มใจได้ในเวลาตอบมันจะฟังสบายถ้าข่มใจไม่ได้นะฟังมาเราก็จับโทนได้แล้วไอ้ความข่มใจมันหายไปแล้วประการที่สามความอดทนหรือขันติต้องอดทนต่อความยากลำบากความเจ็บใจทุกวันนี้นะครับสังคมไทยเราเดินมีกระบวนการของสังคมที่ทำให้คนไทยเรามีขันติเยอะมากผมว่าสังคมไทยเราผ่านกระบวนการการบ่มเพาะทำให้ผู้คนในสังคมมีขันติมีความอดทนมากขึ้นเป็นลำดับท่านผู้ฟังครับเพราะคำว่าทนไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วทุกวันนี้คือคุณต้องทนได้ครับคุณทนไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอย่างนี้มันต้องทนได้นะครับและประการสุดท้ายคือความเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นนะวันนี้เป็นเวลาสำคัญนะครับเวลายากลำบากแบบนี้ช่วยอะไรได้ก็ต้องทำกรณีของฮลุนโซโล่

0: หรือบวรทัตเปงสุขมีผู้คนหยิบยื่นความช่วยเหลือเยอะมาก คิดทุกอย่างว่าจะทำอย่างไรจะทำให้ครอบครัวเขาผ่านพ้นความทุกข์เหล่านี้ไปได้ผมก็จะชวนท่านผู้ฟังนะครับมองไกลไปกว่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่ออย่างหลุนเปงสุขหรือบวรทัตเปงสุขมีคนในสังคมที่ยังลำบากและขาดแคลนอีกเยอะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่นะหนึ่งในคุณธรรม4 ประการของคารวะธรรมคือจาคะจะสำฤทธิ์ผลให้ในวาระเวลาที่เขาต้องการท่านผู้ฟังนะแล้วมันจะเป็นการยกระดับจิตนะให้เพราะถูกร้องขอนี่ก็เรื่องหนึ่งให้เพราะจำเป็นต้องให้อย่างเสียภาษีเนี่ยมันต้องจ่ายก็เรื่องหนึ่งแต่ให้เพราะมีจิตและรู้ว่าโอ้เขาคงขาดแคลนนะถ้าเราได้ช่วยสักหน่อยสักนิดสักพอสมควรนะเขาจะดีขึ้นกว่านี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนกับการจัดตั้งกองทุนจุฬาชนบทขึ้นมาอันนี้เป็นคุณอเนกอนันต์อันสูงสุดสำหรับเด็กๆที่ได้ทุนจุฬาชนบททุกคนระลึกเสมอว่ากองทุนนี้ถูกตั้งขึ้นมาสมัยอาจารย์เกษมสุวรรณกุลท่านศาสตราจารย์เกษมสุวรรณกุลในเมื่อครั้งที่ท่านเป็นอธิการบดีได้มีความคิดดำริว่าจะทำอย่างไรให้เด็กที่ขาดแคลนเนี่ยได้มีโอกาสนะได้เข้าถึงแล้วก็มีการสนับสนุนให้ได้เรียนให้ได้ศึกษาแล้วก็เป็นข้อน่าสังเกตท่านผู้ฟังครับคนที่ได้รับโอกาสในวาระที่ตนเองลำบากเมื่อครั้งเติบโตแข็งแรงขึ้นก็จะให้โอกาสคนต่อๆไปอีกเห็นไหมครับนี่ก็เป็นคารวะธรรม4 ประการนั้นเรื่องห่วงจุ้ยที่ท่านผู้ฟังสนใจแล้วก็คุยกับผมเรื่อยนี่นะครับก็ขอย้อนกลับมาจุดเดิมว่าอย่าลืมเรื่องนี้ครับห่วงจุ้ยดีแล้วโอกาสดีแล้วร่ำรวยแล้วอีกแต่กี่เหงซาห่วงจุ้ยคุณธรรมยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อให้ห่วงจุ้ยดีนะแต่ถ้าเกิดคุณธรรมมันหลุดหายไปจากหัวใจก็เตรียมได้เลยครับว่านะโชคร้ายก็จะมาเยือนท่านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บนึงท่านผู้ฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเปิดโทรศัพท์2763632และ2763633พักสักครู่ครับเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาอยู่กับช่วงของการเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับตอนนี้มีสายแรกสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ใครครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อชัยครับ
1: ชื่นชัยนะพี่นะ
2: ครับครับผมเองก็ฟังติดตามมาบ่อยฮะแต่ไม่ได้โทรคือประทับใจตอนที่ว่า1นะ4ประการคือชอบการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็แนวทางการคิดวิเคราะห์แล้วก็เป็นไม่รังเกียจแล้วก็ชอบให้โอกาสแล้วก็ผู้ฟังก็ได้สติปัญญาก็เหมือนกับเป็นธรรมะเหมือนกันนะ
1: ครับโอ้ขอบพระคุณครับพี
2: ่ครับครับ
1: อ๋อทำให้มีกำลังใจจัดรายการต่อไปครับพี่ครับ
2: โอ้ดีมากครับที่โอ้ชอบฟังมากผมต้องจดจ่อเลยถึง11โมงนี่ผมต้องเฝ้าไว้เลย
1: โอ้ขอบพระคุณนะขอบพระคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อชัยหรือว่าชื่นชัยฮะ
2: ชัยสิริฮะชัยสิริ
1: อ๋อพี่ชัยสิริเชิญครับพี่มีอะไรให้ผมดูครับเชิญฮะ
2: ผมคือจะให้คุยกับภรรยาผมหน่อยนะเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินแล้วก็ลูกสาวเขาเดี๋ยวให้เขาคุยเล
1: ยเอามาเลยครับพี่เชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับชื่อพี่อะไรครับพี่ครับ
3: ชื่อสงกรานต์จันทร์ศรีค่ะ
1: พี่สงกรานต์นะพี่นะ
3: ค่ะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
3: เกิดวันที่11เมษายนค่ะ
1: พ.ศ.อะไรครับ
3: 2496ค่ะ
1: โอ้2496เกิดกี่โมงครับพี่สงกรานต์ครับ
3: อะไรนะคะ
1: เวลาเกิดประมาณกี่โมงครับ
3: ไม่แน่ใจอ่ะแม่ก็นานแล้วนะคะไม่แน่ใจก็ไหนจะเกิด
1: เอาแค่เช้า
3: ค่ะ
1: เช้านะพี่เนาะเอาสัก9โมงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมดูได
3: ้ค่ะ
1: โอเคเอาพี่สงกรานต์จันทร์ศรีนะครับ
3: ค่ะ
1: ปีนี้ก็อายุ70เท่าไหร่ครับ
3: 73ค่ะ
1: 73ใช่เกิดวันเสาร
3: ์
1: ดาวที่สำคัญในดวงชะตานะครับอาทิตย์กับพุธอยู่ที่ราศีมีนนะครับงั้นจริงๆตอนนี้อาจจะต้องระวังนะพอสงเมษาพฤษภาคมต้นปีหน้าเนี่ยนะตอนนี้เสาเล็งเสาเนี่ยนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามุ่งเน้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องเก่าๆที่เราอาจจะเคยรักษาไปแล้วนะตอนนี้อาการมันอาจจะแบบมันพรอมแพรมกลับมาหรือมันจะยังไงนะพี่นะผมว่าต้องมีการตรวจเช็คเป็นอย่างดีเพราะเสาทับเสาเดิมหรือเสากลับไปเล็งเสาเดิมให้ผลแบบนี้และขณะนี้ยิ่งเสาพักด้วยแล้วก็ทับอาทิตย์ซึ่งดวงชะตาพี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดกี่โมงก็เลยต้องดูดาวอาทิตย์เป็นหลักงั้นถ้าเกิดว่าในอดีตนะครับเคยจะต้องดูแลแก้ไขสุขภาพส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่า เรื่องทรวงอกมีปัญหาอะไรไหมครับ
3: ไม่มีละค่ะจะไม่มีไม่เป็นอะไรนะคะนอกจากจะไปหาหมอตรวจ
1: โอเควันนี้ขอให้ไปตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดลมปอดทรวงอกนะพี่นะให้ไปเช็คเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวราหูจะกลับไปเล็งกรกฎนะแล้วก็เสาทับอาทิตย์แต่ผมไม่เห็นลัคนาพี่ช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจครับพี่สงกรานต
3: ์นะ
1: คือจะต้องไปตรวจให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้ตรวจสุขภาพเป็นเรื่องดีแต่ตรวจให้ลงลึกไปในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมันจะไปเปราะบางเรื่องนี้ครับพี่สงกรานต์คำถามต่อไปคืออะไรครับ
3: แบบ
1: การเงินอันนี้มีคนช่วยถามอยู่ข้าง
3: สามีค่ะ
1: การเงินก็ไม่ต้องห่วงฮะยังไปได้เรื่อยๆครับ
3: ยังดีใช่ไหมคะจะมีโชคมีลาภไหมคะ
1: ที่หาไว้แล้วมันก็เยอะแล้วนะพี่นะก็น่าจะพอแล้วยังอยู่ได้อีกยาวไม่ต้องหาต่อก็อยู่ต่อไปครับพี่เพราะดาวที่นำหน้าดาวอาทิตย์ในชะตาเนี่ยนะ คือพูดง่ายว่าเป็นคู่มิตรนะไอ้คู่มิตรเนี่ยอังคารกับศุกร์มีกำลังมากนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาทำมาหากินในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าขยันหาเอาไว้เยอะ
3: จ้ะ
1: ยังพอไปได้ครับพี
3: ่ยังพอไปได้อยากจะถามเรื่องลูกสาวค่ะ
1: ลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับพี่สงกรานต
3: ์ลูกสาว
1: ถ้าอายุเยอะแล้วให้ต้องให้เจ้าตัวโทรเองนะ
3: อ
1: ายุเท่าไหร่ลูกสาวพี่
3: อายุ49แล้วค่ะ
1: 49ต้องให้เจ้าตัวโทรมาเองอายุเยอะไปหน่อยนึงทำอะไรอยู่ฮะลูกสาว
3: รู้สึกว่าจะทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอะค่ะอยู่สุรินทร์น่ะเขาทำงานอยู่บริษัทอยู่ที่สุรินทร์ก็อยากจะดูว่าเขาเป็นยังไงมั่งเรื่องที่ทำงาน
1: เอางี้ให้บอกพี่ชัยสิริว่าให้เจ้าตัวแอดไลน์ผมมาเดี๋ยวดูให
3: ้อ๋อ
1: 49ใช้ไลน์เป็นอยู่แล้วนะพี่เน
3: า
1: ะ
3: ไม่เป็นอ๋อตัวเขาเหรอฮะ
1: ตัวเขาต้องใช้เป็นสิ
3: ตัวเขาว่าเป็นน่ะค่ะ
1: นั่นแหละเขาแอดไลน์ผมมาขอให้โชคดีนะครับพี่สงกรานต
3: ์ค่ะค่ะขอบคุณมาก
1: เด
3: ี๋
1: ยวผมพูดกับพี่ชัยสิรินิดนึงครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์พี่ชัยสิริแอดไลน์ผมไว้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวให้ลูกส่งมาทางไลน์ดีไหมพี
2: ่ครับดีฮะดี
1: พี่มีไลน์ผมไหมครับพี่ครับ
2: ไม่มี
1: อ้าวจดพอสะดวกจดไหมฮะจะได้บอกลูกสาวไป
2: เตรียมปากกาไว้แล้วฮะเตรียมไปแล้ว
1: อ้าวไลน์ ID ผมคือโหรา97ครับ HORA H ฮ่องกงครับพี
2: ่โหรานะ
1: โหรา97แล้วก็ตัว A ธรรมดาครับพี่ครับ
2: A นะ97โหรา
1: HORA 97แล้วก็ A
2: HORA
1: แล้วก็97
2: RA แล้วก็97นะครับ
1: แล้วก็ตัว A อีกตัวนึง
2: ตัวเองตัวหนึ่งนะฮะกับ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ยินดีครับฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็ยินดีครับพี
2: ่ยินดีฮะผมว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะฮะอาจารย์นะผมว่าโอ้โหหาฟังยากนะอาจารย์หาฟังยากผมรอเลย11โมงนี่ผมต้องเปิดรอเลยครับ
1: ขอบพระคุณก็ยินดีฮะถ้าฟังแล้วสบายใจนะพี่นะขอให้โชคดีนะครับพี่ครับ
2: ขอให้ท่านเจริญในฐานะในครูหมอนะอาจารย์นะ
1: ขอบพระคุณฮะน้อมรับครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการทาง Facebook ซะหน่อยนะครับพี่สมใจพี่เล็กสุนทรพี่วีนาคุณอัศนีคุณพุทธชินรสคุณจิรโรจน์คุณวัฒนชัยพฤกษาหิรันเนี่ยผมต้องอ่านถูกแน่ๆเลยคุณพัฒนันนะคุณจิรโรจน์รักษาทรัพย์สวัสดีทุกท่านนะครับโทรศัพท์ของผมก็276363232และ33ผมฝากข้อมูลเพิ่มด้วยท่านผู้ฟังครับอย่างกรณีฮวงจุ้ยเนี่ยนะฮะ บางคนถามว่าเอ๊ะชยุทธปรับฮวงจุ้ยมันเห็นผลใช้เวลานานไหมเรียนด้วยความเคารพไม่นานหรอกครับนะคือเหมือนเราไปปลดล็อกสิ่งที่มันขัดขวางเหมือนกับเราเปิดช่องลมเนี่ยลมมันสามารถจะทะลุทะลวงผ่านมาได้นะเวลาแพทย์แผนจีนเขาแมะจับเส้นเลือดเพื่อเช็คลมปราณในร่างกายเขารู้เลยว่าร่างกายเนี่ยจุดไหนมันเลือดมันไม่ฟลอร์ลมมันไปติดขัดนะมันมีความข้างค้างของเสียเขารู้เลยฮวงจุ้ยเหมือนกันพอเข้าไปในบ้านเนี่ยมันจะมองออกเลยว่าที่เนี่ยป่วยบ่อยเพราะอะไรที่นี่สามีภรรยาทะเลาะกันประจำเพราะอะไรที่นี่ได้เงินมาแล้วมันเก็บมันไม่เคยอยู่เลยมันเพราะอะไรหรือที่นี่โอกาสใหม่ๆมันมาเยอะแต่มันไม่เคยคว้าได้มันเพราะอะไรฮวงจุ้ยมันต้องตอบได้ท่านผู้ฟังครับตอบแล้วยังไม่พอยังต้องมองย้อนไปในอดีตด้วยว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยหลังนี้มันเคยเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เชิญผมไปเนี่ยบางทียังไม่ต้องเล่านะผมไปผมบอกเลยว่าคุณอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ชีวิตคุณอยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบไหนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ สินแสต้องอธิบายนะครับพออธิบายเสร็จแล้วเราก็มาดูดวงชะตาโอ้ดวงแบบนี้จังหวะนี้ดาวยกละสภาพความเป็นไปในดวงชะตาเปลี่ยนละถ้าปรับควรจะต้องปรับตรงไหนก่อนนะการปรับฮวงจุ้ยนี้ก็ไม่ใช่ไปถึงปั๊บก็ซัดยาแรงเลยเราก็ต้องดูความพร้อมของเจ้าของบ้านนะครับต้องค่อยอธิบายเขาดังนั้นท่านใดสนใจเรื่องแบบนี้นะครับไลน์ ID ผมคือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับนะงั้นและดีที่สุดคือถ้าเราวางทำเลฮวงจุ้ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะอยู่อาศัยหรือกำลังจะปรับปรุงอันนั้นก็จะดีที่สุดดีกว่าการไปทุบหรือถอนนะครับเอาแล้ววันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ผมชยุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
6: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indoความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
5: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
7: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
9: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มมรวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้ จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีดตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
11: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
12: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
5: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
13: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึง สถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
5: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
14: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
15: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบ.เดินเรือในหน้าน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
14: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
4: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
17: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
18: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธโพดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมคิดความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
17: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธโพดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธโพดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธโพดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
19: นางสาวพทเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
20: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี 2552 อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
21: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
3: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
22: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจส อบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
0: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
22: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1 ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
3: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่า ผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
6: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
7: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าตอนที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพกับในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
6: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60

0: านักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
1: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง SC เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
0: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131 Aston Villa สโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรม Aston Villa Asia Tour Thailand Football Clinic ฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของ Aston Villa ร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้ Aston Villa ยังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษ Aston Villa Asia Tour Thailand ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะ

0: เป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เซนติเมตรและเวลา9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่1740197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7 สิงหาคม 2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 สิงหาคม 2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development QualityAssurance Engineer, Web Developer, AI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 สิงหาคม 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. และสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hubยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคบ. 1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวจบข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ฟังดีเจฝากกันต่อเลยนะคะสิริพรวิไลรักษ์ค่ะวาไรตี้ข่าวสารของคุณกับบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยนะคะก็จัดรายการให้แฟนรายการประจำอยู่ที่นี่ที่ FM 97ฟังผ่านทางวิทยุ FM 97แล้วก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.97qfm.com และเดี๋ยวเบรกหน้าทักทายพูดคุยกันผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่4สิงหาคม2569นะคะเรียนคุณผู้ฟังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลบอกไว้เลยนะช่วงนี้เนี่ยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยเกิดขึ้นอยู่อย่างเนืองๆเพราะว่าบรรดามิจฉาชีพที่มันเข้ามาเพื่อที่จะพยายามนะบางทีก็คือเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะแฮกเว็บไซต์แล้วก็เรียกเงินเป็นต้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่หลุดไปเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายถ้าเราไม่ไปคลิกลิงก์หรือไม่ไปให้รหัสพาสเวิร์ดส่วนบุคคลหรือ OTP one time password นะคะคุณฟังตอนนี้เรื่องวันนี้อีกเรื่องนึงค่ะคุณฟังเพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลจากที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการโพสต์เตือนค่ะคุณนิติกรบุญยกุลเจริญแจ้งเตือนประชาชนข้อมูลทะเบียนรถหลุดสู่สาธารณะค่ะบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบกนะ PRLDT รั่วไหลนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะก็เลยต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกข้อมูลค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะดิฉันฝากดูจากเพจของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะก็พูดถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยท่านกล่าวแบบนี้ค่ะท่านบอกว่ากรณีที่นายทิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุแจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถมีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์บอกว่าได้รับเรื่องแล้วแล้วก็ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติส.กมช.ให้เข้ามาช่วยดูแลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะผู้สื่อข่าวยังบอกด้วยค่ะว่ามีการเผยแพร่ภาพแม้กระทั่งรถยนต์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเป็นโรลส์รอยซ์แฟนตอม Extended นะคะทะเบียนถอฐานต่อเต่า999 นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มีข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกไปด้วยนะคะเป็นข้อมูลทะเบียนรถหรูหลุดนะคะนี่แหละเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกับจัง TSD Portal เลยนะคะก็ที่เข้ามาถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตือนกันคุณฝากให้ระมัดระวังด้วยว่าอย่าไปเผยนะคะหรือไปคลิกลิงก์อะไรต่างๆในการที่ท่านฝันได้รับอะไรแปลกๆหรือโทรศัพท์เข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะคะและขณะเดียวกันคุณฟังเรื่องที่ดิจิฟาเตือนคุณผู้ฟังเรื่องของการสั่งทำข้าวกล่องไปส่งหน่วยงานทหารยังมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากทั้งในต่างจังหวัดและในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครค่ะโดนหลอกสั่งข้าวกล่องมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมีกลอุบายวิธีการต่างๆนะครับปลอมเป็นนายทหารเป็นภาพโปรไฟล์ฐานแล้วก็สั่งข้าวกล่องบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงฐานชายแดนท่านผู้ฟังก็ได้โปรดอย่าได้หลงเชื่อนะคะถ้ามาจริงๆเนี่ยต้องตรวจสอบกลับไปยังค่ายทหารหน่วยฐานนั้นถามเลยชื่อยศนามสกุลตำแหน่งอะไรแล้วก็เบอร์โทรที่หน่วยงานเนี่ยเราค้นหาได้อยู่แล้วค่ะคุณฟังรวมทั้งถ้าจะทำจริงๆต้องเรียกเก็บเงินมัดจำที่โอนเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันดังด้วยนะเงินเข้าแล้วค่ะต้องเช็คทุกครั้งนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภัยระบาดกับบรรดาผู้ค้าขายเลยนะคะต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ด้วยเช่นการเรื่องของภาวะฝนฟ้านะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอันนี้ก็บอกกล่าวกันก่อนเลยทีเดียวนะคะเห็นฝนตกมาแล้วโอ้โหแต่ละอย่างนะคุณฟังเห็นหนักหนาจริงๆค่ะนะก็ภาวะอากาศช่วงนี้มีคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดขึ้นและขณะเดียวกันคุณฟังข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับทางฮารุนโซโล่นะคะอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ทุกคนนั้นติดตามเขาแล้วก็รู้สึกเลยว่าฮารุนนี่จากไปก่อนวัยอันควรยังสร้างงานสร้างรายได้ได้อีกมากนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดำเนินการเรื่องของการรับร่างของฮารุนโซโล่เพื่อกลับมาดำเนินการทางด้านศาสนาในประเทศไทยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเอากลับมาดำเนินการทางด้านศาสนาในประเทศไทยหลายคนนี่ก็บ่นเสียดายต่อการจากไปของฮารุนค่ะขณะเดียวกันเรียนคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราอัปเดตข้อมูลหุ้นกันนะคะนะก็ให้แฟนๆรายการนะอย่างวันนี้เนี่ยหุ้นการบินไทยก็เข้ามาเทรดหลังจากที่ออกจากไซเลนต์พีเรียดแล้วก็มีหุ้นบ้านปู่ด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคุณฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดการฆาตกรรม5ศพนะแล้วก็1ใน2ศพนั้นก็คือ2พี่น้องชาวรัสเซียทีนี้คุณฟังก็ที่ว่ามีคนไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มเนี่ยแล้วก็กล่าวหาว่าในป๋องเนี่ยนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กับตำรวจค่ะนะคะเรื่องนี้เดือดถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะมีการออกเป็นแถลงการเลยค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าในป๋องนะในธนาหรือป๋องผู้ต้องหาฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบตรงไปตรงมานะคะท่านผบ.กำชับเลยนะคะและหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะรวมทั้งอาวุธปืนของในป๋องด้วยเช่นกันว่ามีที่มาที่ไปได้อย่างไรหรือว่าที่เป็นข่าวจากคำบอกเล่านะคะของลูกเหยื่อว่ามีการปลดชื่อของในป๋องก่อนนะคะในการที่ไม่อยู่ในลิสต์ของตำรวจแล้วก็ในป๋องเนี่ยมันรู้กฎหมายคุ้มฟังเวลามันโดนจับเนี่ยมันจะเร่งสารภาพเลยเพื่อให้ได้ลดโทษค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่ของผู้เสียหายที่สูญเสียลูกไปทั้งสองคนก็มีการโพสต์ข้อความนะคะว่าลูกชายของเธอเนี่ยนะน้องโรมันเนี่ยมีการปกป้องพี่สาวเป็นอย่างดีก็คือถือว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยได้ทำหน้าที่นะในการที่จะช่วยดูแลพี่สาวเป็นอย่างดียิ่งนะเธอก็เจ็บปวดหัวใจมากมายเหลือเกินนะคุณฟังวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยฟังแล้วคิดถึงคนที่สูญเสียที่สุดก็คือครอบครัวของหญิงผู้เสียหายนั่นเองนะคะทั้งสองพี่น้องรัสเซียแล้วก็ครอบครัวของพี่น้องคนไทยที่ต้องจากไปค่ะ13:10 ค่ะฟังอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะวันนี้นี่ก็มีข่าวลบเกี่ยวกับทรูด้วยเรื่องที่ ไชน่าเขาจะขายหุ้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ข่าวร่วงลงมานะทำให้หุ้นร่วงลงมาอย่างไรก็ตามหุ้นวันนี้เนี่ยตอนแรกก็เขียวดีนะคะตอนนี้ลงมาปิดแดงปิดตลาดภาคเที่ยงใน 1620.87 ลงไป 1.03 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6,862 ล้านนะคุณฟังนะก็เดี๋ยวเราอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันในตลาดหุ้นไทยกันในเบรกหน้าส่วนเบรกนี้นะคะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังเรื่องบทเพลงที่เปิดในรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะก็เราก็จะต้องมีการดำเนินการเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณตู่นะคะคุณตู่ปิติลิ้มเจริญนะเป็นเพื่อนดีเจฟ้าตั้งแต่ปี2529เรียนวารสารมาด้วยกันนะคะคุณตู่ปิติลิ้มเจริญเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งบทเพลงคนดีไม่มีวันตายแล้วก็บทเพลงอย่ายอมแพ้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังค่ะโด่งดังมากนะคะเรียกว่าเพลงนี้เนี่ย36ปีก่อนแล้วเนี่ยทำให้อ้อมเนี่ยดังระเบิดเลยนะคะกับอัลบั้มเราคือลูกแก้วของค่ายขีตาแล้วก็เป็นเพลงกำลังใจยอดฮิตที่มีชื่อเสียงนะโด่งดังมากๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวก็ช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะคะคุณฟังเดี๋ยวขออภัยวอลุ่มนี่อยู่ที่ 46,284 ล้านบาทนะคะเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนปิดที่ 1620.87 ลดลงไป 1.03 จุดวอลุ่ม 46,284 ล้านบาทเดี๋ยวช่วงหน้าตามบทวิเคราะห์กันต่อนะคะสำหรับตัวหุ้นเด่นกรอบบ่ายของวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปถึงช่วงเวลาที่คุณฟังชื่นชอบนะคะจะฝ่ายเองก็ต้องเรียนคุณฟังว่าก็สถานการณ์เราก็มีการเปิดบทเพลงให้กำลังใจกันนะฟังข่าวกันมาตลอดทั้งวันแล้วฟังเพลงให้สบายใจแล้วก็สร้างกำลังใจฮึกเหิมไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
5: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
6: ความรู้คู่ความสุขนะคะฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ 13:19 นแล้วนะคะแล้วก็บทเพลงอย่ายอมแพ้ที่ก็แต่งโดยเพื่อนของดีเจฝ่าเองคุณตู่ปิตินะคะคุณตู่นี่ก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงที่โด่งดังคือคนดีไม่มีวันตายนะคะซึ่งดีเจฝ่าก็โทรคุยกับคุณตู่คุณตู่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่ในลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทเบญจจินดาค่ะดีเจฝ่าก็เลยประสานไปที่ CEO นะคะพี่อภิวัตรรัตนนาคินซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่ร่วมด้วยช่วยกันก็ได้ไปขออนุญาตนะคะคุณบุญชัยเบญจรงค์คกุลค่ะก็กราบขอบพระคุณพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่บอกว่าถ้าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้ดัดแปลงเนี่ย DJ ฟ้า FM 97เนี่ยเปิดได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็จะได้ฟังบทเพลงไพเราะกับรายการของเราต่อเนื่องต่อไปจริงๆข่าวเราเยอะอยู่แล้วนะคะคุณฟังแต่ว่าแฟนรายการส่วนใหญ่บอกว่าก็ชอบฟังเพลงด้วยใช่ไหมคะก็จัดให้นะดิฉันก็จะพยายามจัดให้อย่างเมื่อวานนี้ก็เปิดเพลงของน้องอ้อศศินาวิมุตตานนท์น้องอ้อบอกโอ้โหไม่ได้ฟังเพลงของตัวเองนานแล้วก็เลยขอบคุณรายการของเรามาด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณน้องอ้อศศินาวิมุตตานนท์ด้วยกับบทเพลงบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เรียนคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นั้นช่วยให้คุณฟังที่มีอาการเหงือกอักเสบเนี่ยสามารถบรรเทาได้อย่าปล่อยไว้นะคะอาจลุกลามเป็นโรคทางช่องปากโรคปริทันต่างๆดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะก็จะได้เหงือกที่แข็งแรงรอยยิ้มที่มั่นใจหลายคนมีอาการเหงือกอักเสบค่ะเหงือกบวมแดงนะคะมีเลือดออดตอนแปรงฟันมีกลิ่นปากเหงือกร่นมีกลิ่นปากนะคะฟันโยกแล้วก็อาจจะมีลุกลามถึงขั้นฟันผุมีหนองได้โอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนที่ต้องรีบไปพบทันตแพทย์เลยนะคะคุณฟังออโรไรส์ค่ะ จะมีส่วนช่วยท่านได้คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณฟังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814914291หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ @oralrice หรือคุณฟังจะสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์นี่สะดวกนะคะใครที่ฟังรายการมองรอบทิศคิดทางข่าวของเราทาง Facebook นะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าด้วยค่ะร้านของ GPO องค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลอันนี้ทางผู้บริหารบอกว่าแฟนรายการไปทำฟันกันที่นี่ก็ซื้ออุดหนุนนะคะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลถนนโยธีร้าน Healthy Mac ค่ะ Healthy Mac นี่ไปตามโรงพยาบาลมีนะคะคุณฟังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตส่วนเส้นพานกตัดใหม่ชวนชาวฝั่งทนที่มาแถวแยกไฟฉายค่ะมีที่จอดรถสะดวกเลยนะคะร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาและก็ร้านยาพิลล่าค่ะก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะสปอนเซอร์จะได้อยู่คู่กับเราต่อในปีถัดไปนะคุณฟังดีเจฝานี่ก็แผนเกษียณเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็อยู่กับแฟนรายการต่อค่ะนะคะราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเนี่ยเชื่อว่าแฟนรายการที่ใช้เนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีก็ลองเปิดใจดูนะคะก็สั่งซื้อออนไลน์ก็สะดวกค่ะนะโทรถามก็ได้0814914291 0814914291ค่ะอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นตอนแรกก็บวกมาดีๆนะคุณฟังอ้าวทำไมเจอแรงขายนะคะคุณฟังแน่นอนล่ะนะตลาดหุ้นขึ้นแล้วก็ต้องขายเป็นเรื่องปกตินะคะแม่บ้านอย่างดีเจฝาแล้วก็แฟนรายการหลายท่านนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะหลายๆท่านที่เป็นนักเล่นหุ้นก็แวะฟังรายการกับดีเจฝาค่ะดีเจฝาเองก็อัปเดตข้อมูลจากโบรกเกอร์ให้ท่านฟังนะคะโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะมีมาพอดีเลยพอจบรายการดิจิฟ้าขออภัยพอจบข่าวภาคเที่ยงเนี่ยก็จะทยอยเข้ามาปิดตลาดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีข้อมูลเข้ามาล่าสุดค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะปิดตลาดการซื้อขายภาคเช้านะคะที่ 1620.87 ลดลงไป 1.03 จุดค่ะดัชนีเปลี่ยนไปติดลบ 0.06% มูลค่าการซื้อขาย 46,284 ล้านบาทนะคุณฟังช่วงนี้ตัวงบเนี่ยกำลังออกมานะตัวไหนงบดีหุ้นก็ดีนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะโกเบกแจ้งแบบนี้มีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยกดดันดัชนีค่ะนักลงทุนจับตาสถานการณ์ในพื้นภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้วันนี้เนี่ยเซตก็ปิดร่วงลงมานะคะทางนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ Most Active Value อันดับ1 PTT ค่ะ 37.75 ลงไป75สตางค์ส่วนหุ้นการบินไทยที่ Silent Period ขายได้วันนี้นะคะก็วันนี้มาเทรดแล้วเมื่อวานนี้เขาปิดที่ 5.65 ค่ะวันนี้เนี่ยเปิดมา 5.80 นะคะแล้วก็ลงมาโลที่ 5.50 ปิดตลาดภาคเที่ยง 5.55 เดี๋ยวมีมุมมองให้ฟังกันในเบรกหน้าด้วยเครดิตบีค่ะกลุ่มแบงค์นะคุณฟังกลุ่มแบงค์เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะทิสโก้แนะนำกลุ่มแบงค์ค่ะ KTB 44.50 เพิ่มขึ้น25สตางค์หุ้นทรูนะคะคุณฟังที่เจอข่าวว่านักลงทุนจีนจะขายเนี่ยนะคะก็เลยปรับลงนะคะ 13.70 ลงไป20สตางค์ KBank 247บาทบวก3บาทเดลต้า271บาทลงไป1บาทกราฟ66.50ลงไป50สตางค์ค่ะ CPO 48.75เพิ่มขึ้น25สตางค์ Advance 375เพิ่มได้บาท1นะคะ PTTEP 149บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BBL ค่ะ194บาทเพิ่มขึ้น2.50 SCB 155บาทเพิ่มขึ้น1.50BDMS 19.70 เพิ่มขึ้น10สตางค์นะคะแล้วก็ SCC ขึ้น XD พรุ่งนี้นะคะคุณฟัง SCC หุ้นปูนใหญ่วันนี้261บาทเพิ่มมาได้5บาทค่ะส่วนวันนี้ตัวของกันกุลนะคะกันกุลก็ราคาตอนนี้นะคะราคาล่าสุด4ราคาล่าสุด5บาทคุณฟังกันกุล5บาทนะคะตัวกันกุลส่วนเดลต้าเนี่ย271บาทค่ะ TTB 3.8 สตางค์นะคะลงมา2สตางค์มาดูความคิดเห็นนะคะแล้วก็หุ้นเด่นค่ะบริษัทซับโกเบกวันนี้บอกว่าดัชนีได้ขึ้นจากแรงหนุนเรื่องสารประกาศระดับการโจมตีอิหร่านนะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารนะกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มแพคเกจิ้งที่ช่วยพยุงดัชนีส่วนวันนี้โกลบอลพุ่งขึ้นนะคะก็คาดว่างบดีนะคะ ส่วน True ก็ชี้แจงเรื่องของ China Mobile ขายหุ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็บอกว่าเป็นการขายหุ้นเพื่อปรับพอร์ตปัดว่าไม่ได้เป็นการทิ้งหุ้นนะคะอ่ะนี่เป็นข่าวที่ True เพิ่งแจ้งมาส่วนหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัว Ncap นะคะ Gobek ให้ Ncap ค่ะปิด4บาทแนวรับ3บาท86แนวต้าน4บาท20ถึง4บาท50 Stop Loss 3บาท80 Ncap เนี่ย Gobek คาดว่านะคะจะค่าสัญญาณกราฟออกมาดีราคาทำ Higher High ค่ะคาดว่าราคามีโอกาสปรับไปทดสอบต้าน4บาท20แล้วก็4บาท50ได้ตั้ง Stop Loss ไว้3บาท80นะคะ SGC ค่ะปิด1บาท80 Gobek ให้รับ1บาท76มองแนวต้าน1บาท92ถึง2บาท Cut Loss 1บาท73นะคะแต่ก็เรียนคุณผู้ฟังนะส่วนใหญ่ดีจะฝากก็จะเล่นหุ้นใหญ่ซะมากกว่านะคุณฟังนะก็เรียนคุณฟังอย่างนี้ละกันนะคะส่วนใครอยากเอาแบงค์นะคะ SCB วันนี้นะคะ ASL ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะคุณฟังว่าราคาปรับขึ้นวันนี้บวกมาบาท50อยู่ที่155บาทแนวรับ153ถึง152บาทค่ะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่156บาท50ถึง158บาท50นะคะคัทลอส152ค่ะบอกก็เล่นตามรอบกันไปละกันนะคะตลาดช่วงนี้หลักทรัพย์ ASL บอกว่าตลาดเล่นรอบตามงบบมจ.นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยมีหุ้นที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวก็คือเรื่องไทยที่เป็นตัวการบินไทยปลดล็อกการขายนะคะหุ้นบ้านปูที่กลับมาเทรดวันนี้นะ TU Global ที่มีงบออกมาดีกว่าที่คาดมองว่ากลุ่มธนาคารนี่แหละค่ะจะมีแรงซื้อกลับนะเป็นกลุ่มที่ตลาดพักเงินเพื่อรอการประกาศงบค่ะคุณฟังก็ SGC ก็ตัวเดียวกันกับที่ Gobek แนะเหมือนกันนะ ASL ให้ซื้อค่ะแนวรับบาท76บาท72แนวต้านบาท84ถึงบาท92แล้วก็คัทลอส1บาท72สตางค์13นาที28นาทีค่ะใครอยากให้ลูกหลานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พลาดไม่ได้ช่วงหน้าติดตามนะคะมีรายละเอียดแล้วก็ยังมีอัปเดตเรื่องของมุมมองการลงทุนกันในเบรกบ่ายด้วยนะคะแล้วก็มุมมองตลาดไทยในช่วงของปี2569นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังเรื่องของโลกโซเชียลนี่ตอนนี้ถือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญมากนะหลานๆของดีเจฝ่าเนี่ยเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์กันแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ได้นะคะและตอนนี้มีโครงการสำคัญซึ่งเปิดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีส่วนเรียนรู้การอบรมแล้วก็เป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอายุ 15-22 ปีค่ะเชิญชวนแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิตอลค่ะดำเนินการโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับพันธมิตรนะคะได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะดิฉันฝ่ายเองอายุเกินแล้วนะคุณฟานจริงๆอยากจะไปอบรมเหมือนกันอยากเป็นครีเอเตอร์ตอนนี้ก็ในบ้านทีทีดิฉันฝ่ายเองก็มีการอัปโหลดข้อมูลไลฟ์สไตล์อย่างวันนี้ทานอะไรที่เป็นเมนูสุขภาพสำหรับสวถ้าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากจะติดตามรู้จักกับดิฉันฝ่ามากขึ้นก็เข้าไปที่บ้านสีดำทีทีได้นะคะก็ใช้ชื่อนี้เลยดิฉันฝ่า FM97 ค่ะรวมทั้งก็มีโชว์เคสด้วยนะคะสินค้าใช้จริงทุกตัวคุณผู้ฟังล่าสุดนี่ก็เพิ่งอัปเดตเรื่องการผูกโบญี่ปุ่นถ้าใครที่ผูกโบแล้วเอ๊ยยังผูกโบไม่ค่อยสวยเพื่อนดิจิฟ่าเนี่ยเขาได้รับการสอนมาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เลยมาผูกโบให้ดิจิฟ่าเลยเออก็ผูกสวยขึ้นจริงๆนะบางทีโบเสื้อเนี่ยเขาให้มาเราผูกไม่สวยเขามีเทคนิคค่ะมีเทคนิคการซ้อนการดึงเข้าไปดูได้นะคะแฟน FM97มากันที่ข่าวที่อยากให้แฟนๆรายการนะแฟนรายการดิจิฟ่าเนี่ยเป็นคน Gen X ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคงมีลูกหลาน Gen Z กันนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครครีเอเตอร์วัยมันอายุ 15-22 ปีทั่วประเทศเลยค่ะร่วมแคมป์สุด Exclusive Digital Creator Camping and Workshop หากคุณฟังมีใจรักการสร้างสรรค์คอนเทนต์ชอบเทคโนโลยีดิจิตอลและก็อยากอัพสกิลกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเป็นโอกาสทองเลยนะคะเปิดโอกาสให้เรียนรู้แบบเข้มข้นได้คอนเนคชั่นเพื่อนใหม่เพียบเลยนะคะโครงการนี้ฟรีค่ะคุณฟังฟรีทั้งที่พักแล้วก็ฟรีทั้งอาหารต้องรีบเอามาบอกแฟนในการอยู่แล้วนะคะให้ลูกหลานไปนะเราอายุเกินกันแล้วเขารับ 15-22 ปีนะดิจิฟาหลัก5แล้วไปเรียนกับเขาไม่ได้นะคะเขาอบรมให้ทั้งที่พักอาหารก็ให้ฟรีด้วย3วัน2คืนจัดเต็มใน6พื้นที่นะคะใกล้ที่ไหนก็สมัครที่นั่นค่ะอย่างถ้าภาคตอนออกจังหวัดชลบุรี 26-28 กันยายนภาคเหนือจังหวัดเชียงราย 3-5 ตุลาคมนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ 10-12 ตุลาคมนี้ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น 17-19 ตุลาคมภาคกลางที่ปทุมธานี 23-25 ตุลาคมภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา 31 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายนไฮไลท์พิเศษในการอบรมนะคะคือพื้นที่อบรมที่ได้กล่าวไปแล้วนะคุณฟังก็คือมีทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือกทม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้อบรมฟรี3วัน2คืนไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลแล้วก็เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยนะคะก็เป็นแคมปิ้งเลยเป็นแคมปิ้งเวิร์กช็อปอบรมความรู้และทักษะรอบด้านในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมืออาชีพแล้วก็ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับ6ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะทั้งนี้คุณฟังเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีแรงจูงใจด้วยนะคะเพราะว่ามีรางวัลให้ด้วยนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาทจากผลงานนะคะรางวัลที่1 15,000 บาทรางวัลที่2 10,000 บาทรางวัลที่3 7,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะคะวัยรุ่นคนไหนอยากจะใช้พลังของสื่อดิจิตอลในการเล่าเรื่องและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตตัวเองก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยฟังรายละเอียดตรงนี้เข้าไปติดตามได้เขามี Facebook Fanpage ด้วยโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิตอลนะคะเป็นการอบรมแล้วก็เวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญตอนนี้บอกเลยว่าขยายเวลาการสมัครค่ะจากเดิมนั้นจะสิ้นสุดการสมัครในสิ้นเดือนนี้นะคะก็ขยับไป
6: เอาขออภัยไม่ใช่กรกฎาคมเป็นวันที่15สิงหาคมนะคะขยับไปเป็นวันที่15สิงหาคมเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้วันที่30กรกฎาคมแต่ว่าขยับไปก็ท่านผู้ฟังให้ลูกหลานไปสมัครกันได้จนถึงเสาร์ที่15สิงหาคมเลยนะคะเป็นการขยายโอกาสเปิดรับสมัครจนถึง15สิงหาคมทางฝั่งเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขาค่ะสะดวกมากนะเพราะว่าเป็นการสแกน QR Code จากภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครนะคะท่านใดมีเป้าหมายในการเป็นครีเอเตอร์นะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีหรืออยากจะเพิ่มทักษะด้านสื่อดิจิตอลนี่ไม่ควรพลาดเลยเข้าไปติดตามได้ค่ะที่ Facebook Fanpage โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิตอลแม่เสียดายรับแค่15ถึง22ปีนะคะแต่ว่าขยายเวลาให้แล้วตามคำเรียกร้องอบรมฟรี3วัน2คืนไม่มีค่าใช้จ่ายชิงเงินรางวัลกว่า 35,000 บาทพัฒนาทักษะดิจิตอลครีเอเตอร์และก็พบเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศด้วยเยาวชนที่มีอายุ15ถึง22ปีค่ะแฟน FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้หุ้นการบินไทยนะคะหุ้นการบินไทยก็เทรดวันแรกค่ะคุณฟังมาดูข้อแนะนำจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบอกว่าการบินไทยเนี่ยจะสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้นในส่วนที่เหลือ 75% ของเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนหรือ 19,802 ล้านหุ้นในวันที่3สิงหาคมและก็จะกลับมาเทรดได้วันที่4กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะอย่างไรก็ตามผู้ฟังจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นการบินไทยที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์เป็นมุมมองของทิสโก้นะคะบอกว่าในช่วงปลดล็อกหุ้น 25% ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยยังคงถือหุ้นไว้ตามเดิมมีเพียงไม่กี่รายที่ปรับลดน้ำหนักลงค่ะอย่างเช่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะธนาคารฐานไทยธนชาติธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะขณะที่บริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้นะคะแล้วก็มีนักธิสิทธิ์นั้นไม่พบการถือหุ้นเกินกว่าระดับ 0.5% ที่ต้องรายงานดังนั้นจะคิดเป็นจำนวนหุ้นสูงสุดทั้งหมดไม่เกินติดลบ315ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 5% ของจำนวนหุ้นที่ปลดล็อกในรอบแรกนะคะคุณฟังทั้งนี้นะคะคุณฟังก็มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ที่มีต่อหุ้นการบินไทยนะคะที่ปลดล็อกไว้วันนี้แล้วเนี่ยนะคะบอกว่ามองว่าการปลดล็อกรอบสุดท้ายนี้ไม่น่าส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนรอบแรกแม้จำนวนหุ้นปลดล็อกเพิ่มขึ้น3เท่าก็ตามส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยจากสัดส่วนการถือหุ้นไทยของต่างชาติโดยผ่านกระดาน NVDR เพิ่มขึ้นและสหกรณ์ทยอยขายบางส่วนแบบบิ๊กล็อตเพราะฉะนั้นแม้อาจความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อการบินไทยค่ะยังคงน่าลงทุนจากการควบคุมการทำกำไรได้ดีหลังผ่านการฟื้นฟูกิจการผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากเส้นทางบินตรงและแนวโน้มการท่องเที่ยวในระยะยาวที่สดใสให้เป้าพื้นฐานไว้ที่7.8

การบินไทยเปิดตลาดมาที่5.80 5.80แล้วก็โลแถวแถว5.50นะคะเคลื่อนไหวอยู่แถวแถวแนว5.55มีผู้ที่ซื้อนะคะประมาณสัก 46% แล้วก็ที่ขายเนี่ย 45% ค่ะคุณฟังไปอยู่ท้ายวันนี้ก็ก่อนติดตลาดภาคเช้าเนี่ยนะคะก็แถวแถว5.85โลที่5.50นะคะแถวแถว5.55นี่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเช่นกันค่ะรวมทั้งหุ้นบ้านปูนะคะคุณฝากบ้านปูวันนี้ก็เป็นหุ้นที่กลับมานะคะวันนี้บ้านปูอยู่แถวแถว15 บาทนะ15 บาทลงเปิดตลาดมา15.50ขึ้นไปไฮที่15.90แล้วก็โลแถวแถว15.10ค่ะตัวหุ้นบ้านปูนะคะเดี๋ยวขอดูมุมมองของนักวิเคราะห์หน่อยนะคะเขากลับมาหลังจากที่บอกว่าหุ้นบ้านปูเนี่ยกลับมาเทรดตลาดใหม่นะคะล่าสุดจากทางทันหุ้นนะคะคุณฟังนะคะทันหุ้นหุ้นบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกลับมาซื้อขายได้ใหม่หลังจากไปควบรวมกับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP เสร็จแล้วราคาเปิดอยู่ที่15.50 บาทค่ะนะความเคลื่อนไหวของหุ้นบ้านปูอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าบ้านปูซึ่งเป็นบริษัทใหม่กลับมาซื้อขายวันแรกอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้วงเงิน 80,000 ล้านบาทเสนอจ่ายปันผลระหว่างการนะคะ 0.4 บาทต่อหุ้นนะคุณฟังโดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่11กันยายน2569นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยอยู่ระหว่าง initial coverage นะคะกำลังติดตามอยู่นะหุ้นบ้านปูมองว่ามีความน่าสนใจบนแนวโน้มการกลับมาพลิกมีกำไรต่อเนื่องในปี69-71ธุรกิจการและก็โรงไฟฟ้าที่มีฐานผลิตในสหรัฐอัตรากำไรเพิ่มขึ้นตามราคาขายได้ประโยชน์จากตลาดสหรัฐเข้าสู่วงจรซัพพลายตึงตัวมีปัจจัยหนุนจาก AI แล้วก็การส่งกอดออกก๊าซ LNG แล้วก็มีอัพไซด์จากการ M&A กระแหล่งก๊าซหรือการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐได้อีกในอนาคตนะคะคุณฟังส่วนเอเชียพาร์ทก็มองพื้นฐานของบ้านปูนะคะภายหลังการควบรวมนะตัวนี้เขาให้แค่14.50 บาทค่ะคุณฟัง14.50 บาทนะคะแล้วก็มองแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2คาดว่าจะปรับตัวเพิ่ม Q&Q หนุนจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงความขัดแย้งของสงครามถ้าจะเข้านี่ก็คือเทรดดิ้งระยะสั้นแล้วก็รับผลตอบแทนจากปันผลที่ 0.4 สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะคะ XD 11กันยายนนะคะคิดเป็น Dividend Yield เนี่ยประมาณ 2.8% อันนี้สำหรับตัวหุ้นบ้านปูที่กลับเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์นะคะปรับเป้าของดัชนีหุ้นไทยปี2569เนี่ยเป็น1,690จุดค่ะจากเดิมที่ตั้งไว้ 1,600 จุดนายอภิชาติผู้บัญเจิดกุลนะคะ CISA ของผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็เปิดเผยว่าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ปรับคาดการณ์การเติบโต GDP ปีหน้าขึ้นเป็น 2.1% จากเดิม 1.7% หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญทิสโก้ถึงรวมผลกระทบจากเงินกู้ก้อนหลัง 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านโครงสร้างพลังงานเข้าไว้ในประมาณการของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ในปัจจุบันแม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่แต่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีความยืดหยุ่นและก็เป็นหลุมหลบภัยได้นะคะมุ่งความสำคัญไปที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจแนวโน้มการลงทุนที่ดีขึ้นนะก็เลยปรับเป้านะคุณฟาร์มจากเซตอินเด็กซ์ปีนี้เนี่ยจากเดิมวาง1,600เนี่ยเป็น1,670จุดนะคะส่วนตัวหุ้นที่แนะนำเลยละกันนะคะเขาก็มีข้อมูลเยอะเลยทีเดียวนะคะก็แนะนำนักลงทุนค่ะให้เพิ่มการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะคะการขนส่งสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะนะก็หุ้นเด่นๆที่มองนะคะบอกเป็นหุ้นที่เป็นเป้าหมายเงินทุนต่างชาติไหลเข้าก็จะเป็น K-Bank KTB GAF PTT CPN ส่วนหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรนะคะในช่วงไตรมาส2นะดีกว่าไตรมาส1เป็นเซนเทลกับคอมเซเว่นหุ้นเด่นแนะนำเดือนสิงหาเป็นเซนเทลคอมเซเว่น CPN GAF K-Bank KTB แล้วก็ PTT นะคะแนวรับเซตอยู่แถว1570ค่ะแนวรับถัดไป1540มองแนวต้าน1630-1640แนวต้านถัดไปที่1660นะคะ
ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเข้าสู่ไตรมาส3ไตรมาส4แล้วนะคะคุณฟังช่วงไตรมาส4เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะคะหลายท่านแนวตอนที่เซ็ตย่อๆก็เก็บไว้เดี๋ยวรอนะคุณฟังลงซื้อขึ้นขายเป็นจังหวะแล้วก็หุ้นค้าปลีกที่เราแนะนำ

0: เดี๋ยวก็ราคาเริ่มดันขึ้นมาแล้วอย่างตัวของ CPO นะคะส่วนวันนี้มีมุมมองเรื่องของทิศทางการลงทุนซึ่งวัดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะก็จะมีการออกข้อมูลมาเพื่อให้นักลงทุนนั้นประกอบการตัดสินใจคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ก็เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะในวันนี้เลยเฟดโก้ Investor Confidence Index ICI ประจำเดือนกรกฎาคม2569ทำการสำรวจระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคมพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีก3เดือนข้างหน้านะคะคือตุลาคม69อยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงค่ะที่ระดับ 146.72 ก็แน่ๆนะคุณว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนักลงทุนนี่ที่เราช้อนต่ำๆกันไว้ที่ต้อแต้ต้อแต้แต่ว่าก็ยังไม่นั่งทับมือนะคุณฟังตอนโลโลมากระช้อนไว้คงจะได้เห็นการร้อนแรงในเดือนที่แล้วไปแล้วนะคะอย่างที่เฟดโก้เขาสำรวจมานะคะปัจจัยที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุดคืออะไรนะคะก็คือการไหลเข้าของเงินทุนค่ะรองลงมาคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและก็สถานการณ์การเมืองในประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะการสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนที่เรียกว่า FEDCO Investor Confidence Index นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงค่ะช่วงค่าดัชนีอยู่ที่120ถึง159เนี่ยวัดได้ถึง 146.72 นะคะความเชื่อมั่นรายกลุ่มของนักลงทุนพบว่ากลุ่มนักลงทุนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวระดับ 119.49 นักลงทุนสถาบันค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงระดับ 126.32 แล้วก็กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศforeign นะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากนะกลุ่มร้อนแรงอย่างมากจะเป็นตัวบริษัทหลักทรัพย์กับกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทั้งนี้ผลสำรวจเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มบุคคลเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 11.9 อยู่ที่ระดับ 119.49 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ปรับเพิ่มเป็น 25.0 อยู่ที่ระดับ 166.67 นักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลง 1.8 นะคะส่วนกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 25.0% อยู่ที่ระดับ 166.67 หุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดเป็นหมวดธนาคารค่ะส่วนหมวดธุรกิจนักลงทุนให้ความสนใจน้อยที่สุดจะเป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ property นะคะก็พูดถึงเรื่องของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเซ็นเดียปรับตัวขึ้นเกือบตลอดทั้งเดือนก่อนจะเจอแรงขายช่วงปลายเดือนได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่างชาติต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากความคาดหวังต่อเสถียรภาพและความต่อเนื่องของนโยบายแล้วก็การฟื้นตัวของภาคการส่งออกแนวโน้มตลาดมีความผันผวนจากความกังวลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟดในระยะต่อไปความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐและก็ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและก็แรงขายหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะคะภายหลังบริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการไตรมาส2ส่วนเซตอินเด็กซ์นะสิ้นเดือนกรกฎาคมปิดที่ 1623.64 ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.04% จากเดือนก่อนหน้าปริมาณการซื้อขายวอลุ่มนี่ 87,397 ล้านบาทนะวอลุ่มเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 48,864 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี69นี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมในตลาดหลักทรัพย์75,864 ล้านบาทนะคะต่างชาติเขาเข้ามาซื้อเนี่ย 75,864 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามก็คือแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังกระทรวงการคลังเพิ่มงบประมาณ GDP ปี69เป็น 2.5% จากแรงหนุนของการส่งออกและการลงทุนความต่อเนื่องของการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เช่นแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีรวมถึงผลประกอบการไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศในปีนี้นะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็แน่นอนติดตามความไม่แน่นอนของนโยบายเฟดค่ะที่ยังคงส่งสัญญาณระมัดระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อความผันผวนของราคาน้ำมันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายและก็ความผันผวนของตลาดการเงินรวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐโดยเฉพาะมาตรการภาษีนำเข้าต่อสินค้าไทยในอัตรา 12.5% ที่อาจส่งผลต่อทิศทางการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะคุณฟังที่ทางด้านของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ก็เปิดเผยมาว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงเพราะว่านักลงทุนว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยการกลับเข้ามาเนี่ยแหละก็คือตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยมีภาวะร้อนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ขณะเดียวกันเรามาลองดูบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวันนี้ซึ่งออกบทวิเคราะห์นะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะวันนี้หุ้นเด่นแนะนำนะคะก็จะเป็นตัว Gulf Global แล้วก็ MTC ค่ะมองว่าเรื่องของการเจรจาวันนี้เนี่ยนะที่สหรัฐอิหร่านเนี่ยเริ่มเจรจากันแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญค่ะคุณฟังส่วนเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยต้องติดตามนะคะเรื่องของการลงทุนที่รับกับโอกาส AI การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกับเรื่องของที่รัฐนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นต่อมาตรการไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพาสนะคะก็เห็นภาพเซ็ตอินดิกกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ยังคนเน้นนะคะคุณฟังหุ้นที่ได้ประโยชน์นะตีมการลงทุนจะเป็นธนาคารมองเป็น K-Bank KTB ค่ะไฟฟ้ากัฟ GPSC กันกูลวาอัพกลุ่มรับเหมามองเป็นตัว Stacon Pylon แล้วก็ Inset นะคะสื่อสารเป็น Advance ค่ะนิคมอุตสาหกรรมเป็นตัวอมตะนะคะส่วนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขอให้เก่งกำไรนะคะหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐเข้าหนุนนะเป็นกลุ่มเช่าซื้อมองเป็นตัว MTC KTC JMT ค่ะกลุ่มเครื่องดื่มนะคะมองตัวอิชิค่ะค้าปลีกมองโกลบอลแล้วก็ดูโฮมท่องเที่ยวในประเทศกรุงศรีมอง ERW AWC แล้วก็เซนเทลนะคะหุ้นที่สามารถจะฟื้นตัวได้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะขออภัยในอีก1ปีไม่ใช่5ปีเห็นแล้วล่ะคุณฟังช่วงนี้เริ่มเห็นสัญญาณเหมือนกันนะคะกรุงศรีแนะนำเป็น AOT นะคะที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว CRC CPO BH แล้วก็ BDMS นะคะ GAF นะคะคุณฟังเป็นหุ้นเด่นค่ะให้ราคาเป้าหมาย74บาท Global 8บาท80 MTC 44บาทอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็มีการพักการกันนะคุณฟังช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ค่อนข้างที่จะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนความหวังเรื่องสงครามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันได้เนี่ยราคาน้ำมันก็จะปรับตัวลงนั่นเองนะคะและขณะเดียวกันค่ะฟังเรื่องของกรณีของเหตุการณ์วันนี้ที่ข่าวเรื่องของ China Mobile จะขายหุ้นทั้งหมดของ True จำนวน 7.81% นะมีการชี้แจงของ True วันนี้นะคะจากข่าวนี้เช่นกันนะคะบอกว่าทางบริษัทได้รับการยืนยันจาก China Mobile ค่ะบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขายหุ้นเพียงส่วนน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนตามปกติและยังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไปอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะคะที่ทางด้าน True เนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงข่าวนี้ด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังดูความเคลื่อนไหวของหุ้น True กันหลังจากที่มีข่าว China Mobile เตรียมขายนะคะก็ลงมาเลยนะคะตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็เจอแรงขายจากข่าวดังกล่าวเนี่ยที่เข้ามาช่วง เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ลงไป50สตางค์ปิดที่13บาท90สตางค์ส่วนตอนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวลงมาโลที่13บาท70นะคะเปิดมาที่14บาทขึ้นไปไฮที่14บาท10ค่ะสำหรับตัวแต่ก็วันนี้นี่ก็คนซื้อหุ้น True 40% นะคะคนขาย 54% ค่ะคนก็ซื้อแถวๆ13บาท80แล้วลงมาโลแถว13บาท70อ๋อดิจะฝากก็ขายไปนะคุณฟังช่วงที่มีข่าวยายสุภาพรนี่แหละโอ้ดิฉันเองก็เป็นผู้เสียผลประโยชน์เลยนะคะตอนนั้นนะคุณฟังคือเราก็ไม่แน่ใจเราต้องเอาออกก่อนแล้วค่ะนะเพราะว่าเงินทองของเราเนี่ยหามาด้วยความลำบากนะฮะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงติดดอยนะก็เลยยังไม่มีจังหวะกลับเข้าไปใหม่ค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะท่านก็ไปเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียมี4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350คนสร้างห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาคนะคะท่านก็ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะก็ภายใต้หัวข้อ Advancing the Indonesia Thailand Strategic Partnership Building Integrated Value Chains in Industry Services and Halal Economy นะคะจัดโดยหอการค้าไทยโดยสภาหอการค้าไทยอินโดนีเซียขอไปจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียด้วยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะกลยุทธ์การสื่อสารเรื่องของตลาดคาร์บอนและก็เรื่องเกี่ยวกับแนวทางของอาหารฮาลาลนั่นเองค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะคุณฟังเชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวกันค่ะนะคะ นั่นก็คือโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคุณฟังก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเนี่ยวันที่12สิงหาคมนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดจำหน่ายบัตรนะเป็นโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาจะมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะเรียกว่าถ้าใครไม่เคยไปชมเนี่ยดิฉันแนะนำเลยท่านไปชมแล้วท่านจะติดใจมากเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอลังการงานสร้างมากๆคุณผู้ฟังแล้วท่านจะรู้เลยว่าการชมโขนนี่ไม่น่าเบื่อนะคะจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะการแสดงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งส่งให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณฟังได้ไปร่วมชมโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดากำหนดจัดขึ้น5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะจองบัตรผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีเวลาอย่าพลาดเลยนะคะไปกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโครงการหลวง2569นี้เริ่มแล้วนะคะแล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12สิงหาคมด้วยปีละครั้งนะคะท่านได้ไปสัมผัสกับของดีจากยอดดอยของโครงการหลวงทั้งผักสดผลไม้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าจากมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และก็หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการหลวงกว่าสินค้านี้หลากหลายมากๆนะ 3,000 รายการเลยและที่ห้ามพลาดคือไอศกรีมอะโวคาโดเมนูยอดฮิตที่หลายคนรอคอยปีละครั้งมานะคะและชมนิทรรศการและความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์และก็ความสวยงามด้วยใครไปก็ถ่ายภาพลงโซเชียลให้ดีฝาได้ชมด้วยนะคะงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เวิลด์ค่ะ1ถึง12สิงหาคม2569นะงานจะมีถึงวันที่12สิงหาคมวันพุธหน้านั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะรายการของเราเสนอสาระสร้างสรรค์ให้คุณฟังได้ฟังรายการมีความรู้คู่ความสุขกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนั่นคือน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะฝากไว้กับแฟนรายการค่ะนะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคณะนักวิจัยนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลความแตกต่างนะคุณฟังไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์พอค่ะใช้แล้วจะติดใจเข้าไปได้ในช่องทางออนไลน์ของ Aurorise นะคะหรือโทรได้0814914291ถ้าไปใน Aurorise Facebook Fanpage เจอดีเจฝาช่วยรีวิวด้วยหรือว่าแอดไลน์ Aurorise ก็ได้หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ในบ้านสีส้มก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Aurorise สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Aurorise Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
9: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแฮมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยู่หน้าจอทีวีเน
2: ี่
1: ยก็หลายช่องอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: หลายช่อง
1: คนเขารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาทัก
2: ครั้งไหน
1: คุณน้อมคุณน้อมคุณน้อมว่างั้นนะตอนที่ไปหมุนหวยอ่ะ
2: หรอหรอ
1: ไปออกรางวัลโอ้โห
2: พี่ไปหมุนมาแล้วหรอ
1: ไปหมุนมารอบหนึ่ง
2: ชวนฝนไปหมุน
1: โอ้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวจะพาไปหมุนนะ
2: สายแรกมาแล้วป้าพอ
3: คร
2: ับสวัสดีค่ะป้า
3: ขอบใจอาจารย์ท่านสองคนค่ะคุณน้ำฝนด้วยค่ะ
1: ครับคุณป้าพอเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงใช่ไหม
3: กะเหรี่ยงค่ะตำลือโดมะพวกกะเหรี่ยงตำลือโดมะ
1: กะเหรี่ยงกะทะกุมะอยู่ที
3: ่ตำลือโดมะเหร
1: ออยู่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนาะนะป้านะ
2: ป้าได้ยินไหมป้า
1: ครับมันก่อนป้าก็โทรมาทีหนึ่งแล้วแหละว่าป้าเนี่ยป้ากับสามีเนี่ยสามีป่วยติดเตียงเหร
2: อ
1: ป้าครับ
3: ไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: สัญญาณโทรศัพท์ป้าอยู่บนดอย
2: ป้าสามีป่วยติดเตียงเหรอคะ
3: ไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: เดี๋ยวหลังไม่เอาไปสายไปโทรมาอีกทีหนึ่งนะ
2: ขึ้นไม่ดี
1: ขึ้นไม่ดีเพราะว่าอยู่ในป่าในเขาในดอยคืออย่างนี้ป้าเนี่ยป้าเล่าให้ผมฟังว่าป้าพอเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงดอยแม่กำเปียง อยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่แล้วมันเป็นสุดดอยสุดเลยนะสุดเลยพอพ้นดอยแกก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยอ่ะนะครับอยู่สุดดอยเลยทีนี้เนี่ยแกกับสามีนี่ก็ติดเตียงแกก็70กว่าแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยสามีได้ทั้งสามีภรรยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่คราวนี้สามีไม่ได้เพราะว่าติดเงื่อนไขมีรถยนต์เก่าทีนี้รถยนต์เก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วทีนี้พอไม่ใช้แล้วป้าก็ไปอุทธรณ์ทีนี้จะไปอุทธรณ์ก็บอกว่าตอนนั้นเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอ27กรกฎาคมครม.ผ่านก่อนน
2: ะ
1: พอผ่านแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค่อยไปนะครับวันที่3วันนี้วันที่4ทีนี้ป้าแกก็บอกว่าป้าก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วไปกรุงไทยเสร็จป้าก็ไปที่อำเภอพอไปที่อำเภอบอกว่าให้ไปที่ขนส่ง
2: โอ้โห
1: ทีนี้ป้าก็เลยย้อนผมเลยอ่ะป้าบอกว่าคุณหนอไหนเหว่าไปที่อำเภอที่เดียโจไม่เหโจเลย
2: ก็คือว่าสต๊อปเซอร์วิส
1: ไม่เหโจ
2: แล้วทำไมแล้วยังไง
1: ป้าไม่ไปแล้วป้าเสีย800โลจ่าดอมไปแล
2: ้วโอ้แล้ว800เอา300คุ้มไหม
1: ป้าไม่เอาแล้วป้าบอกไม่เอาแล้วอ่ะ
2: แล้วยังไงคะพี่
1: ป้ากลับมายังเนี่ยป้า
2: พอ
1: ป
2: ้
1: า
3: ค
1: ่
3: ะ
2: มาแล้ว
1: พอลงมาปั๊บป้าไปอุทธรณ์ที่ไหนนะป้า
3: ถ้าอุทธรณ์เสร็จแล้วก็ถ้าได้จะโทรไปหาอาจารย
1: ์ไม่ไอตอนแรกเนี่ยตอนแรกป้าก็ไปที่ธนาคาร
3: คุณเลย
1: ป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: จากกรุงไทยแล้วไปที่ไหนต
3: ่อป้าอำเภอโทรมันแกเขาบอกเขาจะจัดการให้เองเลย
1: ไปที่อำเภอทีนี้พอไปที่อำเภอเนี่ยก็อำเภอบอกให้ไปขนส่ง
3: ไปที่อำเภอแล้วก
1: ็
3: บอกเมื่อกี้ทางใครไม่รู้โทรมา2คนผ
1: ู้
3: หญิงคนผู้ชายโทรมาทีหลังบอกว่าเขาจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงแล้วนะเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
1: คืนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมคุยก่อนเข้ารายการว่าป้าไปกรุงไทยกรุงไทยก็ไป
3: ที่เจ้าไม่เล
1: ี้ยป้าไม่ก็ได้ยินใช่แล้วเนาะ
3: โนเมล่า
1: สัญญาณโทรศัพท์บนดอย
2: ป้าพูดว่าอะไรนะเมื่อกี
1: ้อ่ะเอาแล้วครับป้าครับนะ
2: ป้
1: าเดี๋ยวดูทางโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวเขาประกาศแล้วก็ป้าก็โทรหาผมนะ
3: ค่ะถ้ายังไงอาจารย์โทรหรือพอบ้างจะโทรหาอาจารย์นะ
1: ครับ
3: จะไปคุยให้เขาที่โบสถ์วันอาทิตย์ให้เขาฟัง
1: นะแล้วว่าตอนนี้ทางอำเภอแม่ริมเนี่ยติดต่อป้า
3: ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนนะคะ
1: ครับ
3: เป็นลูกเรียนในหน้าที่การงานนะคะ
1: ครับป้าครับ
2: สาธุคุณป้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็
1: คืออย่างนี้เล่าฟังต
2: ่อ
1: คือพอป้าไปอุทธรณ
2: ์
1: ป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยพอไปกรุงไทยก
2: ็บอกให้ไป
1: ที่อำเภ
2: อ
1: ก็เหมือนกับไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปที่อำเภอเพราะว่าป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถของสามีคือประเด็นของสามีนะผมไม่ใช่ตัวป้านะป้าสามีเนี่ยคือชื่อชันชัยคิริพจนนะครับคิริพจนเนี่ยเป็นตำแหน่งก็คือเ คือเป็นนามสกุลที่เหมือนกับเขาตั้งให้ชาวเขาว่าคีรีแปลภูเขาผจญบนอยู่ภูเขาว่าเนี่ยแหละนะคีรีเนี่ยนะทีนี้ก็
2: พอไปอำเภอแล้ว
1: พอไปที่อำเภอบอกให้ไปที่ขนส่งพอไปที่ขนส่งป้าก็บอกว่าป้าโลจ่าดอมาแปะล้อแล้วป้าหมกเงิงแล้วป้าไม่ไปแล้วป้ายอมแล้ว
2: ป้าเอาสาว
1: ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมประสานงานให้ผมก็เลยเอาเรื่องของป้าพอนี่แหละ
2: ไปที่ไหนคะ
1: ส่งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินั่งทำงานอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยก็บอกท่านสิริพงษ์ท่านครับมีเรื่องนี้ครับท่านครับช่วยป้าด้วยนะท่านบอกได้ครับท่านสิริพงษ์รับปั๊บเลยพอท่านสิริพงษ์รับปั๊บเนี่ยนะครับทีมงานโทรไปอีกทีหนึ่งเนี่ยป้าก็เลยบอกว่ามีอำเภอโทรมาแล้ว2ราย
2: โทรมา2
1: นั่นคือหลังจากที่ท่านสิริพงษ์สั่งการ
2: เป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1
1: ท่านสิริพงษ์สั่งการไปทางอำเภอแม่ริมก็เลยบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะช่วยป้าทีนี้ผมก็ไม่ได้แจ้งคนเดียวในเวลาแจ้งเรื่องนี้นะ
2: แจ้งกี่คน
1: แจ้งไปที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังด้วย
2: ด้วยหนึ่ง
1: ท่านละวรนแสงสนิทท่านละวรนก็บอกว่า เดี๋ยวขอเลข13หลักของป้ามาเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบให้
2: ที่จดแล้วนี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: ที่คุยกับป้าพอก่อนเข้ารายการ
1: ก็เลยส่งข้อมูลของ
2: ป้าพอของสามีป้าพอ
1: ให้กับท่านละวรนแสงสนิทเดี๋ยวท่านตรวจสอบให้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออยากเรียนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนนะครับใครทำได้ทำใครทำไม่ได้ก็จะเอื้อเฟื้อดูแลประสานให้เกิดการอำนวยความสะดวกลดภาระชาวบ้านให้มากที่สุดท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีกรมการปกครองนฤชาท่านก็เรียกประชุ
2: ม
1: แล้วก็มอบหมาย878อำเภอแบบ one stop service อ
2: ย่างที่ตัวอย่างบ้าน
1: ใครมาไม่ได้ทางอำเภอต้องไปหาม าไม่ได้อำเภอต้องไปหาอยู่บนดอก็ต้องคือดอไป
2: คือดอเข้าไปทั้งหมดเลย
1: ก็ต้องไปหาชาวบ้าน
2: อย่างเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์เนี่ยไปถึง 90%
1: ที่บ้านสร้างก็ไปถึง 90% เนี่ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางการปฏิบัติทีนี้พอมันมีช่องว่างที่แม่ริมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกท่านสิริพงษ์ท่านทราบเรื่องนี้ท่านก็เลยประสานนะครับบอกท่านปลัดอยากให้ทุกอำเภอครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือนโยบายของรัฐบาลท่านทำอย่างตรงไปตรงมาชาวบ้านมีความสุขนะอย่าให้เขาตกหล่นอีกเลย
2: 878อำเภอ
1: ใช่878อำเภอเราทำหน้าที่ของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ดีที่สุดและจะทำไปจนถึงวันที่31สิงหาคม
2: ใช่
1: และถ้าตรงไหนติดขัดใครยังไม่ได้อีกท่านบอกมานะผมก็จะส่งท่านรัฐมนตรีอีกนะนะครับฝากทุกอำเภอด้วยนะท่านน
2: ะ
1: ชาวบ้านเขาดูอยู่เนาะรัฐบาลเขาก็ตั้งใจมือไม้ก็ต้องแข็งขันทำงานขยันขันแข็ง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปที่ลุงสวัสดิ์ครับสวัสดีครับจากสุราษฎร์ธานีลุงครับ
2: คุณลุงสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุงเอานอสอ3ที่ราบทำนาข้าวใกล้ปากน้ำบ้านดอนไปออกโฉนดเจ้าหน้าที่รังวัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี64แต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้โฉนดเหรอฮะ
4: ครับไม่ได
1: ้คือป้าลุงสวัสดิ์มีที่ดินอยู่ปากน้ำบ้านดอนอ่ะเนาะสุราษฎร์ธานีอ่ะเนาะ
4: คร
1: ับ เอานอสอ3ไปออกโฉนดมาตั้งแต่64แต่ว่าถึงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้โฉนดใช่ไหม
4: ครับไม่ได้จริง
1: แล้วมีใครติดต่อกลับมาหาลุงบ้างหรือยังเนี่ย
4: ไม่มีใครติดต่อมาเลย
1: ไม่คืบหน้าเลยใช่ไหม
4: ไม่คืบเลย
1: แล้วที่ไปตามล่าสุดไปตามเมื่อไหร่
4: ประมาณ2เดือนกว่าแล้ว
1: เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอบคุณลุงว่าอย่างไร
4: รอไปก่อนหน่อยไม่ใช่ของคุณคนเดียวมันหลายมันมากมายวะ
1: อ๋อรอไปก่อนไม่ใช่ของคุณคนเดียวแล้วเงินเดือนนี่ต้องรอไหม
2: ไม่ต้องนะเข้าตามตรงนะ
1: ตรงนะ
2: ตรงวัน
1: อ๋อไม่รอ
2: เงินเดือนเงินของรัฐบาลนะ
1: เหรอ
2: ของฝนได้ตรงนะ
1: แต่ต้องลุงนี่ต้องรอไปก่อน
4: ครับ
1: ลุงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประสานงานให้นะ
2: ค่ะ
4: คร
1: ับ ทีมงานผมต้องทำงานเร่งด่วนครับนะขอคำตอบเรื่องนี้ว่าจะได้ทราบว่าติดขัดปัญหาตรงไหน64 65 66 67 68 69
2: ใช่4ปีมั้ย
1: เกือบ5ปีเต็มนะเกือบ5ปีนะที่ติดขัดอยู่ตรงนี้นะ
4: ครับ
1: นะครับได้ครับลุงเดี๋ยวตามให้ครับลุงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดิ์
4: สวัสดีครับ
1: คือจริงๆผมจะไม่ตามทุกรายนะแต่ว่าดูที่อาการหนักๆนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้แกคุณลุงอายุมากแล้ว
1: คุณลุงอายุ80กว่าแล้วครับลุงกับป้านั่งพอถึงเวลารายการเรามาปั๊บลากเชี่ยนมากอะไรมาอยู่หน้าจอเฝ้าอยู่หน้าจอทุกวันว่าเมื่อไหร่เราจะพูดถึงเรื่องของลุง
2: อ๋อหรอนี่เขาโทรมานานแล้วเหรอ
4: เมื่อวานก็อยู่หน้าจอที่ตำแหน่ง
1: เมื่อวานก็อยู่หน้าจอเพราะว่ามันไม่ทันเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ให้รอเหมือนกันมาถึงเราก็ให้รออีกเพราะเรื่องมัน
2: บางทีเวลามันไม่หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จะคุยสัก10คนบางทีคุยยาวเหลือ5เหลือ4เหลือ6อย่างเงี้ยนะครับลุงเดี๋ยวตามให้นะลุงนะครับสวัสดีครับลุง
2: สวัสด
4: ีครับ
1: ครับ
2: อ๋อเหรอแกมานั่งรอขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นั่งรอทุกวันเหมือนนั่งดูนั่งเหมือนนั่งรอดูหนังตะลุงอยู่หน้าจอเลย อยู่สุราษฎร์ธานีนี่ผมก็ถามว่าจริงๆเนี่ยทีมงานก็เคยโทรไปหาลุงเพื่อจะเข้าสายมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ไม่รับสายผมก็บอกทำไมไม่รับสายลุงเมาอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ไม่รับสายบอกไม่เมาไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมายาเลยตั้งแต่หนุ่มยันปัจจุบัน80กว่าเนี่ยน
2: ะ
1: ผมบอกจริงหรือเปล่าบอกจริงขอคุยกับป้าหน่อยได้ไหมป้าจริงป้ามึงไม่เคยกินเหล้าเลยเนี่ยแล้วลูกดูแลดีไหมดูแลดีมากอาบน้ำป้อนข้าวตั้งกับข้าวให้กินทุกวันแล้วไปทำงานโอ้นี่ลุงหวาดป้าวันเพ็ญ
2: อ๋อหรอเดี๋ยวช่วย
1: อยู่สุราษฎร์ธานีคนสุราษฎร์
2: คุณสุราษฎร์อ
1: ยู่สุราษฎร์อยู่บ้านดอนน่ะแล้งปะนี้แล้วคนสุราษฎร์บ้านดอน
2: แล้งปะนี้อ
1: ่ะแล้งสำเนียงนี
2: ้อ๋อแล้วพี่แล้งพะไ
1: นแล้งถ้าบ้านเรานครน่ะแล้งปะนี้
2: โอ้โหดุดันน่ากลัวตกใจ
1: ถ้าสุราษฎร์รับมาสุราษฎร์ก็แล้งเน้อๆน่ะแต่ถ้าผลสุราษฎร์ปั๊บหวาพลือหลับฝน
2: หวาพลือว่ะน้อง
1: ถ้าเลยนครไปนี่แต่ถึงสงขลากับคนฝนพันพรือกินข้าวแล้วยัง
2: แล้วไปนคร
1: นครพันพรือกินข้าวแล้วไหมเออแต่ถึงสุราษฎร์บอกกินข้าวยังกินข้าวก่อน
2: ไม่ทำไมสำเนียงต่างกันอย่างเงี้ย
1: ต่างกัน
2: เดี๋ยวอันนี้ประสานให้กับพี่คุณลุงสวัสดิ์คงชื่นนะ
1: เดี๋ยวตามให้นะลุงนะเข้าใจ
2: แต่ตอนนี้ป้านฤมลมาพร้อมแล้ว
1: ตามเรื่องป้ามา3วันแล้วเหมือนกันนะ
2: คนนี้เหรอ
1: ป้านฤมลใช่ป้าครับสวัสดีครับ
5: ป้า
1: เรื่องที่ดินกับเรื่องบัตรพัสดุที่สุพรรณไงจำได้ไหมยังน้องฝน
2: จำได้สิพี่น้อง
5: จำได้ก็จำได
1: ้เดี๋ยวจะได้ประสานกับท่านธนรักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านทราบเรื่องแล้วท่านทราบเรื่องแล้วเพราะว่าเอาย้อนทวนอีกทีนะว่าคุณพ่อเมื่อ2510
2: คุณพ่อยกที่ให
1: ้ใช่ตำรวจ
2: สถานีตำรวจ
1: สร้างโรงพัก
2: ใช่
1: ที่อำเภอด่านช้างจังหวัด
2: จังหวัดอะไร
1: สุพรรณ
2: แล้วหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอำเภอเขาเลิกไปก็เหลือแต่ป้อมตำรวจทีนี้ป้าที่ป้าอยู่ข้างหลังป้อมตำรวจ
2: เป็น
1: ออกมาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไอ้ต้องเสียค่าเช่าทางเข้าออก
2: ให้กับธนรักษ์ถูกไหม
1: ถูกต้องนะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็เลยทีมงานก็ขอประสานไปที่ท่านณัชชานันท์อภิรักษ์ธนกุลธนรักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะธนรักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีผู้สายค่ะ
1: ครับท่านได้ตรวจสอบเรื่องของป้านฤมลแล้วใช่ไหมครับ
6: เมื่อวานนี้นะคะก็ทางทีมงานสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณป้าทันทีเลยค่ะลงไปที่ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวค่ะ
1: ครับ
6: พบว่าตัวทางเข้าที่คุณป้ากล่าวถึงนะคะก็คือเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของป้อมตำรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: ครับ
6: ทีเนี้ยคือบ้านของคุณป้าจริงคือได้มีส่งข้อมูลไปให้ทางทีมงานด้วยแล้วนะคะจะเป็นหลังที่มีกำแพงอิฐบล็อกอะค่ะ
1: ครับ
6: อยู่คือตัวบ้านของคุณป้าติดถนนสามารถเข้าออกได้แต่ว่าคุณป้าจะมีที่ดินของคุณป้าและญาติอยู่ด้านในอีกที่เป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกซึ่งจะต้องใช้ทางเข้าออกผ่านที่ราชพัสดุแปลงเนี้ยค่ะ
1: ครับ
6: จากการที่ลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับคุณป้านะคะก็ทำให้ทราบว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ทางสำนักงานตำรวจเนี่ยจะทำการตั้งวัดสอบเขตที่ดินให้มันแน่ชัดแล้วคุณป้าอาจจะเข้าใจว่าทางรัฐเนี่ยจะปิดทางเข้าออกไม่ให้ป้าเข้าออกก็ได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจในพื้นที่ด้วยตำรวจก็ได้ให้ข้อมูลว่าก็ได้มีการให้คำแนะนำไปว่าโดยปกติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้วค่ะ ราษฎรหรือประชาชนจะเข้าใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องดำเนินการโดยการเช่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆอีกอย่างกรณีเนี้ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ด้านในที่ไม่มีทางเข้าออกหลายแปลงเราก็คุยกับทางตำรวจว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้คลายความเดือดร้อนลงได้ก็คือเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจกับสำนักงานทางหลักพื้นที่นะคะก็จะร่วมมือกันโดยตำรวจจะส่งคืนที่รับพัสดุแปลงนี้บางส่วนเพื่อเอามาให้เป็นทางเข้าออกแก่ราษฎรกลุ่มนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการที่จะปิดทางเข้าออกแต่อย่างใดค่ะ
2: อ
6: ันนี้สอบถามคุณป้าว่าเอ๊แล้วทำไมไม่มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีล่ะตามที่ตำรวจให้คำแนะนำป้าก็บอกว่าพี่รู้จักว่าธนารักษ์ทำอะไรแต่ว่าทางรายการดังกว่าก็เลยติดต่อไปทางรายการ
1: ป้าที่นั่งรถเข็นนี่ใช่ไหมท่านครับ
2: ใส
6: ่ที่นั่งเก้าอี้ค่ะแกจะถือวอลเกอร์สามขาเพราะว่าแกน่าจะเพิ่งไปผ่าหลังมาค่ะ
1: เห็นท่านนัทนันก็ไปด้วยนี่อยู่ในภาพเลยนะท่านก็ลงไปด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะ
6: เมื่อวานในที่พอรายการออกอากาศค่ะทางทีมของสำนักงานก็ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทางตำรวจนะครับก็คือที่เวลาชาวบ้านยกให้ทางตำรวจนะมันก็จะคืออย่างนี้ท่านอยากอันนี้ขอความรู้ท่านด้วยว่าเวลาชาวบ้านยกให้ทางราชการเนี่ยหน่วยใดหน่วยหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยที่เหล่านี้มันจะถูกมาเป็นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนารักษ์โดยเป็นที่ราชพัสดุโดยขั้นตอนมันเป็นยังไงได้นะ
6: คือถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านนะคะจะอุทิศที่ให้ทางราชการใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานต่างๆเช่นกรณีเนี้ยอุทิศให้เป็นสถานีตำรวจค่ะก็จะต้องไปดำเนินการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะจากผู้ยกให้มาเป็นกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ค่ะถ
1: ้
6: าในต่างจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินการโดยธนารักษ์พื้นที่ไปเซ็นรับโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าของที่ค่ะ
1: คือถนนก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ตัวถ้าเกิดกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวถนนเนี่ยคือหมายถึงถนนที่ประชาชนใช้สัญจรทั่วไปหรอคะ
1: ใช่สมมติว่าชาวบ้านบอกอายกที่ถนนส่วนบุคคลให้กับอบต.หรือเทศบาล อย่างนี้เป็นต้นสมมติเนี่ยอันนี้ต้องถึง
6: ถ้าแบบนั้นไม่เป็นที่ราชพัสดุ
1: อ๋อไม่เป็ นเป็นทางสาธารณประโยชน
6: ์พลเมืองใช้ร่วมกันค่ะ
1: แต่ว่าถ้ายกที่เพื่อจะให้ส่วนราชการใดส่วนการหนึ่งไปสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะต้องมาทำเป็นที่ราชพัสดุถูกต้องนะท่านเนาะ
6: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนของป้าพอจะมีทางออกแต่ญาติที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันต้องผ่านที่ตำรวจแล้วก็พอจะมารังวัดและจะมีการปิดทางเพราะฉะนั้นก็ตกลงจะมีการคืนทางให้กับ
6: ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะคือปัจจุบันเนี้ยทางคุณป้าแล้วก็คือครอบครัวของญาติคุณป้าก็ใช้ที่บริเวณเนี้ยคือตรงที่ป้านั่งเนี่ยค่ะในภาพเนี่ยค่ะ
1: ครับ
6: ก็คือเขาออกอยู่แล้ว
1: ครับ
6: ไม่ว่าจะเข้าออกอยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรด้านหลังก็คือใช้ตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
6: แต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันคิดว่าพอรังวัดแล้วจะปิดทางอะไรเงี้ยค่ะป้าก็คือลักษณะว่าเอ้ยแบ่งคืนเนี่ยแบ่งที่ตรงเนี้ยยกให้ป้าสักบางส่วนได้ไหมเป็นทางเข้าออกทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็คืออธิบายตามกฎหมายระเบียบของกรมทางหลวงจริงๆว่าไม่สามารถที่จะเอาที่หลวงเอาไปให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งได้โดยถือกรรมสิทธิ์เอาอะค่ะแต่ว่าจะดำเนินการเข้าทำประโยชน์ได้โดยการเช่าอันนี้เป็นกรณีโดยปกติทั่วไป
1: เป็นการอธิบายความแบบนี้ทีนี้ป้าแกก็รู้สึกบ่นน้อยใจข้อที่ ที่ตำรวจตรงนี้เขาพ่อฉันเมื่อปี2510เนี่ยเขายกให้นี่แล้วทำไมฉันกับญาติจะต้องมาเช่าที่ด้วยล่ะผมก็เลยตั้งคำถามสงสัยไม่มีหัวใจอ่ะตกลงมีใช่ไหมท่าน
6: มีค่ะเขาก็แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์แต่ว่าป้าก็บอกว่าไม่รู้ธนารักษ์ทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ป้าสำนักงานธนารักษ์ก็มีทั่วประเทศเลยถ้าเกิดที่สุพรรณก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะมีอะไรอ่ะมาติดต่อธนารักษ์ได้เลยเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำค่ะ
1: ครับป้าครับ
7: จ้า
1: ตาแจ้งแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหม
7: จ้าเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะญาติพี่น้องทุกคนรู้แล้วนะ
7: จ้า
1: สบายใจแล้วนะ
7: จ้า
1: เมื่อวานพี่ตำรวจก็ไปด้วยเนี่ยบอกป้าไม่ต้องดุกดิกเดี๋ยวจะดูให้ก็เรียบร้อย
7: ต้องดุกดิกถ้าดุกดิกก็ปิดทางแน่
1: ถ้าดุกดิกปิดทางก็เรียบร้อยสรุปว่ายังไงครับทางนี้ให้ท่านรักท่านได้สรุปอีกทีครับท่านครับกรณีของคุณป้าเชิญครับท่าน
6: ขออนุญาตสรุปแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวทางขั้นตอนกระบวนการระเบียบของทางราชการเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์กับสำนักงานตำรวจเนี่ยก็คือจะคุยกันเพื่อให้ตำรวจคืนที่ดินมาเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์จะประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลตรงบริเวณนั้นนะคะคืออาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนเพื่อให้เขามาดูแลเรื่องของการทำทางเข้าออกกรณีที่ว่าอาจจะแบบปรับทางจากทางดินลูกรังมาเป็นหินทุกหรือว่าอะไรเพื่อจะได้มีหน่วยงานที่เขาใช้ที่เป็นที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: ค่ะ
6: เพื่อที่ว่าป้าก็จะได้มั่นใจว่าตรงเนี้ยเป็นทางเข้าออกที่ป้าแล้วก็เครือญาติสามารถใช้ได้แต่ต้องเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่าตัวกรรมสิทธิ์ของที่ดินยังไงก็คือยังคงเป็นของรัฐแม้ว่าในอดีตจะมาจากคุณพ่อหร
1: ือ
6: ว่าคุณปู่คุณย่าของป้าในการยกให้ทางราชการก็ตามค่ะก็ต้องนำเรียนตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือท่านจะคุยตำรวจแล้วก็กันส่วนทางนี้ให้กับชาวบ้านได้ใช้แต่ทางนี้ก็ยังเป็นทางของที่ราชพัสดุที่ได้รับการอนุทิศมาให้เนาะแต่ว่าชาวบ้านก็จะใช้ไปตลอดถูกต้องไหมครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นมาช่วยดูแลลงหินคลุกให้ชาวบ้านก็เข้าออกอำนวยความสะดวกได้เพราะถือว่าเป็นที่ราชพัสดุทางท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณได
2: ้ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: ชื่นใจจังเลยได้คุยกับท่านณัฐชนันท์เนี่ย
2: โอ้เคสนี้เราตามมาหลายวันแล้ว
1: ทุกจังหวัดจะมีธนารักษ์จังหวัดเหมือนกับผู้ว่าก็มีทุกจังหวัดธนารักษ์ก็จะมีทุกจังหวัดใช่ไหมใครที
6: ่
1: ถ้าที่ดินที่ไหนที่มีที่ดินอยู่นะครับแล้วก็มาถึงที่ดินราชพัสดุอยู่ราชพัสดุก็จะหาประโยชน์เข้ารัฐเนี่ยโดยการจะให้ชาวบ้านมาเช่าถูกต้องไหมครับมีตึกก็ให้เช่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะก็คือที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ในราชการแล้วค่ะเราก็นำมาจัดหาประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือว่าผู้สนใจเนี่ยคือเช่าแล้วเงินรายได้ที่เราได้จากการเช่าก็นำส่งเข้าแผ่นดินเป็นภาษีที่เอากลับมาดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
6: อันนี้คือเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเงินบาททุกสตางค์ที่เราเก็บจากค่าเช่าค่ะก็นำเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินค่ะ
1: ครับผมนะคุณป้า
7: จ้า
1: เรียบร้อยไหม
7: เรียบร้อยค่ะ
1: พอใจไหม
7: พอใจค
1: ่ะไหนขอบคุณท่านณัฐชานันท์หน่อยสิ
7: จ้าขอบคุณ
2: ท่านณัฐชานันท์
7: ท่านธนรักษ์ที่ช่วยเหลือป้า
2: ค่ะ
7: แล้วก็ขอบคุณคุณถนอมด้วยแล้วก็คณะของท่านที่กรุณาป้าแล้วก็ตำรวจด้วยป้าขอบคุณมากๆเลยเมื่อคืนป้านอนหลับ
1: นอนหลับหลังจากนอนไม่หลับเนาะผมก็
7: นอนไม่หลับมานานเลยว่าป้าใจไม่ดีกลัวเขาปิดทางแล้วลูกหลานเล่นจะออกยังไงต่อไปข้างหน้าเงี้ยป้ากลัวมาก
1: อันนี้คือสิ่งที่ป้ารู้สึกนะทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกบ้างนี้ต้องเรียนท่านณัฐชานันท์ด้วยเนา
2: ะ
1: ว่าเวลาผมเจอความทุกข์ของชาวบ้านแบบนี้ครับท่านผมจะมีความรู้สึกเดือดร้อนไปกับชาวบ้านก่อนอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมรัฐไม่ดูแลไม่อธิบายไม่ทำความเข้าใจทำไมไปปิดทางเขาไม่มีหัวใจหรือเปล่าพอได้ยินท่านได้อธิบายความอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ผมชื่นใจนะและถ้าจะล่วงเกินจากการวิพากษ์วิจารณ์ของผมต้องขออภัยแต่ว่าถ้าผมทำงานแบบไม่รู้ไม่ชี้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปัญหาป้าไม่มีทางจะได้รับการแก้ไขเลยท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับ
6: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: อันนี้นำเรียน
6: เข้าใจในบทบาทของแต่ละคนค่ะเพราะว่าทางกรมธนารักษ์เองอะค่ะโดยการนำของท่านอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะก็ได้ให้นโยบายกับธนารักษ์พื้นที่ทุกคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่อะค่ะว่าการดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านผู้เช่าหรือแม้กระทั่งส่วนราชการเองอะไรเงี้ย
1: ค
6: ือเราอย่าได้นิ่งนอนใจหากพบว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็คือให้เราลงพื้นที่ทันทีเพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เรื่องอะค่ะสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ค้างคาอยู่และก็เป็นปัญหาที่จะให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจอะค่ะ
1: คร
6: ับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักของกรมธนารักษ์เลยค่ะ
1: ทางอธิบดีท่านพรชัยใช่ไหมครับ
6: ท่านอธิบดีอัครุตสนธยานนท์ค่ะ
1: อ๋อท่านอัครุตนะฮะครับท่านครับก็ขอบพระคุณท่าน
2: ณัฐชานัน
6: ท์ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากเมื่อวานที่ไปพบกับคุณป้าค่ะแล
1: ้
6: วปรากฏว่าป้าไม่รู้จักกรมธนารักษ์ขออนุญาตเวลาสักเล็กน้อย
1: ได้ครับเจอเลยครับท่านครับดีครับ
6: พูดถึงภารกิจของกรมธนารักษ์นิดนึงนะคะเน
1: ื่อง
6: จากกรมธนารักษ์อะค่ะเป็นกรมที่เหมือนจะมี5กรมอยู่ในกรมเดียวนะคะก็อยากจะพูดคร่าวๆว่ากรมเราทำอะไรบ้างนะคะภารกิจแรกหลักๆเลยก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ก็คืองานบริหารจัดการที่ราชพัสดุก็คือเราจะดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศสมมติว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณนะคะก็ดูแลที่ราชพัสดุในสุพรรณท
1: ั้
6: งในเรื่องของการให้ราชการใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานบ้านพักต่างๆที่เหลือจากราชการใช้ก็นำมาจัดหาประโยชน์จัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดินหรือว่าพัฒนาเป็นโครงการต่างๆเช่นอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดก็อาจจะมาเช่าพื้นที่เราก็ได้อย่างเช่นโรงงานน้ำตาลเป็นต้นนะคะรายได้จากการจัดหาประโยชน์เนี่ยก็คือนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอ
1: ัน
6: นี้ภารกิจที่หนึ่งนะคะภารกิจที่สองก็คืองานด้านประเมินราคาทรัพย์สินตัวที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมธนารักษ์ดำเนินการอยู่ค่ะราคาประเมินที่ดินนะคะคือทำอะไรก็คือราคาที่ดินที่เราเวลาเราไปสำนักงานที่ดินถ้าเกิดท่านจะโอนที่ราคาที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ก็คือมาจากกรมธนารักษ์เป็นคนทำส่งให้สำนักงานที่ดินใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาไปคำนวณเป็นฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะอันนี้ภารกิจที่สองของเรานะคะภารกิจที่สามก็คืองานด้านการผลิตเหรียญกระสาบค่ะโรงกระสาบของเราตั้งอยู่ที่รังสิตก็ทำหน้าที่ในการผลิตเหรียญกระสาบที่เราใช้ใจใช้สอยกันในทุกวันนี้ค่ะเหรียญ10บาท5บาท1บาท2บาทที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เหรียญกระสาบที่ระลึกที่สวยๆค่ะในโอกาสสำคัญต่างๆมีเหรียญเงินเหรียญทองอันนี้ก็เป็นภารกิจของกรมธนารักษ์ค่ะภารกิจต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเหรียญก็คือการกระจายเหรียญไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือมีเหรียญใช้อย่างเพียงพอเหรียญไม่ขาดตลาดซึ่งเราก็จะมีฮับหรือว่าศูนย์กระจายเหรียญต่างๆอยู่ในภูมิภาคที่เชียงใหม่นครสวรรค์อุบลขอนแก่นแล้วก็สงขลาสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี
1: ครับ
6: ค่ะอันนี้คือเป็นฮับใหญ
1: ่
6: ๆส่วนกองบริหารเงินตาที่กำกับอีกทีก็จะอยู่ตรงรังสิตอยู่ใกล้ๆกับโรงกระสาบที่ผลิตเหรียญค่ะ
1: ครับ
6: ภารกิจสุดท้ายก็คือเรื่องของการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินก็จะทำหน้าที่ในการเก็บดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าที่เป็นเงินตราโบราณที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ที่อยู่ในความดูแลด้วยค่ะเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินต่างๆที่เราดูแลบำรุงรักษาให้ประชาชนได้ชื่นชมแล้วก็รู้ความเป็นมาของประวัติของทรัพย์สินของเราซึ่งมันมาจากวัฒนธรรมรากฐานของบ้านเมืองเราที่สร้างมาเป็นทรัพย์สินพวกนี้ค่ะอ
8: ัน
6: นี้เป็นภารกิจหลักๆของกรมธนารักษ์ค่ะ
1: เหรียญท่านทำให้คิดถึงธนบัตรและใครทำครับธนบัตร
6: ธนบัตรเป็นแบงค์ชาติค่ะ
1: อ๋อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดพิมพ์เนาะแต่ว่าถ้าเหรียญคือธนารักษ์โรงกระสาบที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: และถ้าสมมติท่านมีที่สักแปลงหนึ่งแล้วชาวบ้านชุมชนจะรวมตัวกันขอใช้เพื่อประโยชน์สังคมสาธารณะนี้สามารถทำได้ไหมครับถ้ามี
6: คือถ้าสมมติว่าเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนใหญ่ส่วนราชการในพื้นที่อย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศบาลหรืออบต.ค่ะเขาก็จะนำโครงการมาทำการขออนุญาตใช้กับสำนักงานธนารักษ์ค่ะ
1: แต่ไม่เป็นเจ้าของแต่เป็นลักษณะ
6: ของส่วนราชการขอใช้ค่ะคนที่จะขอใช้ได้ก็คือจะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายเท่านั้นค่ะถ้าเป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็จะต้องเป็นในเรื่องของการจัดหาประโยชน์โดยการเช่าค่ะ
1: ครับได้ครับท่านครับต้องขอบพระคุณท่านมากท่านจำชื่อผมไว้ด้วยนะชื่อถนอมนะท่านนะเพราะว่าผมเจอคนอย่างท่านเนี่ยผมก็ต้องหาท่านอีกแหละขอความรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนคนทั้งประเทศด้วยเนาะในสิ่งที่ท่านอธิบายความเมื่อสักครู่นี้เนาะ
8: ค่ะ
6: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ครับ
6: แต่ถ้าเกิดมีประเด็นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือราคาประเมินนะคะในแต่ละจังหวัดก็สามารถติดต่อไปที่ธนารักษ์พื้นที่แต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ลงพื้นที่ไปเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาอธิบายได้ชัดเจนมากกว่าค่ะ
1: งั้นมีหนึ่งคำถามครับท่านครับมีหนึ่งคำถามอันนี้คำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ชมรายการของเราเนี่ยนะครับว่าเนี่ยของเธอนี่แหละของคุณฝนนี่ลืมถามเห็นไหม
8: เรื่องอะไรคะ
1: ก็มีที่ดินคือกรมธนารักษ์เป็นคนที่ประเมินที่ดินทั่วประเทศว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมูลค่าเนี่ยตารางวาละเท่าใดนะครับเพื่อประชาชนได้รู้พอรู้เสร็จปั๊บก็จะได้ไปกำหนดราคาซื้อขายกันในท้องตลาดนะแล้วก็สองก็คือว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรายได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทีนี้มันจะมีคนที่ก็บอกว่าที่ดินของฉันเนี่ยนะ มันสภาพมันเปลี่ยนไปอ
2: ่
1: ะแล้วก็น้ำท่วมถึงทำประโยชน์ก็ไม่ได้ทำได้น้อยมากไม่คุ้มค่าแต่ว่าก็ถูกสำนักงานที่ดินประเมินราคาที่ดินต้องเสียภาษีตามราคาประเมินเดิมแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันน้ำมันท่วมถึงแล้วเกิดความเสียหายทำการเกษตรก็ไม่ได้จะเลี้ยงปลามันก็ไม่ดีแต่ว่าราคาประเมินมันยัง
2: อยู่
1: ยังสูงอยู่ตรงนี
2: ้ที่เป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำแล้วตรงนั้นเป็นที่รกร้างเนี่ยต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยประมาณ3ไร
1: ่ถ้าที่มันเสื่อมราคาลงโดยสภาพข้อที่จริงกับราคาประเมินที่ยังไม่เปลี่ยนในชาวบ้านทำอะไรตรงนี้ได้บ้างครับท่านฮะ
6: ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าตัวราคาประเมินกับตัวภาษีเป็นคนละส่วนกันนะคะราคาประเมินกรมธนารักษ์ธรรมโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินประจำจังหวัดแต่ในส่วนของตัวภาษีที่คำนวณฐานภาษีจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
1: ่
6: นในแต่ละท้องถิ่นอย
1: ่
6: างเช่นอบต.กอไก่คือเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่นะคะเขาก็จะไปออกไปสำรวจว่าที่ของท่านเนี่ยใช้ประโยชน์เป็นอะไรเป็นอยู่อาศัยเป็นเกษตรหรือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้เข้าทำประโยชน์อะค่ะตัวภาษีอะมันจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: อัน
6: นี้เป็นกฎเกณฑ์ของการคำนวณภาษีค่ะจะเป็นส่วนคนละส่วนราคาประเมิน
1: แต่ที่ถามว่าถ้าสภาพพื้นที่มันด้อยค่าไปโดยธรรมชาติโดยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถปรับลดเป็นแปลงๆได้ไหมครับหรือยังไงครับ
2: คือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหม
6: ใช่ค่ะต้องคุยกับท้องถิ่น
1: ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาประเมินแต่ถ้าเรื่องภาษีมันก็จะเป็นไปตามท้องถิ่นที่จะต้องประเมินว่าที่ดินใช้ประโยชน์อะไรได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านฮะ
6: ใช่ค่ะ
1: แยกส่วนกันเน
6: า
1: ะ
6: เรามีเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปพัฒนาที่ได้
1: เราจะไปขอให้ธนารักษ์ปรับราคาประเมินลงมาเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีลดลงไอ้นี้ไม่ได้
6: ไม่ได้ค่ะเพราะว่า
1: เดี๋ยว
6: ก็จะมีอีกคนนึงบอกว่าฉันอยากขายที่ฉันจะขายต้องการขายราคาแพงก็จะมาหาธนารักษ์บอกว่าอยากขายหรือว่าอยากจำนองธนาคารให้น้อยเพราะว่าราคาประเมินน้อยอ
1: ัน
6: นี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราหลายมาตรฐานค่ะ
1: ไม่ใช่หลายครับท่านไม่มีเลยแหละครับ
6: แต
1: ่กัน
6: แบบนี้เสียใจนะคะเจ้าหน้าที่นั่งร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือไปทุกคนอ่ะมาดูถ่ายทอดสดกันหมดเลยค่ะ
1: โอ้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ผมที่ชวนคุยยาก็เพราะว่าพวกเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เราจะได้เอาไปถ่ายทอดบอกต่อนี่คือหน้าที่ของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้านในสิ่งที่ท่านอธิบายภารกิจนะครับกรมเดียวมี5ภารกิจหลักเนี่ยวันนี้อยู่ในสมองผมและต้อง

0: เนี่ยนะครับถ้าผมไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับท่านเนี่ยปณิธานของผมในการทำงานนะน้องฝนแล้วก็พูดมาโดยตลอดก็คือคุณเจ็บผมเจ็บคุณปวดผมปวดคุณร้อนผมร้อนคุณหนาวผมหนาวผมเจ็บผมปวดผมร้อนผมหนาวยิ่งกว่าเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขแต่ถ้าผมไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรไปกับปัญหาของชาวบ้านผมจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้เลยทุกอย่างก็จะถูกทอดทิ้งไม่นำพาไม่สนใจและสุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็ขอบคุณท่านณัฐชานันท์อภิรัตนกุลแล้วก็ทางธนรัตน์ทุกท่านที่ดูรายการของเราอยู่นะครับรวมถึงสภ.ด่านช้างสุพรรณบุรีด้วยคุณป้าญาติพี่น้องทางเข้าออกนอนหลับได้ฝันดีแล้วนะครับขอบพระคุณนะท่านนะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ข้อมูลเต็มๆเลยวันนี้
2: ชัดเจนนะพี่จากเคสของป้านรมนเนี่ย
0: น้ำเธออยู่ในแก้วเท่าไหร่ตอนนี้
2: ครึ่งนึงละ
0: เรายังต้องยังเป็นน้ำครึ่งแก้วต้องรอการเติมเต็มอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2: ใช่เราอย่าเป็นน้ำล้นแก้ว
0: ใช่
2: ถูกไหมแต่พี่กินหมดแก้วแล้วต้องเติมใหม่ไหม
0: ถือโอกาสดื่มน้ำ
2: ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักๆเลยของธนรักษ์ที่ท่านได้บอกข้อมูลไปเนาะไม่จริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรซึ่งอย่างป้านรมนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนไปปรึกษาใครเขาก็เลยมาพึ่งรายการของเรานะคะไปสายคุณน้อยต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อย
3: ค่ะน้องคุณฝนค่ะ
0: พี่น้อยนะพี่สาวเสียชีวิตจะจัดการหนี้จำนองบ้านอย่างไรก็แสดงว่าพี่สาวนั้นมีหนี้จำนองอยู่ใช่ไหมครับกับธนาคาร
3: ใช่ค่ะค่ะ
0: พี่สาวมีครอบครัวไหมมีลูกไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: เป็นโสด
3: ค่ะเป็นโสด
0: พี่สาวเป็นโสดแล้วก็มีจำนองบ้านอยู่กับธนาคารและผ่อนบ้านอยู่และต่อมาพี่สาวเสียชีวิตไปโดยที่หนี้จำนองยังไม่หมดถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องมีกี่คนล่ะครับทั้งหมด
3: มีพี่น้องมีทั้งหมด5คนค่ะ
0: เหลือครบไหม
3: ไม่ครบค่ะเสียชีวิตไป2กับรวมกับรวมกับคนปัจจุบันนี่ค่ะ
0: ก็
3: เหลืออยู่3คนค่ะ
0: มี5เสียชีวิตไป2รวมทั้งพี่สาวที่มีหนี้จำนองอยู่เนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงโสดหรือว่า
3: อีกคนนึง
0: ที่เสียไป
3: ที่เสียไปนี่มีครอบครัวค่ะมีลูก3คน
0: มีลูกใช่มั้ยคนที่เสียมีลูกเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะ
0: ก็5คนเสียไปพี่สาวเสียไป1
2: เสียไป2
0: เดี๋ยวดิตกลง
2: 5คนเสียไป2
0: เสียไป2
3: คนโตพี่สาวคนโตเสียชีวิตแล้วก็มีพี่คนนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่พี่สาวผมถามว่าพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตเขามีบุตรมีลูกมั้ย
3: มีค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องนับ4นะนับทายาทอาศีนะเพราะว่าลูกอีกคนก็คือนับถ้านับเป็นทรัพย์สินเวลาเขาแบ่งเนื้อกันนะก็แต่งแบ่งเนื้อก็เชือดวัวตัวหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเนื้อเป็น4กองนะจากวัวตัวนี้น
2: ะ
0: สี่กองกองนี้กองที่1กองที่2กองที่3 3กองได้เท่ากันหมดแต่ว่ามีอยู่กองหนึ่งเนี่ยนะครับทายาทเนี่ยเขาเสียชีวิตไปทายาทคนนี้เขามีลูก3คนเพราะฉะนั้นลูก3คนก็มารับในส่วนกองนี
2: ้
0: ไม่ใช่เอา3คนมาแบ่งทำจำนวนไม่ใช่
2: ก็3ส่วนใน1ส่วน
0: ก็เป็นส่วนนะทีนี้พอพี่สาวเสียชีวิตจะถามว่าไงครับ
3: พี่นี่ที่เขายังมีอยู่ค่ะเราจะต้องทำยังไงคะ
0: นี่ที่ยังมีอยู่จะต้องทำอย่างไรปัญหาก็คือว่า1เขาเป็นคนโสดเนา
3: ะ
0: เมื่อเป็นคนโสดและถามว่านี่บ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับบ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ1ล้านค่ะ
2: 1ล้านบาท
0: อยู่นครอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อ๋อบ้านที่อยู่นี่อยู่ที่กรุงเทพค่ะ
0: อ๋อบ้านที่กรุงเทพนี่ประมาณ1ล้านแล้วก็เดี๋ยวนะราคาบ้านประมาณ1ล้านถูกต้องมั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วแกผ่อนไปแล้วตอนนี้บ้านเหลือประมาณเท่าไหร่ครับเหลือผ่อนไปแล้วเหลือเท่าไหร่ครับนี
3: ่เหลือประมาณ
2: คร่าวๆประมาณเท่า
0: ธนาคารรู้หรือยังครับว่าลูกหนี้เสียชีวิตแล้วรู้หรือยังครับ
3: รู้แล้วค่ะ
0: รู้แล้วเสียชีวิตเมื่อไหร่ครับเนี่ย
3: เมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะ
0: พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่บ้านเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: เหลือเนี่ยประมาณ1ล้านเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหลือเต็มๆเลยเหรอแล้วบ้านมูลค่าเท่าไหร่ครับเอาถามอีกทีนึง
3: บ้านนี้ล้านประมาณล้าน5ค่ะตอนน
0: ี้ล้าน5นะตอนนี้นี่เหลืออยู่ประมาณ1ล้านนะครับเพราะว่าทายาทจะจัดคือทายาทของผู้เสียชีวิตก็คือพี่น้องนะครับพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหลือพี่น้องทายาทก็คือพี่น้องที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นและจะจัดการกับหนี้ของพี่สาวอย่างไรนะครับตอนนี้และยังผ่อนอยู่ไหมไม่มีคนผ่อนแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่สาวเสียไป

0: ก็ตรงนี้ล่ะค่ะที่จะถามจะต้องทำยังไงต่อค่ะ
1: จะทำยังไงต่อถ้าสมมตินะเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตไปแล้วก็มีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ผ่อนกับธนาคารเพราะธนาคารรู้ปั๊บเนี่ยธนาคารก็ต้องฟ้องทายาทนะติดเขาจะธนาคารจะติดต่อแจ้งทายาทของธนาคารแจ้งมายังครับ
0: ธนาคาร
1: เจ้าหนี้เนี่ยแจ้งคุณแจ้งพี่น้องของผู้ตายมาหรือยังอ๋อ
0: ค่ะคือไปพอไปติดต่อธนาคารก็บอกว่าต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะคะ
1: เข้าใจครับอันนี้เขาแนะนำเราใช่แต่เขาแจ้งเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องรับผิดชอบในหนี้ใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: หร
1: ือยังไม่ได้แจ้ง
3: ธนาคารแจ้งมายังคะป้า
0: เขาจะให้ทางทายาทนี่ไปแจ้งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะ
1: เพื่อจะมารับชอบรับผิดชอบในนี้ก่อนนี้เอางี้ครับน้อยครับน้อยฟังผมอย่าไปฟังคนข้างๆเดี๋ยวน้อยจะฟังโน้นบ้างฟังผมบ้างฟังให้รู้ความซะก่อนเนาะจะได้ไม่นั่นเนาะส่วนอีกคนที่ดูอยู่ด้วยก็ฟังน้อยไปนะ
3: ค่ะ
1: ก็อย่างนี้นะสรุปอย่างนี้นะเพื่อให้สั้นกระชับลงนะกรณีนี้เนี่ยนะครับถามว่าหนี้ของพี่สาวเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบไหมก่อนนะนะครับถ้าเรารับทรัพย์มรดกของพี่สาวบ้านหลังเนี้ย
3: ค่ะ
1: เมื่อคุณรับทรัพย์มาแล้วเขามีหนี้ด้วยคุณต้องรับทั้งทรัพย์ทั้งหนี
3: ้ด้วย
1: รับทั้ง2 อย่างมา
3: แต่เราไม่รับหนี้เราก็คือไม่รับทรัพย์ถูกม
1: ั้ยใช่ถ้าเราเมื่อไหร่ถ้าเรารับมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับทรัพย์สินนี้แต่ถ้าเราไม่รับนะเราไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกเลย
3: แล้วก็ไม่รับหนี้
1: ให้ธนาคารยึดไปเลยเราก็ไม่ต้องไปตั้งถูกต้องมั้ย
3: ใช่
1: ธนาคารพอรู้ว่าลูกหนี้ตายปั๊บเค้าก็จะต้องแจ้งทายาทให้เรียกให้ทายาทเนี่ยชดใช้นะครับในหนี้ที่ค้างชําระอยู่นะครับทีนี้ทายาทบอกว่าเราไม่รับหนี้ก้อนนี้ไงเราไม่รับอะไรมาเลยจากพี่สาว
3: ไม่รับทรัพย์สินจากพี่สาวเลย
1: ไม่มีรับรถไม่รับบ้านไม่รับอะไรทั้งนั้น
3: อ
1: ่ะพอเราไม่รับเนี่ยเท่ากับว่าธนาคารไม่สามารถที่จะเรียกทรัพย์
3: เรียก
1: ทายาทเนี่ยให้ชำระหนี้แทนผู้ตายได
3: ้
1: เพราะเราไม่รับถึงฟ้องไปศาลตัดสินให้จ่ายเขาก็ต้องมาดูว่าแล้วรับไหมถ้าไม่รับก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้ารับมาเราต้องจ่ายครับน้อยเข้าใจตามนี้นะ
0: ค่ะ
1: ถ้ารับต้องจ่ายทีนี้พอถ้ารับต้องจ่ายเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพี่น้องใครจะเอาถ้าตกลงกันได้ว่าใครเอาคนหนึ่งรับบ้านหลังนี้ไปก็ให้เขารับไปคนเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนสัญญากับธนาคารแล้วก็อาจจะผ่อนต่อไปได้นึกออกมั้ยแต่ทีนี้การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือว่าพี่น้องก็ต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน
3: ต้องไปร่วมกันทั้งหมด
1: ใช่นะเข้าชื่อกันหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดการแทนไปยื่นเรื่องต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่อำเภออะไรเนี่ย
0: อยู่อำเภอร่อนพิบูรณ์ค่ะ
1: ร่อนพิบูรณ์ไปที่ศาลทุ่งสงนะพี่น้องตกลงกันได้ก็ผู้ตายนี่ก็ตายที่นครหรือตายที่กรุงเทพ
0: ที่กรุงเทพค่ะอ
1: ยู่เขตไหน
0: อยู่เขตประเวศค่ะ
1: เขตประเวศถ้าเขาเสียชีวิตที่เขตประเวศเนี่ยต้องมายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ย
3: ที่
1: ประเวศเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปศาลมีนบุรีหรือไม่เนาะเขตอำนาจศาลนะเพราะฉะนั้นยื่นตั้งผู้จัดการมรดกในพื้นที่ที่คนตายไม่ใช่คนเป็นอยู
3: ่ใช
1: ่เพราะงั้นต้องมายื่นที่กรุงเทพนะครับส่วนว่าจะเป็นเขตอำนาจดูในพิธีว่าอยู่ในพื้นที่เขตประเวศเขตอำนาจศาลไหนน้องฝนดูแค่นี
3: ้
1: นะครับแล้วก็ไปให้อัยการเนี่ยยื่นตั้งให้ฟรีพอตั้งเสร็จปั๊บเราก็มาจัดการหนี้ก้อนนี้ว่าใครจะเป็นคนรับหนี้ก้อนนี้แล้วผ่อนต่อกับธนาคาร
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับหรือบอกว่าให้ธนาคารขายไปเลยเหลือก็มาคืนทายาทถ้าไม่เหลือก็จบกันไปเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรับหนี้ก้อนนี้ไม่รับทรัพย์ไม่รับมรดกของผู้ตายนะ
3: เบื้องต้นได้คุยกับพี่น้องไหมคะว่า
1: น้อยพอเข้าใจไหม
3: รับไม่รับ
0: ค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่รับจบถึงเขาไปฟ้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่ได้รับทรัพย์อะไรมาจากผู้ตายแต่ถ้ารับต้องรับผิดชอบสมมติเรารับผู้ตายมีหนี้อยู่1ล้านแต่เรารับทรัพย์มรดกจากผู้ตายมาเนี่ยเรียกว่ารับมรดกจากผู้ตายมาแค่ 500,000 เรารับผิดชอบแค่ 500,000 ไม่ใช่ทั้งล้านหนี้1ล้านเรารับมรดกจากคนตาย 500,000 รับผิดชอบแค่ 500,000 แต่ถ้าเรารับมา1.5 ล้านมีหนี้1ล้านรับหนี้เต็มๆครับเข้าใจนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ไม่งงแล้วนะ ตกลงกันก่อนว่าตกลงจะเอาไม่เอาหรือให้ธนาคารยึดไปเลยบอกธนาคารพ
3: ี่
1: น้องเขาไม่เอานะธนาคารจัดการไปเลยแต่ถ้าเราคำนวณดูแล้วผ่อนไปตั้ง
3: ละ5แสน
1: บ้านล้าน5เหลือ
3: ล้านนึง
1: นะอีก5แสนเผื่อใครสนใจจะได้ก็ติดต่อหรือแม้กระทั่งพอไปจัดการมรดกแล้วจะไปขายต่อก็ยังทำได้ครับนะอย่าทิ้งยังมีประโยชน์อยู่โอเคไหมครับ
3: ไปศาลพระโขนง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ศาลพระโขนงครับอำนาจศาลจังหวัดศาลจังหวัดพระโขนงครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่ประเวศไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลจังหวัดพระโขนงครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอให้รายการคุณถนอมอยู่ไปนานๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับน้อยครับศาลจังหวัดพระโขนงเนี่ยพี่เป็นกรรมาธิการ
3: อ้าวจริงเหรอ
1: ตั้งจัดตั้งศาลจังหวัดพระโขนงกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน
3: โอ้ยศาลก็ทำมาแล้ว
1: ค
3: กส.ก็มาแล้ว
1: เคยขึ้นศาลนะแล้วก็พอขึ้นศาลเสร็จปั๊บท่านผู้พิพากษาที่อยู่บนบัลลังก์เรียกว่าคุณถนอมมานี่ผมในหัวใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะ
3: ทำไมอ่ะ
1: นึกว่าทำอะไรผิดในศาลในศาลจะจับขังเอา
3: สรุปเรียกไปทำอะไร
1: ศาลขอบคุณ
3: โอ้
1: เนี่ยวันนั้นขอบคุณมากนะที่มีผู้พิพากษาท่านถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดนนทบุรีแล้ววันนั้นคุณรับบริจาคเลือดไปช่วยเหลือผู้พิพากษาเราขอบคุณมากโอ้โหฝนเอ้ยกว่าหัวใจจะกลับจากตะตุ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้อีกนะ
3: ท่านพูดจบแล้วเลยจากตะตุ่มเลยขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นเคสนึงนะไปสายต่อคุณบุญมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
3: คุณบุญมา
1: จะโอนที่ให้หลานใช่ไหมพี่บุญมาจะโอนที่ให้หลานเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ประสงค์จะจัดตั้งผู้จะจดสิทธิเก็บกินถูกต้องไหม
2: ถูกค่ะ
1: เนี่ยที่ดูรายการเรามาเนี่ยใครจะโอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนี่ตกใจหมดจะจดสิทธิเก็บกินกันท่าเดียวแหละ
3: ก็ใช่ไง
1: ก็เลยต้องเชิญพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีมาช่วยแนะนำว่าจะโอนที่ให้ลูกให้หลานจะจดสิทธิเก็บกินต้องทำอย่างไรพี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
3: พี่อนันต์สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับท่านครับ
1: ครับจะโอนที่ให้ลูกให้หลานกลัวลูกหลานไม่เลี้ยงกลัวจะเอาไปขายเสียอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับพี่อนันต์ครับ
4: ก็จะทำได้ปกติก็จะเป็นการจดทะเบียนเป็นสิทธิเก็บกินเอาไว้ครับ
1: ครับ
4: ก็คือกรณีโอนแล้วกลัวพ่อแม่กลัวว่าลูกจะไปขายบ้านจะในบ้านแต่ว่าต้องคิดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรต่อเจ้าของเดิมจะเอาที่ดินไปทำอะไรต่อไม่ได้นะ
1: ต้องไม่ได้ครับ
4: ในการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นของผู้ทรงสิทธิ์ครับ
1: จะไปจำนองจะไปค้ำประกันอะไรก็จะผู้รับจำนองผู้แล้วก็เขาจะไม่รับเนาะนี่คือเป้าหมายก็คือไม่อยากให้ทรัพย์นี่มันหลุดไปไง
3: ใช่
4: ได้ครับสามารถทำได้ครับท่าน
1: ทำได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับก็คือคนที่รับโอนเนี่ยครับเป็นลูกเนี่ยเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมครับ
3: คุณบุญมา
0: ค่ะ
1: หลานอายุเท่าไหร
0: ่ปีนี้50
1: 50แล้วครับครับ
3: อ๋อหลาน50แล้ว
4: ครับบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถดำเนินการได้เพราะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะครับการจดสิทธิที่เก็บกินจะต้องใช้อำนาจศาลครับ
1: ท่านพี่อนันต์ครับมันมีคำว่าสิทธิเก็บกินกับสิทธิอยู่อาศัยที่ดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยนะครับเราจะจดทั้งสองอย่างหรือว่าจดสิทธิเก็บกินอยู่อาศัยด้วยหรือจดอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
4: กรณีที่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินนะครับถ้าบนพื้นดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยก็คือครอบคลุมทั้งหมดครับแต่การจดทะเบียนสิทธิอาศัยจดสิทธิอาศัยเนี่ยมีเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นครับได้เฉพาะตัวบ้านครับ
1: ซึ่งอาจจะอยู่ในที่ราชพัสดุอยู่ในที่เช่าอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมครับยังก็จดสิทธิอยู่อาศัย
4: ถูกต้องครับ
1: ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพี่ครับ
4: จะมีจดทะเบียนสิทธิเก็บกินโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับ
1: ครับ
4: จะมีค่าจดทะเบียน50บาทครับแล้วก็ค่าคำขอพยานต่างๆ75บาทครับรวมแล้ว
1: เดี๋ยวคุณบุญมาได้ยินไหม
0: ไม่ได้ยินเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินเลย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายความให้เพิ่มเติมนะหลังจากพี่อนันต์อธิบายนะครับการจดสิทธิเก็บกินก็คือว่าก็ต้องพาทายาทไปด้วยพาผู้ที่จะรับโอนไปด้วยไปทำด้วยกันใช่ไหมครับไปจดด้วยกัน
0: ถูกต้องมีพยานไปด้วยไหมคะ
1: ต้องมีพยานด้วยไหมครับ
4: พยานไม่จำเป็นก็ได้ครับ
1: ไม่จำเป็น
4: ที่สำนักงานที่ดินก็จะมี
1: พยานไม่จำเป็นไม่ต้องมีพยานแต่ว่าผู้ที่จะรับโอนต้องไปและจดสิทธิเก็บกินก็ทำเสร็จภายในวันเดียวนั้นเลยถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
1: จดแบบมีอายุหรือจดแบบตลอดไป
4: จะจดแบบไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้หรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิ์ก็ได้ครับหรือจะกำหนดระยะเวลาก็ได้ครับ
1: ถ้าสามีภรรยาจะไปจดสิทธิเก็บกินจดทั้งคู่หรือจดคนใดคนหนึ่งได้ครับ
4: กรณีจดต้องจดทั้งคู่
0: อยู่คนเดียวค่ะไม่มีครอบครัว
4: หมายถึงว่าผู้ทรงสิทธิ์ผู้จะใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสมมติ
4: แต่ต้องจดทั้งคู่ครับ
1: ต้องจดทั้งคู่อันนี้เราป้าบุญมาอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะป้าอยู่คนเดียวนะครับป้าก็80กว่าอยู่คนเดียวก็จดคนเดียวประโยชน์ของสิทธิเก็บกินคืออะไรครับพี่อนันต์ครับ
4: สิทธิเก็บกินนะครับกรณีที่ว่าเจ้าของที่นะครับคือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมอบให้แก่ผู้ทรงสิทธิ์หมายความว่าสมมติท่านถนอมเป็นเจ้าของที่นะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็จดทะเบียนผมเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน
1: ครับ
4: ก็หมายความว่าอนุญาตให้ผมเข้าเก็บสิทธิประโยชน์ต่างๆในที่ดินใช้อาศัยใช้การถ้าเกิดมีการสร้างการทำประโยชน์ต่างๆครับสามารถเก็บกินดอกผลตรงนี้ได้ครับท่าน
1: เอาไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่าเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันบอกว่าไปจดสิทธิเก็บกินไว้นะทีนี้แกก็บอกว่าที่ดินเปล่าแล้วจะเก็บอะไรกินจากไหนยังไง
3: ก็เก็บได้ไม่ได้
4: สร้างบ้านสร้างอะไรได้คร
1: ับ สร้างบ้านก็ได้ค่าเช่าถ้าเอาที่ดินแปลงนั้นไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่าถูกต้องไหมครับ
3: เดี๋ยว
4: ถูกต้องครับ
3: ถามอีกนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับ
3: คืออันนี้คือตอนไปโอนก็คือจดได้แล้วก็เสีย50บาทมีการเสีย50บาทถูกไหมคะแต่ว่าถ้าไปจดสิทธิเก็บกินภายหลังที่โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
4: หมายถึงก็คือจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนี่แหละครับค่าจดทะเบียน50บาท
1: ไม่ว่าจะจดก่อนหรือจดหลังก็ทำเท่ากันใช่ไหมครับ
4: เท่ากันครับเท่ากันถูกต้องครับ
1: ในความหมายของน้องฝนนะบางทีก็โอนไปแล้วนึกกันได้มาดูรายการปั๊บเฮ้ยอย่างนี้ไม่สบายใจก็ขอไปจดสิทธิเก็บกิน
3: ใช่ใช
4: ่
1: ถ้าโอนไปแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนแล้วใช่ไหมครับ
4: การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็หมายความว่าเจ้าของนะครับผู้ที่โอนไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้จดกับผู้ทรงสิทธิ์ครับ
1: แต่ว่าถ้าเขารับโอนไปแล้วยังไม่ได้จดไว้ก่อนมาโอนมาจะมาขอจดภายหลังถ้าเขาไม่ยินยอม
4: ก็ไม
1: ่
4: ได้คร
1: ับ ก็ไม่ได้อันนี้แหละเห็นชัดเจนเลยนะว่าทำไมเราจะต้องจดสิทธิเก็บกินเนาะพี่อนันต์จริงๆเนี่ยสักครึ่งนาทีนะพี่อนันต์นะว่าจริงๆนะที่เราพูดกันเรื่องนี้กันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากในช่วงหลังๆก็เพราะว่ามันมีปัญหาฟ้องร้องเอาคืนจากการที่เป็นลูกเนรคุณไม่เลี้ยงดูจากการให้อะไรนี่มันมากขึ้นไหมมีพอมีข้อมูลสถิติอะไรบ้างไหมครับ
4: มีเยอะท่านต้องเรียนว่าเนี่ยวันนี้ผมก็เจอไปเมื่อเช้าเพิ่งไก่เกี่ยไปรายหนึ่งครับคือด้วยความที่พ่อแม่บางครั้งก็เป็นห่วงลูกอายุเยอะแล้วนะ
1: ครับ
4: แต่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่อายุเยอะแล้วรีบมาโอนให้ลูกนะครับพอโอนเสร็จที่ดินพร้อมบ้านบ้างหรือเฉพาะที่ดินบ้านพอโอนไปให้ลูกบางทีลูกไปเข้าธนาคารบ้างไปขอสินเชื่อไปทำอย่างอื่นบ้าง
1: ครับ
4: ทีนี้เขามายึดไม่มีเงินใช้ก็มาเดือดร้อนพ่อแม่อีกต้องหาเงินไปใช้หนี
1: ้ครับ
4: จะเป็นอย่างนี้ครับเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจดทะเบียนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับมันยังผูกพันเราตรงนี้อยู่ยังสามารถที่จะอยู่ได้บางคนเจอง่ายๆครับพอโอนที่ให้ลูกเสร็จไล่ไม่ออกจากบ้านเลยไล่พ่อออกจากบ้านแต่นี่ก็มีนะครับไม่ได้ไปกล่าวหานะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เจอครับท่าน
1: ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ไม่ว่าจะถูกยึดถูกขายทอดตลาดสิทธิเก็บกินนี่ก็จะตามติดไปจังอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนาะนี่คือประโยชน์ที่ผู้จดสิทธิเก็บกินจะได้รับและรวมถึงทายาทของเขาด้วยนะก็ได้รับไปด้วยว่าตรงนี้ก็ยึดไปก็ขายไม่ได้น
3: ะ
1: ก็ยังอยู่ต่อ
4: ก็ติดตลอดไปคร
1: ับ ใช่นี่คือสิ่งที่พี่อนันต์เห็นชัดเจนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในช่วงหลังเพราะฉะนั้นทำไมต้องจดสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยไว้นะครับขอบคุณป้าน้อยนะเข้าใจพี่บุญมาเข้าใจแล้วนะ
3: บุญนา
1: ถ้าถามผมถ้าไม่มั่นใจอย่าโอนถ้าจำเป็นจะต้องโอนก็จดสิทธิเก็บกินไว้ตามนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นันด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับ
3: ค่ะหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้าน
1: สายที่ค้างขอไปด้วยนะตามต่อพรุ่งนี้นะ
3: ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำเภอ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวท.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
1: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สิบห้านาฬิกากับอีก9นาทีสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์กับช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะโดยลัคนาสุริยงนะคะช่วงเวลานี้เราจะมาพบกันทุกวันอังคารค่ะ15ถึง16นาฬิกานะคะโดยลัคนาสุริยงดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานนะคะที่เราจะสลับสับเปลี่ยนกันมานั่งดำเนินรายการบอกกล่าวข่าวสารในแวดวงต่างๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางค่ะก่อนที่จะไปว่าถึงช่องทางที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดิฉันแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะได้พูดคุยกันในรายการนี้หลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะคะที่จะนำมาเรียนแจ้งรวมถึงมีคำเตือนเรื่องของสุขภาพต่างๆสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand จะเน้นหนักเรื่องของสุขภาพนะคะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายชมแชร์กันได้นะคะวันนี้ประเด็นหลักใหญ่ๆที่จะนำมาพูดคุยกันในรายการนี้นะคะก็เป็นผลมาจากกรณีของการที่มีผู้ที่ออกมาแฉออกมากล่าวหานะคะว่างบสปสชนะคะงบโครงการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือว่างบบัตรทองของเราเนี่ยหายไปไหนตั้ง 60,000 ล้านบาทหายไปไหนและทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วเรียบร้อยว่าอ่งบตัวนี้มันกระจายไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะเพราะไม่ใช่น้อยเลยตั้ง 60,000 ล้านบาท 60,000 ล้านบาทเราเอาไปทำอะไรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนดูแลให้การรักษาและเยียวยาประชาชนที่เป็นคนไทย 4-50 ล้านคนที่ใช้บัตรทองในการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการเป็นข้าราชการนอกเหนือจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะนอกเหนือจากสิทธิ์ของประกันสังคมก็จะตุ้มมาอยู่ที่สิทธิ์ของการรักษาในโครงการบัตรทองหรือที่เรามักจะคุ้นเคยเรียกกันว่า30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละนะคะแต่ไม่ใช่ชื่อโครงการนี้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังจะต้องมาพูดคุยวิเคราะห์กันถึงประเด็นกรณีที่ณตอนนี้คนไทยเราโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสนั้นพุ่งทะลุทะลวงทยานมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเราไม่ถึงขั้นเรียกว่ากำจัดนะคะแต่เราจัดการบริหารจัดการโรคเอสหรือว่า HIV ซึ่งขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกและเราก็ได้ดำเนินการควบคุมโรคนี้และป้องกันโรคนี้ให้ไม่มีผู้คนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายไปมากเท่าช่วงที่มันมีการระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรกับสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะการดูแลเรื่องของโรคเอสหรือว่า HIVการประชาสัมพันธ์การรณรงค์มันน้อยไปหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการป้องกันก่อนหน้านี้และการดูแลรักษาที่เราสามารถใช้ได้ทุกสิทธิ์หรืออย่างไรนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ประเด็นหลักใหญ่ใจความตรงนี้กันรวมถึงเรื่องของการตรวจติดตามข่าวสารที่เป็นทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จที่เกิดขึ้นในแวดวงสาธารณสุขไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าในทั่วโลกด้วยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาว่ากันด้วยข้อมูลเหล่านี้คุณฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชร์กันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะช่องทางดั้งเดิมของเราก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz รวมถึงที่บ้านฟ้าของทางสถานีด้วยนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFFM เป็นภาษาอังกฤษนะคะ QFM ขีดกลางแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยสถานีข่าวคุณภาพหรือว่าที่ account ส่วนตัวบัญชีส่วนตัวของดิฉันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าสุขกายสบายใจแล้วก็บ้านแดงบ้านดำในชื่อลัคนา .s channel lakana.s นะคะ lakana.s singapore นะคะ .sสันสุริยงนั่นเองนะคะก็เข้ามาทักทายชมแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะ และโดยเฉพาะที่บ้านดำก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทุกๆท่านเข้ามาทักทายชมแจ๊แจแล้วก็พูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะมีปัญหาเรื่องของสาธารณสุขอะไรมีอะไรที่อึดอัดคับข้องใจนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราออกอากาศในรายการ Focus Thailand ซึ่งเป็นรายการใหญ่ของเราเนี่ยนะคะในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์15 ถึง 16 นาฬิกาโดยประมาณค่ะลัคนาจะมาทั้งหมด3วันนะคะวันจันทร์ข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้เรื่องใหญ่ๆรวบรวมกันนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ข้อมูลกันส่วนวันอังคารวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็เป็นช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดูด้านของสุขภาพโดยองค์รวมโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงไพ่24กับกูรูดานีจะมีอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีนันทาวรนุชเข้ามาร่วมดำเนินรายการกันแล้วก็มีการเปิดไพ่ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการงานการเงินความรักและอื่นๆแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ต้องการจะปรึกษาหารือนะคะทุกๆบ่าย3 ถึง 4 โมงจะพยายามไลฟ์ให้ได้ทุกครั้งพระราชบดีนี้ก็จะไลฟ์ด้วยใครมีปัญหาคับข้องใจอะไรอย่างไรอยากจะให้แม่หมอดาเปิดไพ่ให้ก็เรียนเชิญได้นะคะส่วนวันอังคารวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์วันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะจะเป็นช่วง All Around the World นะคะโดยพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและคุณธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการของเรานะคะดิฉันจัดรายการไหนมักจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมันแปรปรวนและช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมันก็จะมีฝนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตือนกันไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะรายการเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้จะเลิกงานน้องๆหนูๆกำลังจะเลิกเรียนกันนะคะก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันช่วงนี้หน้าฝนคุณพ่อคุณแม่นำเครื่องกันฝนไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกันฝนร่มพกติดกระเป๋าไว้ให้คุณลูกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองออกไปทำงานหรือว่าออกนอกบ้านไปไหนก็พกติดตัวไว้ด้วยร่มเนี่ยดิฉันมีติดตัวไว้365 วันเลยเพราะอะไรคะไม่ใช่แค่กันฝนอย่างเดียวแต่ว่ามันกันแดดด้วยบ้านเราแดดแรงมากๆเลยดิฉันไม่อยากจะมีฝ้าเพิ่มก็ต้องพกร่มด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าไอ้ร่มกันแดดที่มันมีป้องกัน UV กับร่มในหน้าฝนที่มันกันฝนเนี่ยมันต้องใช้ร่มคนละแบบคนละประเภทนะคะดิฉันไม่เอาอะไรแบบนั้นนะณปัจจุบันร่มที่มันกันแสง UV ได้นะคะมันไม่ได้เคลือบด้วยสารที่มันเป็นสีบอลๆแล้วนะมันก็คือเคลือบอยู่ในเนื้อร่มเลยอะค่ะเป็นร่มสีชมพูก็ชมพูเขียวก็เขียวน้ำเงินก็น้ำเงินกรมก็กรมดำก็ดำมันเป็นแบบนี้มันเคลือบไปเลยนะคะดิฉันก็เลยอ่ะไม่เป็นไรดีแล้วนะคะดิฉันจะได้พบร่มคันเดียว365 วันถ้าออกจากบ้านนะเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวจะมีผลในวันที่6 ถึง 9 สิงหาคมก่อนที่จะถึงตรงนั้นก็มาดูสภาพอากาศประจำวันกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมีผล24 ชั่วโมงเป็นต้นไปเลยนะคะออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาค่ะภาคอีสานยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งนะคะขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเพราะเรามีร่องมรสุมนะคะแล้วก็กำลังเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกที่ปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นนะคะดังนั้นแล้วจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากหรือฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยนะคะทีนี้มาดูปริมาณการกินพื้นที่ของฝนที่จะตกในวันนี้นะคะอยู่ในระดับ40 ถึง 70%ของพื้นที่ค่ะที่แยะๆหน่อยนะคะ70%ของพื้นที่ตามที่อุตุแจ้งไว้เมื่อตะกี้นะคะว่าก็คือที่ภาคอีสานมีฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะลดหลั่นลงมาอยู่ที่60%ของพื้นที่นะก็จะมีที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งด้วยขณะที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้เราร้อนมากหน่อยนะคะมีฝนอยู่แค่40%ของพื้นที่เท่านั้นเองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาคกลางค่ะอยู่ที่37 องศานะคะขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอยู่ในระดับ36 องศาเช่นเดียวกันกับภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด36องศานะคะขณะที่ภาคอีสานซึ่งเขามีฝนแยะๆหน่อย70%ของพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันจะมีฝนมีฝนอยู่ที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงๆด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระกันหน่อยนะคุณฟังคุณผู้ชมดิฉันพยายามจะเบรกตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ติดนิสัยว่าเป็นคนที่ปกติไม่ได้พูดเร็วมากแต่เวลาจัดรายการเนี่ยจะพูดค่อนข้างเร็วจะไปไวไปไกลแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับเพื่อที่จะไม่ให้คุณฟังคุณผู้ชมนั้นง่วงเหงาเหงาหน่อยเวลาที่ดิฉันดำเนินรายการเพราะรายการที่ดิฉันดำเนินรายการส่วนใหญ่จะเป็นช่วงก่อนเบรกเที่ยงไง11 โมงถึงเที่ยงและก็หลังจากเที่ยงก็จะบ่าย 2บ้างบ่าย 3บ้างจะเป็นช่วงที่เราอิ่มแล้วเราอาจจะง่วงเหงาเหงานอนใช่ไหมคะดิฉันก็จะต้อง alert ตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีพลังแล้วก็ส่งพลังไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยจะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนกันใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีข่าวสารในมือเยอะมากที่จะเล่าที่จะบอกกล่าวกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้สปีดที่ค่อนข้างจะเร็วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสปีดของดิฉันแล้วก็สปีชด้วยเนี่ยเร็วไปไวไปฟังไม่รู้เรื่องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแจ้งดิฉันมานิดนึงนะคะทักทายชมแชทแชร์กันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางแล้วก็แจ้งเข้ามาด้วยนะคะว่าฟังไม่ทันหรือว่าเธอเริ่มพูดจาสับสนเธอพูดไปดิฉันเองนะคะบางทีทานอาหารบางอย่างแล้วมันมีผงชูรสเยอะๆดิฉันก็จะเริ่มลิ้นแข็งปากชานะคะอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคําไม่ชัดถ้อยชัดคําเท่าไหร่เนี่ยนะคะเตือนกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดิฉันจะพยายามลดสปีดตัวเองแต่บางทีมันก็ลดยากเหมือนกันเพราะว่าข่าวมันค่อนข้างแย่ใช่ไหมทีนี้มาดูประกาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่1เลยนะคะเมื่อตอนตี 5ที่ผ่านมาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมวันนี้เราพบกันวันที่4สิงหาคม2569กรมอุตุประกาศเตือนภัยไว้ล่วงหน้า2วันเพื่อให้พวกเราได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อที่จะดูแลตัวเองกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะประกาศที่ว่านี้มันจะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกซึ่งจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เอาใหม่นะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่นะคะอันนี้จะมีผลในวันที่6 7 8 9สิงหาคมที่จะถึงนี้เนื่องจากอะไรก็สืบเนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยคลื่นลมก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือมีธุระปะปังที่ลงไปพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นที่มันสูงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นมีกำลังแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2 ถึง 4 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะชาวเรือทั้งอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เดินเรือในจุดที่จะมีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กแน่นอนนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนเรื่องของความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนนั้นได้วางแผนการใช้ชีวิตและก็เดินทางในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมอย่างระมัดระวังและก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ tmd.go.th นะคะ tmd.go.th หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ดิฉันให้เป็นสายด่วน4 ตัวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะจำได้ง่ายๆเตรียมจดเตรียมฟังแล้วก็เตรียมเมมไว้ในมือถือนะคะติดต่อได้24ชั่วโมงเลยของกรมอุตุนะ1182ค่ะ1182ให้เป็นเลข4 ตัวไปง่ายๆนะคะ เดี๋ยวเขาจะมีประกาศฉบับต่อไปตอนช่วง17 นาฬิกานะคะอย่าว่ากล่าวอย่าว่าอะไรเขาเลยนะคะว่าโอ้มาเตือนล่วงหน้านู่นนี่นั่นเขาเตือนล่วงหน้าดีแล้วเขาเตือนล่วงหน้าเพราะอะไรเขาเตือนเขาเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เราได้ดูแลตัวเองป้องกันไว้ก่อนวางแผนนู่นนี่นั่นไว้ก่อนไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางเรื่องของการดําเนินชีวิตแต่ว่ามันยังมีผลต่อเรื่องของคนที่มีสัตว์เลี้ยงคนที่ทำปศุสัตว์นะแล้วก็คนที่เขาทำภาคเกษตรด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะจะได้เตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าจะเก็บจะเกี่ยวจะคลุมจะอะไรเนี่ยนะคะก็จะได้ดูแลกันไว้ก่อนล่วงหน้าเขาเตือนล่วงหน้ามาแบบนี้นั้นดีแล้วนะคะและก็อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะหลายๆคนบอกว่าเอาเวลาฝนจะตกน้ําจะท่วมเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะทําไมไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยทําไมปัญหามันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเกิดขึ้นซ้ําซากไม่มีการเตือนนู่นนี่นั่นบางทีเขาเตือนแต่เราฟังไหมเราอาจจะไม่ได้ฟังเราอาจจะไม่ได้ดูอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเอามาว่าที่เรื่องแรกของเรานะคะเรื่องแรกที่มีปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของเราเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกรณีบัตรทองนะคะแล้วก็ที่บอกว่าโอ้โหโรงพยาบาลรัฐขณะนี้เขาขาดทุนอย่างหนักไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีปัญหาที่บอกว่าเอ้าแล้วเงินของเครือข่ายบัตรทองตรงเนี้ยหายไปไหนตั้ง60,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาชี้แจงเรื่องราวอย่างไรนะฮะงบบัตรทองที่หายไป60,000 ล้านบาทไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาสรุปมาไล่เรียงกันนะคะว่ามันไปอยู่จุดไหนอะไรอย่างไรแล้วเขาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรไปบ้างนะคะจุดเริ่มต้นในประเด็นนี้นะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องที่ว่าเอ๊ะงบบัตรทองเนี่ยหายไปไหนนะคะจุดเริ่มต้นนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเลยนะคะรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ต้องบอกอย่างนี้นะคะรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยคือเป็นลูกจะเรียกว่าลูกเทพแบบนั้นก็ได้เป็นลูกของนักการเมืองเก่าคุณพ่อก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยนะคะแต่ตัวคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ต่อให้วัยวุฒิไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะแต่เวลาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งแต่ละทีดิฉันเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจและความเขี้ยวอยู่เป็นคนที่มีเขี้ยวลากดินไม่ลากดินเนี่ยยังไม่ทราบต้องวัดกันต่อไปเนี่ยนะคะแต่เป็นคนมีเขี้ยวมีสติมีสมองและกลั่นกรองเวลาพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาชี้แจงอะไรหรือว่าเวลานําเสนออะไรโดยเฉพาะนําเสนอถามหางบปัดทองว่ามันหายไปไหนเนี่ยดิฉันต้องชื่นชมเป็นผู้นํากระทรวงแต่ออกมาเปิดโปงมาเปิดเผยมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นเองนะคะท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ในฐานะประธานบอร์ดสปสชตั้งคำถามต่อสปสชก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าไอจะงบประมาณบัตรทองปี2568วงเงิน168,000 ล้านบาททำไมตรวจสอบผ่านระบบแล้วเข้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงแค่ประมาณ100,000 ล้านบาทเท่านั้นเองไอ้ที่เหลืออีกเนี่ยนะคะ60,000 ล้านบาทจริงๆแล้วมาประมาณ68,000 ล้านบาทเกือบ70,000 ล้านบาทเนี่ยมันหายไปไหนล่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณหมอที่ตอนนี้ไปเป็นนักการเมืองแล้วเพราะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอดีตแพทย์ชนบทก็คือคุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมก็ทําให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นคุณหมอสุพัฒน์ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมทํานองที่ว่ามันมีการโยกงบประมาณไปจัดอีเวนต์ประชาสัมพันธ์นโยบายหรือว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการป่วยทิพย์อะไรหรือไม่ถ้ามันเอาไปจัดอีเวนต์ถ้านำไปสู่การประชาสัมพันธ์รณรงค์นู่นนี่นั่นดิฉันว่ามันก็ยังจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปรณรงค์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไปรณรงค์เรื่องของการป้องกันโรคเอสเนี่ยนะคะมันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วก็ทำให้เราสามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้นะคะแต่ว่ามันจะเวลาใช้จริงมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นละสิทีนี้นะคะข้อเท็จจริงข้อเท็จหรือข้อจริงอะไรไม่ทราบแหละแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มาจากการชี้แจงของสปสช.และก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะ โดยบอร์ดสปสช.และอดีตกรรมการสปสช.ชี้แจงว่าตัวเลข100,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะมันเป็นรายรับเฉพาะของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นนะคะ100,000 ล้านบาทเนี่ยมันเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของสาธารณสุขงบที่เหลืออีก60,000 กว่าล้านบาทเนี่ยไม่หายไปไหนแต่ว่ามันถูกจัดสรรไปยังหน่วยบริการและส่วนอื่นๆตามกฎระเบียบเช่นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่นๆนะคะหน่วยบริการท้องถิ่นหรือว่าอปท.งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะหรือค่าซื้อยาเวชภัณฑ์ต่างๆงบในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเฉพาะโรคอย่างเช่น HIV ไตวายอะไรประมาณนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้สั่งการให้สปสช.เนี่ยเปิดเผยเส้นทางการเงินและก็รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดอย่างโปร่งใสชัดเจนภายใน7 วันนะคะภายใน7 วันด้วยกันให้เวลาไปตามนี้นะคะเรียกร้องให้ออกมาเคลียร์กันแบบด่วนๆเลยนะคะไม่ควรที่จะสั่งสมให้มันเกิดปัญหาและสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ได้ตกไปอยู่กับประชาชนดังนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสำทับด้วยทางคุณหมอสุภัสหาสุวรรณกิจก็เลยออกข้อเรียกร้องตรงนี้มาแล้วก็เป็นไปตามนี้นะคะหลังจากนี้แล้วนะคะทางสปสช.ก็จะต้องทำเอกสารรายงานการชี้แจงยืนยันเรื่องของการใช้งบประมาณมานะคะสปสช.ต้องชี้แจงเพื่อที่จะให้เราคลายสงสัยไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาตามนี้จริงๆแล้วเขาชี้แจงค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันตอนแรกว่าจะสรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายๆกันแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเผื่อมีส่วนไหนตรงใดนะคะที่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะคะดิฉันจะเดี๋ยวขอไล่เรียงอีกทีหนึ่งนะคะว่าตรงไหนบ้างนะคะอย่างท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.คุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีอันนี้ก็ต้องอ้างอิงข้อมูลท่านนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญตรงนี้ก็ต้องให้ข้อมูลในส่วนของท่านด้วยเนี่ยนะคะในฐานะเลขาสปสช.จะชี้แจงอย่างไงนะคะบอกว่างบประมาณตามที่บอกนะคะว่ามันจัดสรรไปสู่หน่วยงานนั้นๆอื่นๆเนี่ยนะคะงบในปี2568เนี่ยนะคะได้รับจัดสรรทั้งสิ้นนะคะมากกว่าที่รัฐมนตรีว่าตะกี้อีกนะอยู่ที่179,000 ล้านบาทนะคะเกือบ180,000 ล้านบาทนะคะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย100,000 ล้านที่เหลือกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆและนะคะหน่วยบริการในสังกัดโรงเรียนแพทย์ประมาณ12,800 ล้านไม่น้อยนะคะโรงเรียนแพทย์ได้รับไป12,800 ล้านนะคะโรงเรียนแพทย์มีที่ไหนบ้างเช่นของมหิดลก็คือศิริราชรามาประมาณนี้นะคะของจุฬานะคะเขาก็เป็นโรงพยาบาลจุฬานะคะของธรรมศาสตร์เขาก็มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของมศวเขาก็มีประมาณนี้นะหรือว่ามขขอนแก่นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นโรงพยาบาลหน่วยบริการในสังกัดโรงเรียนแพทย์นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไป4,300 ล้านบาทหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครทั้งกลาโหมกับกทม.เขาก็มีโรงพยาบาลในสังกัดของตัวเองนะคะอย่างของกระทรวงกลาโหมก็เช่นโรงพยาบาลอะไรนะคะภูมิพลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะคะส่วนโรงพยาบาลของกทม.ก็เช่นโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในนี้โรงพยาบาลใหญ่เลยนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายๆที่นะคะตรงเนี้ยได้ไป7,500 ล้านบาทนะคะภาคเอกชนโรงพยาบาลคลินิกอีกประมาณ26,000 ล้านบาทรวมถึงกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่อีกประมาณ6,400 ล้านบาทแต่ดูแค่นี้ไม่พอนะคะท่านรัฐมนตรีฝากไว้ว่าถ้าหากว่าเขาส่งเอกสารไปแล้วรัฐมนตรีต้องเคาะมาดูหน่อยนะคะว่ามันโปร่งไม่โปร่งใสไม่ใสยังไงนะคะเลขาบอกว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีต้องการดูก็คือเงินที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขเหล่านี้มันใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามีการตรวจสอบเพียงพอหรือไม่ซึ่งสปสช.จะทำงานร่วมกันกับคณะอนุกรรมการการเงินเพื่อที่จะดูว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะมีผู้ได้รับสิทธิ์เบิกจ่ายถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะคะการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสปสช.ไม่เคยตรวจสอบมาก่อนนะคะที่ผ่านมาสปสช.ก็มีระบบตรวจสอบหรือว่าออดิตอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้จะขยายผลตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีโดยจะพิจารณาเพิ่มเติมว่า หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละส่วนเนี่ยได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมหรือไม่และก็สอดคล้องกับภารกิจหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยทำอยู่แล้วผ่านเว็บไซต์สปสช.ก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ว่าหน่วยบริการเขาเยอะนะคะ41,900แห่งทั่วประเทศได้รับงบประมาณในหมวดใดและก็จำนวนเท่าไหร่นโยบายการเปิดเผยข้อมูลก็เป็นแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ตามนี้นะคุณฟังผู้ชมนะคะยังไงก็ตามนะคะในส่วนของ60,000 ล้านบาทที่ว่ามันหายไปไหนก็คือนอกเหนือจากที่ให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะคุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีบอกว่าก็จะแบ่งภาพรวมออกเป็นนะคะประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่ากว่า30,000 ล้านเนี่ยเป็นงบด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดิฉันว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่จําเป็นจะต้องสตริกรัฐมนตรีสตริกหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะพลุหรือว่าซ่อนได้นะคะ30,000 ล้านไปอยู่ตรงนี้กว่า20,000 ล้านนะคะก็คือการป้องกันโรคและกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่อีกราวๆสัก6,000 ล้านนะคะอีกครึ่งหนึ่งเป็นงบที่จัดสรรให้หน่วยบริการอื่นๆอย่างที่บอกก็คือโรงเรียนแพทย์กระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านรัฐมนตรีก็หน้าเด็กๆเนาะคุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาสปสช.น่าจะใกล้เกษียณแล้วไม่ได้เห็นมาพักหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ท่านก็ดูเหี่ยวลงเยอะนะคะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีหน้าตึงเชียนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันเบรกครึ่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาว่าต่อถึงเรื่องของบัตรทองมีคนออกข่าวลือว่าเอ๊ะเราจะล้มบัตรทองกันหรือเปล่าเงินไม่มีนะคะทีเนี้ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ล้มแต่มันจําเป็นจะต้องปฏิรูปโดยเสนอ6 ข้อช่วยแก้โรงพยาบาลรัฐที่ขาดทุนบริหารกองทุนต่างๆมีธรรมาภิบาลโปร่งใสยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาสู่เบรกที่2ของรายการจะมาว่ากันค่ะแต่ต้องตั้งคำถามอย่างนี้ว่าแล้วทำไมโรงพยาบาลที่เขาเป็นโรงเรียนแพทย์สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆทำไมเขาอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันในเบรกที่2ของรายการพอดีเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งมานะคะแล้วเขาก็มีการจัดงานเพื่อระดมทุนมาสร้างอาคารเพิ่มเติมของหน่วยพยาบาลของเขาด้วยเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
3: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยน
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของสุขกายสบายใจ Well-being Thailand โดยลัคนาสุริยนนะคะพบกันแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะ15-16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะมาว่ากันต่อเรื่องของบัตรทองที่ปัญหาไม่จบไม่สิ้นแล้วเดี๋ยวมันก็มีนู่นมีนี่มาอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมายืนยันว่าไม่มีใครคิดที่จะล้มบัตรทองแต่ว่ามันต้องปฏิรูปเพื่อที่จะอุดช่องโหว่สำคัญสำคัญนะคะท่านปลัดค่ะคุณหมอสมฤกษ์จึงสมานนะคะก็เปิดเผยถึงข้อเสนอในการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพว่ายืนยันไม่มีใครคิดจะล้มบัตรทอง30บาทแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องปฏิรูปเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบเนี่ยมันล้มเหลวจากวิกฤตเรื่องของภาวะงบประมาณและก็ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนนะคะสาเหตุสำคัญมาจาก1โรงพยาบาลรัฐประสบกับวิกฤตการขาดสภาพคล่องนะฮะซึ่งปัจจุบันหลายแห่งขาดทุนหนักเลยงบประมาณติดลบจนส่งผลกระทบกับการบริการผู้ป่วยนะคะเช่นจะต้องมีการปรับปริมาณการจ่ายยาจาก 2-3 เดือนเหลือ2สัปดาห์นะคะ 2-3 เดือนแล้วก็เหลือ2สัปดาห์อุ้ยแรงมากเลยนะคะก็ต้องจ่ายกันเป็นถุงใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็เราร่วมจ่ายก็ดีนะคะแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลจ่ายอย่างเดียวมันก็ตกอกตกใจกันไปนะคะบางทีก็ใช้ไม่หมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลดจาก 2-3 เดือนจ่ายทีนะคะเหลือ2สัปดาห์หรือว่าจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อยารวมถึงภาพรวมเงินบำรุงโรงพยาบาลที่มันลดลงอย่างมากๆเลยนะคะจาก 60,000 ล้านบาทเหลือเพียงแค่ 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลงเหรอจริงๆน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนไปทำบุญที่วัดไปถวายเงินให้วัดให้พระลดลงน่าจะมาบริจาคโรงพยาบาลนะอันนี้ช่วยเหลือชีวิตคนจริง

โรงพยาบาลได้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าโรงพยาบาลดูแลชีวิตคนณวันนี้และในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อที่จะให้ชีวิตเขาต่อลมหายใจให้เขายืนยาวต่อไปต่อครอบครัวของเขาให้อยู่มั่นคงต่อไปอีกได้ระยะหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าที่เราคิดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหันมาบริจาคให้โรงพยาบาลกันเยอะๆนะคะคุณหมอบอกว่าภาพรวมเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลงอย่างมากจาก60,000 ล้านเหลือเพียงแค่15,000 ล้านบาทนะคะหากไม่รีบแก้ไขจะทยอยล้มละลายในอีกไม่กี่ปีและข้อ2ก็คือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะซึ่งต้องผูกขาดตำแหน่งในบอร์ดสปสช.บางท่านอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งปี2546นู่นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสลับวาระในการเป็นบอร์ดสปสช.กับบอร์ดควบคุมคุณภาพมีการตัดสิทธิประโยชน์สำคัญอย่างเช่นการปัดตกวัคซีน IPD เด็กโดยอ้างว่าไม่คุ้มในทางเศรษฐศาสตร์เอ้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะวัคซีน IPD อ่ะถูกตัดไปเหรอรวมถึงการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงจุดเน้นบริการรองอย่างเช่นคลินิกนวัตกรรมแต่งตั้งที่ปรึกษานะคะแล้วก็รวมถึงทุกอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่างบรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะท่านปลัดบอกว่าการยอมรับความจริงว่าระบบกำลังมีปัญหาคือขั้นตอนแรกในการร่วมมือกันแก้ไขเพื่อที่จะให้บัตรทองเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงสาธารณสุขมีข้อเสนอในการปฏิรูป6 ข้อค่ะ 1. จัดสรรงบเพิ่มเพื่อที่จะปรับอัตราการรักษาให้สะท้อนต้นทุนจริง 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขเน้นไปที่เรื่องของการใช้งบประมาณให้คุ้มมีประสิทธิภาพ 3. ตั้งกองทุนเพื่อจัดการระบบปฐมภูมิตามพรบ.ประกันสุขภาพในระบบปฐมภูมิให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันโรค 4. ระบบสร้างระบบธรรมาภิบาลค่ะระบบตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดและอนุกรรมการ 5. หยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือกองทุนย่อยโดยที่ไม่มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจนและ6ก็คือแยกงบหมวดเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุขออกจากวงเงินหมวดงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนบัตรทองเพื่อที่จะให้การบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสและก็มีธรรมาภิบาลประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนนะคะนี่คือคำกล่าวนะคะถึงเหตุถึงผลจากทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสมฤกษ์จึงสมานนะคะดิฉันอ่านให้เต็มๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญและเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมานะคะอย่าเชื่อนะคะว่าเขาจะล้มเขาไม่ได้ล้มนะคะเพียงแค่ว่าเขาจะต้องปฏิรูปแล้วก็ปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้ในท่ามกลางสถานการณ์นี้นะคะดิฉันทักทายคุณฟังคุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับของดิฉันหน่อยนะคะจากญี่ปุ่นนะคะคุณเทสุยะดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าดิฉันจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอแค่ทักทายว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณก่อนก็แล้วกันนะคะคุณเทสุยะเป็นยังไงบ้างคะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณเทสุยะบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับคุณลัคนาสวัสดีนะคะผมเพิ่งกลับถึงบ้านจากที่ทํางานครับเวลาเรามันต่างกันของเรายังทํางานอยู่แต่ว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาที่กลับบ้านพักผ่อนเรียบร้อยนะคะพักผ่อนนะคะคุณเทสุยะอยู่รอดปลอดภัยดีเนาะแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วดิฉันไม่ได้ตามต่อนะคะแต่ว่าคนไทยยังคงส่งใจไปถึงพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เราก็มั่นใจในการบริหารจัดการของญี่ปุ่นนะคะว่าเขาบริหารจัดการได้ดีแล้วก็ดูแลประชากรของเขาได้อย่างดีรวมถึงถ้าหากว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะเอามาต่อกันที่บ้านเรานะคะเมื่อตะกี้ดิฉันทิ้งไว้เรื่องถัดมานะคะที่เราจะต้องมาดูกันนะคะถึงกรณีปัญหาในระบบสาธารณสุขของเราที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสนั่นเองคนไทยเราป่วยเป็นโรคเอสพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจแล้วก็อย่างที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราดูแลรักษาโรคนี้ได้เป็นอย่างดีป้องกันคนของเราได้อย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รับการสรรเสริญเยินยอจากทั่วโลกได้ซ้ำไปจากตอนแรกที่ใครเป็นโรคเอสแล้วก็จะต้องจบชีวิตในเวลาอันรวดเร็วไม่ใช้เวลานานนักแต่ว่าทุกวันนี้
หลายคน

0: ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคเอดส์ติดเชื้อ HIV อยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติประพฤติตัวอย่างดีก็จะไม่มีปัญหาก็ยังสามารถที่จะประคับประคองดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวได้อยู่นะคะมาดูกันหน่อยว่าต้นสายปลายเหตุแล้วก็เรื่องราวนี้เป็นอย่างไรพร้อมทั้งลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าทำไมเราถึงได้เจอกับสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเอสเนี่ยนะคะมากมายเหลือเกินทะลุทะลวงขึ้นมาอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะเกิดจากกรณีวิกฤตผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยกลับมาน่ากังวลอีกครั้งหนึ่งล่าสุดในปีนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ550,000ทะลุ550,000เกือบนะคะเกือบ558,000คนแล้วนะคะพื้นที่ปรากฏว่าภาคกลางเนี่ยครองแชมป์ยอดติดเชื้อสูงสุดถึง210,000คนตามมาด้วยภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะคะท่ามกลางความตื่นตัวของสังคมโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดเผยสถิติพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยพุ่งขึ้นถึงวันละ2คนด้วยกันนะคะข้อมูลเกิดจากการรายงานของศูนย์รวมข้อมูลศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้าน HIV Info Hub ค่ะโดยสปสช.นี้แหละนะคะไตรมาส3ปีงบประมาณ2569ก็คือไตรมาส3ของปีงบประมาณ69นี้นะคะก็พบยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศเนี่ยนะคะเขาให้ตัวข้อเลขเขาให้ตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวเลขที่เป๊ะมากเลยนะคะคืออยู่ที่557,993คน557,993คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนถึงปีละประมาณ8,500ถึง10,000คนโอ้โหมีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะคะจากการติดเชื้อ HIV ประมาณ50,000ประมาณ85,000คนถึง100,000คนนะคะ13จังหวัดที่วิกฤตสะสมเกิน10,000รายนะคะมีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากถึง13จังหวัดเกินจังหวัดละ10,000คนนะคะกรุงเทพมหานครสูงสุดเลย80,000นะคะ88,535คนตามมาด้วยชลบุรีอีก31,000กว่าคนและเชียงใหม่อีก24,000คนนะคะเอาใหม่นะกรุงเทพมีผู้ป่วยสูงสุดเกือบแสนคนเลยนะคะ88,000กว่าคนชลบุรี31,000กว่าคนแล้วก็ที่เชียงใหม่อีก24,000คนกลุ่มอายุนะคะที่น่าห่วงที่สุดนะคะต่างจากอดีตเลยนะคะเมื่ออดีตเนี่ยปี2540จนถึงปี2550เนี่ยนะคะ10ปีนั้นมีผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานค่ะอายุ25ถึง49ปีเป็นกลุ่มที่เลยวัยคึกคะนองมานะคะแต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันปรากฏว่าอายุน้อยลงน้อยลงทุกทีเป็นค่านิยมที่เรารับมาจากทางตะวันตกเป็นค่านิยมที่เรามีอะไรการมีความสัมพันธ์กันง่ายดายเกินกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าในยุคนั้นเนี่ยที่ฉันจําได้ว่าโอ้โหกว่าเราจะคบกันนะคะกว่าจะมีอะไรกันได้เนี่ยมันยังมีความเขาเรียกอะไรอะภูมิรู้ในการป้องกันเนี่ยไม่ค่อยมากการแพร่หลายของถุงยางอนามัยยังไม่ค่อยเยอะยังไม่ได้หาได้ง่ายมากขนาดนี้นะคะมันไม่ได้มีไปที่รั้วโรงเรียนมันไม่ได้มีใน7-11ร้านสะดวกซื้อให้ที่ให้จับจองกันได้ง่ายๆที่ให้ซื้อกันได้ง่ายๆเนี่ยนะคะแต่ยุคนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจกันแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เจอหน้ากันคบกันก็ one night stand ยังไม่ทันคบกันเลยเจอกัน one night stand แล้วก็ไปมีอะไรด้วยกันได้หรือต่อให้เป็นแฟนกันคบกันมันก็ยังมีช่วงจังหวะเวลาที่ทอดที่ทิ้งระยะเวลายาวนานไม่ใช่ว่าพอเจอกันปุ๊บไม่เท่าไหร่อ่ะก็ไปมีอะไรกันต่อให้เธอเป็นแฟนฉันหรือยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ทดลองอยู่ด้วยกันทดลองมีอะไรกันแล้วเนี่ยนะคะอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้อัตราเป็นตอนนั้นดูวูบดูเยอะนะคะแต่ว่าอายุเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ในช่วงวัยทํางานแล้ววัยเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีช่องทางที่จะไปมีเพศสัมพันธ์การไปมีอะไรกันหาโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันได้น้อยกว่านี้หรือเปล่าเพราะคนเราตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคอนโดใช่ไหมคะ แล้วก็อพาร์ตเมนต์บางทีก็จะเป็นแยกชายหญิงอะไรแบบนี้แต่ณปัจจุบันก็เป็นสหมากขึ้นที่พักคอนโดมิเนียมเยอะมากขึ้นเด็กๆนักเรียนนักศึกษามาอยู่คอนโดมาอยู่อพาร์ตเมนต์ก็อยู่กันเป็นคู่ๆอะไรแบบนี้เยอะกว่าแต่ก่อนเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เด็กวัยที่น้อยลงที่เข้ามามีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องของไม่ใช่บูลลี่หรืออะไรนะคะรักเพศเดียวกันหรือว่า LGBT เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเกิดจากการยอมรับตรงนี้มันก็เลยทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะจากแต่ดั้งเดิมปี2540ถึง2550ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานอายุ25ถึง49ปีปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า1ใน3นะคะเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มอายุ15ถึง24ปีเท่านั้นเอง15ถึง24ปียังอยู่ในวัยมัธยมอยู่เลยนะลูกยังอยู่ในรั้วโรงเรียนในขาสั้นอยู่เลยนะสาเหตุหลักๆเรามองวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยทำไมยอดผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่ถึงได้พุ่งสูงขึ้นนะคะดิฉันขอยกมา4ปัจจัยหลักๆนะ 1. เพศศึกษาตกยุคและค่านิยมแค่กินยาก็หายมันมีค่านิยมนี้ด้วยเหรอแค่กินยาก็หายเพศศึกษาตกยุคยังไงนะคะสังคมเยาวชนไทยยุคใหม่เริ่มขาดความกลัวต่อโรค HIV อันนี้จริงนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันก้าวหน้าทันสมัยมีการให้ยาต้านเชื้อไวรัส ARV ที่ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีแนวคิดอยู่ๆก็คือตรวจไม่พบเท่ากับว่าไม่แพร่เชื้อรวมถึงยาป้องกันนะคะอย่างเพปความก้าวหน้าในเรื่องนี้อ่ะนะคะมันกลายเป็นดาบสองคมนะดาบสองคมที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ประมาทว่าติดก็แค่กินยามันก็เลยส่งผลให้อัตราการสวมถุงยางอนามัยลดลงอย่างน่าใจหายสมัยก่อนเวลาเราจะมีอะไรกันโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ชายไปมีอะไรกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักกันเป็น one night stand หรือว่าโดยเฉพาะไปซื้อเขาอ่ะไปซื้อเขากินเนี่ยนะคะจะต้องสวมใส่ถุงยางอนามัยแต่ดิฉันว่าดิฉันคือหลังๆเนี่ยเด็กกับถุงยางอนามัยอย่างที่บอกว่ามันใกล้ชิดกันได้มากขึ้นหาซื้อได้ง่ายขึ้นหยอดตู้ที่โรงเรียนก็ได้ข้างทางก็มีใน7-11ในร้านสะดวกซื้อมันเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมันหาซื้อได้ยากกว่านี้และจะซื้อทีก็ต้องกระมิดกระเมี้ยนกระเมี้ยนกระมิดนะคะมีแต่ผู้ชายไปซื้อปัจจุบันผู้หญิงไปซื้อแล้วไปหยอดตู้แล้วเนี่ยนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับขนาดป้องกันตัวเองแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเอสหรือว่า HIV กันเยอะแต่ยุคนี้เด็กรุ่นใหม่เขาชอบสดใช่ไหมเขาไม่ค่อยสวมใส่ถุงยางอนามัยการเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะก็สัมผัสได้จากอัตราการสวมใส่ถุงยางอนามัยลดลงอย่างน่าใจหายนะคะสถิติชี้ชัดว่าผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่กว่า96.4%เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันมันไม่ใช่แค่การสวมใส่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการมีลูกการติดลูกแล้วก็ไปกินยาคุมไปกินยาภายใน72ชั่วโมงยาคุมอะไรเร่งด่วนยาคุมฉุกเฉินอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกมันไม่ใช่สวมใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการมีลูกแต่มันใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะ HIV ด้วยนะลูกแต่ตรงเนี้ยหลุดไปใช่ไหมก็คือไม่ค่อยสวมใส่ถุงยางอนามัยกันคือก็ไม่เข้าใจมันรสชาติมันไม่ถึงหรือไงขออภัยนะคะที่ดิฉันจำเป็นจะต้องพูดแบบนี้คือมันต้องกระตุกกระตุ้นกันเต็มที่อะนะคะ96.4%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันน่ากลัวนะคะอ่ะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะสาเหตุหลักๆอันแรกคือเพศศึกษาตกยุคค่านิยมแค่กินยาก็หายอันที่สองก็คือพฤติกรรมการนัดพบบนโลกดิจิทัลเป็น dating apps นะคะแอปพลิเคชันหาคู่และก็โซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เกิดการนัดเจอกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันนะคะเป็น hook up culture เกิดขึ้นได้ง่ายรวดเร็วว่องไวแล้วก็เปลี่ยนผู้นอนกันได้บ่อยขึ้นพฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นในกลุ่มความสัมพันธ์ชั่วคราวที่ไม่กล้าหรือว่าไม่สะดวกใจที่จะร้องให้อีกฝ่ายใช้ถุงยางอนามัยเพราะความอายเอ้ายิ่งเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้เรายิ่งจะต้องบอกเขาไหมว่าเฮ้ยยูควรสวมใส่ถุงยางอนามัยนะเพราะความอายอะไรอ่ะมันคือชีวิตเราหรือเปล่าเราต้องดูแลตัวเองเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมคุณจะรักสนุกแล้วก็อย่าทุกข์จากการเป็นโรคอย่าทุกข์ด้วยการที่มีลูกสิจ๊ะนอกจากมีลูกแล้วมันป้องกันได้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยโดยเฉพาะ HIV ไม่อยากจะเป็นโรคนี้หรอกมั้งใช่ไหมอยากจะมีชีวิตตามปกตินะคะประการที่3อุปสรรคเชิงโครงสร้างในกลุ่มเปราะบางจากกรณีศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดชายแดนพบว่ากลุ่มประชากรข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตราความชุกของการติดเชื้อสูงกว่าคนทั่วไปก็คือเขาไม่ได้รับการเรียนเขาไม่มีภูมิทางความรู้ใช่ไหมสาเหตุไม่ได้มาจากพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากข้อจำกัดทางภาษาในการสื่อสารกับหมอไม่มีเอกสารประจำตัวทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีรวมถึงความกลัวการถูกตีตรานะคะสตริกมากจากสังคมทำให้เลือกที่จะปิดบังอาการและก็ไม่ยอมไปตรวจรักษานะคะอย่างที่4การระบาดควบคู่กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะสถิติผู้ป่วยซิฟิลิสและหนองในก็พุ่งสูงขึ้นมันสอดคล้องกันเลยนะคะเห็นไหมไม่ใช่แค่ HIV หรือว่าเอดส์เท่านั้นนะลูกที่หนูจะต้องป้องกันด้วยการสวมใส่ถุงยางอนามัยซิฟิลิสกับหนองในมันมีส่วนด้วยนะคะไม่มีใครคนที่ไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่เป็นเองนะดิฉันไปถามข้อมูลจากผู้ที่เขาเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาเขาบอกกล่าวมานะคะทีเนี้ยถ้าสามีเป็นไปติดภรรยาภรรยาเป็นไปติดสามีแล้วยิ่งไปติดจากหญิงอื่นจากชายอื่นมาอะไรแบบนี้นะคะมันทุกข์ทรมานนะแล้วเวลาเป็นโรคแบบนี้มีแต่ความอายไม่อยากไปหาหมอกันใช่ไหมคะสถิติผู้ป่วยซิฟิลิสกับหนองในพุ่งสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ HIV ซึ่งทางการแพทย์ชี้ว่าการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเภทแผลเปิดจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อ HIV เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสิทธิในการรักษาดิฉันหยิบตรงนี้มาด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาเราจะได้รู้ว่าเราไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเราใช้สิทธิในการรักษาที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถรักษาได้นะคะเพื่อที่จะตัดวงจรการระบาดนะคะเราใช้สิทธิ์ได้ตั้ง3สิทธิ์เลยนะคะคนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะเยาวชนป้องกันฟรีเขาแจกถุงยางอนามัยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าไปรับได้ที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรอพอสตอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั่นแหละรวมถึงการขอรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อนะคะ PrEP และก็ยาฉุกเฉินหลังสัมผัสเชื้อ PEP นะคะ PrEP นี่คือก่อนสัมผัสเชื้อแต่ว่า PEP เนี่ยหลังจากที่สัมผัสเชื้อนะคะจะเป็น PrEP PEP หรือว่าจะเป็น PrEP PEP ก็แล้วแต่อ่านนะคะอันนี้ฟรีนะคะตรวจฟรีด้วยคนไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละตั้ง2ครั้งที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะคะรักษาฟรีด้วยค่ะหากตรวจพบเชื้อสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาต้านไวรัสนะคะได้รับยาต้านไวรัส ARV นะคะ ARV ได้ทันทีฟรีทุกสิทธิ์การรักษานะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตรงนี้นะคะเราดูแลตัวเองเราอย่าห่วงแต่ว่าเฮ้ยไม่รณรงค์ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเราค่ะตัวเราเองเราต้องดูแลตัวเองก่อนอย่าโทษนู่นโทษนี่เราต้องดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต้องดูแลคู่นอนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยว่าเขาทำอย่างไรเขามีพฤติกรรมแบบไหนแต่อย่างน้อยๆคือไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาเยอะถ้ามันชั่วครุ่งชั่วคราหรือว่าอับอายหรือว่าไม่อยากจะมีเรื่องไม่อยากจะมีปัญหาก็คือป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่ถุงยางอนามัยไว้ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตปิดรายการทางบ้านฟ้ากับวิทยุก่อนนะคะลัคนาสุริยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงพยิบสี่กับกูรูดานีวันพระศุกร์นะคะรายการเรามีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15-16 นาฬิกาโดยประมาณบ้านดำรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาคุยกันนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคนเองและคนที่คุณรักวันนี้ลาไปแล้ววันพฤหัสกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
9: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
10: นายพัชรกรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการณ์น้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับเมื่อวานนี้เราได้รู้จักกับตัวตนของก๊อบวสินไปกันแล้วบ้างนะครับเวลา20นาทีมันอาจจะน้อยนิดนะครับวันนี้เรามารู้จักกับอีกมุมหนึ่งของชีวิตครับในฐานะเทรนเนอร์สอนเต้นออกกำลังกายผู้ที่ใช้รอยยิ้มจังหวะดนตรีและพลังบวกครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนมากมายอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ครับเราจะไปค้นหาคำตอบครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับน้องก๊อฟครับ
3: สวัสดีครับพี่
2: เจอก
3: บ
2: ัน
3: ๊อบ
2: วันที่สองแป๊บเดียวเองครับจะบอกว่าเราจะมาเจาะเรื่องงานของเทรนเนอร์แล้วเรียกเทรนเนอร์ดีกว่าเนาะเทรนเนอร์ในการให้คนมาเต้นออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆนานาซึ่งพี่บอสอาจจะไม่สันทัดกรณีนะเดี๋ยววันนี้จะมาถามเลยนะครับว่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับการเต้นแอโรบิกนะครับได้มาเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายเลยครับแล้วก็พูดถึงว่าล่าสุดได้กลับมาในรูปแบบของแนวคอนเสิร์ตเนาะเห็นคุณไฮอภพรนครสวรรค์นะครับไปนะที่สุดจักรเนาะที่ไปเปิดคอนเสิร์ตนะแล้วนำเต้นแอโรบิกนะคนก็เต้นกันสนุกสนานด้วยเพลงของพี่หายบาพรนะเต้นก็เรียกว่าบางกอกทูเดย์นะครับปกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยใช้ชื่อนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาคอนเสิร์ตบวกกับแอโรบิกเป็นคอโรบิกนะครับแล้วเอิร์ธเนี่ยน้องก๊อฟก็เป็นเทรนเนอร์ในการสอนเต้นพอดีเลยนะครับพี่บ๊อบก็เลยในฐานะที่น้องก๊อฟได้รับรางวัลเนี่ยพี่บ๊อบก็เลยเอารูปของน้องก๊อฟเนี่ยมาขึ้นปกอีบุ๊กบางกอกทูเดย์นะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากดูนะครับเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ของบางกอกทูเดย์ www.bangkoktoday.com นะครับก็ไปดูที่อีบุ๊กนะครับจะปกล่าสุดนะก็จะมีภาพหน้าในก็จะมีรูปน้องก๊อฟอยู่เช่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทำไมพี่บ๊อบถึงเลือกน้องก๊อฟขึ้นมาปกนะครับนะทีนี้เรามาคุยกันก่อนว่าน้องก๊อฟรู้สึกไงว่ากระแสการออกกำลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกซึ่งอาจจะซึ่งมันอาจจะตรงแนวกับของน้องก๊อฟเลยนะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ก็โอ้ผมรู้สึกดีมากครับพี่เพราะว่าอย่างกิจกรรมพวกเนี้ยเมื่อก่อนผมเห็นแต่ในต่างประเทศนะครับแล้วมันมีความคิดมาตลอดที่อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้แล้วตอนเนี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วก็ผมเชื่อมันจะดีขึ้นอีกแล้วก็ผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพวกนี้ครับ
2: ใช่ไหมครับแล้วมันตอบโจทย์อาชีพของน้องก๊อฟพอดีเลยคืออาชีพของน้องก๊อฟทุกวันนี้เรียกว่าอะไรนะที่พี่ว่าเรียกเทรนเนอร์ถูกไหม
3: เทรนเนอร์ถูกครับเทรนเนอร์ก็ได้ครูสอนคลาสออกกำลังกายก็
2: ครูสอนคลาสออกกำลังกายแล้วก็แนวการเต้นของการแนววิธีการเต้นออกกำลังกายมันมีกี่แบบอ่ะพี่บอกว่าแม่นี้พี่ว่าไม่ได้มีความรู้รู้จักแต่แอโรบิกอย่างเดียวอ่ะ
3: อย่างปัจจุบันที่เป็นกระแสใช่ไหมครับมันจะมีอยู่สองแบบที่ผมได้ยินเนาะก็จะมีวาไรตี้แดนซ์นะฮะก็จะเป็นการแดนซ์หลายรูปแบบนะฮะยังไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวแบบเคป๊อปเนี่ยเกาหลีหรือว่าเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงสากลนะครับ
2: เก่งนะเพลงลูกทุ่ง
3: มี
2: ผ
3: ู้
2: เดียวไม่ค่อยได้ยินนะส่วนใหญ่ได้ยินแบบเต้นเปิดโชว์งานกีฬาสีกีฬาประจำจังหวัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยเห็นเอามาแบบเต้นแบบในเป็นอาชีพนะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวาไรตี้แดนซ์อีกอันแบบก็จะเป็นแอโรบิกแดนซ์นะฮะแอโรบิกแดนซ์เนี่ยถ้าตามหลักเลยที่เขาพูดกันนะครับมันก็จะเป็นการเต้นเป็นบล็อกนะฮะก็คือเป็นท่าต่อท่าเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็จะนิยมอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเงี้ยครับแต่รวมๆก็จะมีประมาณ2แบบนี่แหละครับ
2: น้องก็ไปเรียนมาจากไหนอ่ะ
3: ยังผมเองเนี่ยของผมจะไม่ได้ถนัดในทั้ง2ด้านนี้นะครับแต่ที่ผมถนัดเนี่ยก็คือจะเป็นคลาสในส่วนของบ็อกซิ่งคาร์ดิโ
2: อ
3: ซึ่งจะมีความคล้าย
2: อธิบายเลยคืออะไร
3: ครับบ็อกซิ่งคาร์ดิโอก็จะมีความคล้ายคลึงกับแอโรบิกแดนซ์นะครับมันก็จะมีการเล่นเป็นท่าแล้วก็มีช่วงนึงก็จะเป็นในช่วงคาร์ดิโอเนี่ยครับเพื่อกระตุ้นฮาร์ทเรทให้มันสูงเงี้ยครับ
2: คาร์ดิโอนี่คืออะไรอ่ะ
3: คำว่าคาร์ดิโอก็เหมือนพยายาม พยายามออกกำลังกายให้หัวใจครับ
2: อ๋
3: มันเต
2: อ
3: ้นที่ให้มันอยู่ในโซนที่สูงขึ้นอีกนิดนึงอย่างกับมันตาม
2: กระ
3: โ
2: ต
3: ด
2: ุ
3: ย
2: ้น
3: ทั่วไปมันจะมี4 โซนใช่ไหมโซนหนึ่งโซนสองโซนสามที่บ๊อบอาจจะเคยได้ยินอย่างกับนักวิ่งเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะวิ่งโซนสองหรือว่าวิ่งเร็ววิ่งโซนสี่อะไรมันแล้วแต่
2: อ๋อไปทำศัพท์เทคนิค
3: คาร์ดิโอก็จะเหมือนกันบางคลาสหรือว่าบางวิธีของการเต้นของครูแต่ละคนเขาก็จะมีจุดไม่เหมือนกันฮะบางทีบางคลาสเนี่ยมันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยสั้นแต่
2: อุ้ย
3: แป๊บมันแป๊บเดียวแต่มันเหนื่อยมาก
2: นี้ขึ้นอยู่กับวัยหรือเปล่าถ้าเด็กมากสว
3: ใช่
2: ก็
3: คร
2: ไ
3: ั
2: ม
3: บ
2: ่ค่อยเต้นไม่ให้ไหวมั้ง
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการเต้นในฟิตเนสเนี่ยมันจะมีความหนักหน่วงพอสมควรเพราะฉะนั้นในการมาเต้นในอีเวนต์ต่างๆใช่ไหมฮะหรือว่าตามเขาเรียกอะไรเนาะส่วนสาธารณะเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับคลาสลงมาเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ต้องคิดรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถทำได้เงี้ย
2: อ๋อสมมติอย่างพี่บ๊อบไปเข้าคลาสเนี่ยพี่บ๊อบจะควรไปเข้าคลาสโซนไหนอะไรยังไงในวัยเนี่ยประมาณ50 กว่าเนี่ย
3: ผมว่าโดยทั่วไปครูสอนคลาสแต่ละคนเขาจะมีวิธีสอนนะครับว่าสมมติถ้าใครไหวเนี่ยก็จะอ่านแบบทำอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ไหวอาจจะทำเวอร์ชัน
2: อ
3: เบ
2: ๋อ
3: าหน่อย
2: งั้น
3: น
2: แส
3: ะครั
2: ด
3: บ
2: งว่าถ้าเป็นกรุ๊ปปิ้งก็ต้องอายุวัยไล่ๆกันถูกไหมเป็นกรุ๊ป
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะดีมากครับพี่แต่ถ้ามันไม่สามารถเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ครูผู้สอนว่าเขาจะจัดคลาสแบบไหนเงี้ยครับ
2: ตัวต่อตั
3: แต
2: ว
3: ่
2: ก็ได้ใช่ไหม
3: ตัวต่อตัวก็ได้ครับแต่อย่างผมถ้าผมสอนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคลาสผมก็ต้องดูแล้วว่าหน้างานคนเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มคนที่อายุเยอะเนี่ยเราก็ต้องปรับท่าลงมาให้เซฟข้อเข่าหรือว่าเซฟร่างกายมากที่สุดเนี่ยครับแต่ถ้าโอเคหลากหลายเลยเนี่ยเราก็พยายามปรับอยู่กลางๆเนี่ยครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดู
2: สมมุติเฉยๆว่าถ้าจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆผู้เข้าประกวดฮาร์ดดี้30 คนรวมเราด้วยเนี่ยถ้าจะเป็นคลาสแบบที่เราต้องสอนเนี่ยมันควรจะอยู่ในคลาสแบบไหนโซนแบบไหน
3: โอ้ถ้า
2: อายุก็หลากหลายอยู่นะตั
3: โ
2: ้
3: อง
2: แ
3: ้
2: ต่
3: โห
2: สามสิบห้าอัพใช่ไหมฮาร์ด
3: แต่
2: ด
3: ผ
2: ี้
3: มยอมรับเลยนะครับว่ากลุ่มผู้เข้าประกวดรอบนี้ทุกคนฟิตหมดคือความฟิตเนี่ยมันดูได้จากมัดกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งครับแล้วก็ดูจากผิวพรรณเนี่ยเราสามารถรู้ว่าไอ้คนเนี้ยแข็งแรงครับ
2: เอ
3: หรือว
2: อ
3: ่าดูจากโหงวเฮงทางหน้าตารอยยิ้มเนี่ยคือเรารู้ครับ
2: แต่เห็นนะว่าภาพแต่ละคนมี before up ให้ดู before after ของหุ่นด้วยใช่ไหม
3: ใช่
2: บ
3: ค
2: าร ง
3: ับ
2: คนก็ before ก็เอาพุ่งน้ำหนักเยอะเนาะหุ่นเล็
3: ใช
2: ก
3: ่
2: อ้ว
3: ค
2: น
3: รัน บ
2: ั่นแหละแต่ว่า after นี่หุ่นดีกันเกือบทุกคนเนาะ
3: ครับ
2: จะมีโอกาสไหมที่จะได้นำเพื่อนเต้นเนี่ย
3: ก็ผมอยากมากผมอยากมากจริงๆแล้วผม
2: เด
3: ค
2: ี
3: ิ
2: ๋ย
3: ด
2: วให
3: ว
2: ้
3: ่า
2: เดี๋
3: ม
2: ยว
3: ี
2: ต้
3: แ
2: อ
3: น
2: ง
3: ่
2: ให้
3: นอน
2: เดี๋ยวต้องให้พี่หนุ่มนันพัฒน์นะฮะหนึ่งในกูรูของทีมบินทุกเบนะครับดร.ปูเป้นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็พี่เน็ตนะยานาธรนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเวทีเนี่ยต้องจัดคลาสนะให้เทรนเนอร์กอล์ฟเนี่ยได้นําเพื่อนๆได้ออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายก่อนเข้ากิจกรรมนะรู้สึกว่าวันที่เท่าไหร่15 สิงหานี้จะมีกิจกรรมของรอบห้องเย็นใช่ไหม
3: โอ้โห
2: น่าจะมีกิจกรรมนําเต้นลดความตื่นเต้นก่อนเนาะ
3: โอ้
2: เดี๋ยว
3: จ
2: เดี๋ยว
3: ริงจริงในกลุ่มพวกเรามีคนเต้นเก่งเยอะครับ
2: อ๋อ
3: มี
2: เหร
3: ค
2: อ
3: นนำแต่สามารถนำเต้นได้สบายผมบอกเลยว่าเราจัดคลาสสอนเต้นกลางสวนลุมเลยทำได้เลยโอ้โห
2: เอานำเลย30 คน
3: น
2: เลย
3: ำโ
2: น
3: อ้
2: ำเต
3: ย
2: ้นนำเ
3: ส
2: ต้น
3: บ
2: เล
3: าย ยครับสบายพวกเราทำได้ดีอยู่แล้ว
2: นำได้ดีอยู่แล้วแต่อย่าลื
3: ท
2: ม
3: ำ
2: น
3: ได
2: ะ
3: ้
2: ว
3: ด
2: ่า
3: ี
2: ต้องพาทั้ง3 ท่านไปด้วยนะพี่หนุ่มดร.ปูเป
3: อ
2: ้
3: ๋อ
2: แล้วก็พี่เน
3: โอ
2: ็ต
3: ้นั่นแน่
2: ไป
3: น
2: น
3: อน
2: ำด
3: ค
2: ้
3: ร
2: ว
3: ั
2: ย
3: บ
2: นะ
3: แน่นอนเลย
2: แต่ว่าเห็นว่าในการเป็นนำเต้นที่ผ่านมาที่น้องก๊อปลงคลิปนี่เห็นใส่เสื้อฮอตเดดี้ไปด้วยมันไปทำอะไรอ่ะไปสอนเหรออ
3: ๋ออย่าง
2: ที่สนามสนามกีฬาเชียงใหม่ป่ะ
3: ครับเชียงใหม่ที่ณตอนเนี้ยเราจะมีสวนสุขภาพอยู่2-3 สวนนะฮะที่เป็นที่นิยมก็จะมีสวนอบจ.นะฮะก็คือองค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วแต่ที่ผมไปเนี่ยคือสวนรถไฟนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เพิ่งทําใหม่แล้วเป็นที่คนมาวิ่งมาออกกำลังกายเยอะครับแล้วก็เขาก็พยายามจัดไอพวกเต้นแอโรบิกหรือว่าซุมบ้าเงี้ยครับแล้วก็เชิญครูแต่ละคนแต่ละที่มาแจมมาสนุกด้วยกันเงี้ยครับเหมือนมาทำเพื่อชุมชนผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมขอไปด้วยเลยได้ไหม ทางที่ผู้จัดเขาก็ยินดี
2: อ๋อ
3: ผ
2: แล้
3: ม
2: วไป
3: ก็
2: น
3: ถือโอก
2: ำไป
3: าส
2: นำส
3: ใช
2: อน
3: ่
2: ด้ว
3: ผ
2: ย
3: มก็ถือโอกาส
2: นำ
3: ไป
2: เต้น
3: ใน
2: นะ
3: ใช่ผมขอไปในนามแบบผู้เข้าประกวดหนึ่งเดียวของเชียงใหม่ได้ไหมฮอตแด
2: อ
3: ด
2: ๋อ
3: ดีเนี่ย
2: ก็ดีสิไปทำกิจกรร
3: ใ
2: ม
3: ช
2: ให
3: ่
2: ้เป็นประโยชน์
3: ถูกต้อง
2: CSR
3: ครับ
2: ประโยชน์ต่อสังคมนะเพราะว่าพวกเขาประกวดหลังได้ตำแหน่งแล้วนะก็ต้องหนึ่งในกิจกรรมของกองประกวดก็ต้องไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นทางของเราเลย
3: ใช่คร
2: อ
3: ั
2: า
3: บ
2: จจะต้องมานำเต้นที่สวนลุมอาจจะสวนลุมบ้างก็ได้นะสวนลุมสวนจักร
3: ผ
2: ใน
3: ม
2: กรุ
3: ย
2: ง
3: ิ
2: เ
3: น
2: ท
3: ด
2: พ
3: ีเลยครับ
2: ได้ตำแหน่งถามว่าพี่ว่าถามหน่อยว่าการเต้นออกกำลังกายแนวสุภาพไอโรบิกเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะ
3: อย่างกับความมีเสน่ห์ผมมองอ่ะมันยังไงมันออกมาทางออร่าของร่างกายใช่ไหมฮะทางนี้ก็คืออย่างรอยยิ้มนะครับอย่างเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยการเหงื่อออกมาเนี่ยผิวพรรณก็เปล่งปลั่งใช่ไหมครับไอฮอร์โมนเอโดฟินเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนเอโดฟินก็คือสารความตั้งต้นของความสุขใช่ไหมฮะพอมันออกมาตรงเนี้ยมันก็ทําให้คนคนนั้นน่ะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นมันได้ทําให้ดูมีเสน่ห์ครับแล้วก็ดูดี
2: บุคลิ
3: ค
2: กภ
3: น
2: าพ
3: ร
2: ย
3: อ
2: ับ ง
3: ข
2: ด
3: ้
2: ี
3: าง
2: ด้
3: อย
2: ว
3: ู
2: ย
3: ่
2: น
3: ด
2: ะ
3: ้วยก็
2: บุคร
3: ู
2: ล
3: ้
2: ิ
3: สึ
2: ก
3: ก
2: ภาพก็ยังดีด้วยนะเพราะการเต้น
3: ใช
2: ก็
3: ่
2: เต้น
3: คร
2: เป
3: ั
2: ็
3: บ
2: นสเต็ปของเขานะ
3: ถูกครับแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยฝึกสมองด้วยครับพี่มันจะช่วยความจําครับ
2: อู้ยอย่างพี่บ๊อบบางทีก็พูดตรงๆนะบางทีก็ตามเคยไปเต้นเหมือนกันนะที่สวนจักรก็แบบบางทีก็ตามไม่ค่อยจะทันนะแต่
3: คร
2: ก
3: ั
2: ็
3: บ
2: เอาแต่สู้อ่ะแต่ถ้าออกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ยังถามว่าคนไทยเนี่ยยังมีการเข้าใจผิดในเรื่องการออกกําลังกายด้วยพิเต้นแอโรบิกเนี่ยมีบ้างไหมมีอยู่เยอะไหม
3: ผ
2: เร
3: ม
2: ื่องไ
3: ค
2: หน
3: ิดว่า
2: ที่เขายังเข้าใจผิด
3: ก็อาจจะมีบ้างครับพี่แต่ในการออกกำลังกายมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับมันจะมีหลักการง่ายๆคือหนึ่งคือต้องไม่บาดเจ็บเนาะเพราะถ้าบาดเจ็บมาทุกอย่างก็เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือขอแค่ได้ขยับตัวนะครับแล้วก็ทำต่อเน
2: อ
3: ื่
2: ๋
3: อ
2: อง
3: นิดนึง
2: เหมือน
3: แต่ในส
2: ส
3: ่วน
2: เหมือนสที่เขาบอกแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย
3: ใช่ครับแค่เราแกว่งแขนเนี่ยมันก็ถือเป็นการอ
2: โ
3: ออ กกำลั
2: ้
3: งกาย
2: เนาะ
3: ครับพี่
2: วิธีแกว่งแขนของคุณจีนน่ะเขาให้
3: ใช่
2: แกว่งแข
3: ใช่
2: นวันละ2,000 ครั้งด้วยนะสุข
3: ถ
2: ภ
3: ู
2: าก พจะ
3: ต้
2: ด
3: อ
2: ี
3: ง
2: เห็นหลายคนเลยออกเกินแกว่งแขนคือไม่ต้องหาข้ออ้างเนาะคนออกกําลังกายอยู่ที่ไหนก็อยู่ในห้องมุมแคบๆก็เท่าออกกําลังกายได้แค่แกว่งแขนเนาะแกว่ง
3: ใช่
2: ข
3: ค
2: าร
3: ับ
2: อะไรเงี้ย
3: ส่วน
2: แล้
3: ใน
2: ว
3: เรื่องเข้าใจผิดเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลากหลายมุมมองเหลือเกินแต่ขอแค่ว่าการเคลื่อนไหวบางการเคลื่อนไหวที่ไม่ควรทําเพราะมันมีโอกาสบาดเจ็บในเรื่องข้อต่อหรือว่าเอ็นอะไรเงี้ยก็แค่เลี่ยงแค่นั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นมันคือการออกกำลังกายหมดเลยครับพี่
2: แต่ที่บ๊อบเห็นนะคือเห็นคนออกกําลังกายนะคือพี่บ๊อบว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะอาจจะเป็นเต้นผิดท่าก็คือบางคนมันไปแล้วไปเลยนะบางทีก็ไม่โนสนโนแคร์ครูสอนเต้นนะคิดว่าจังหวะมันพาไปก็ไปเลยนะ
3: ครับ
2: คืออย่าอายเนาะที่ออกกําลังกายเนาะบางคนอุ๊ยกลัวเต้นผิดหรือกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีเอาได้เลยกับมันเต็มที่
3: ใช่ครับ
2: เออ
3: ถ้ากังวลอย่างนั้นต้องมาเรียนตัวต่อตัวครับ
2: ใช่ไหมไปแล้วขึ้นเครื่องบินไปเรียนที่เชียงใหม่หรือไม่
3: โอ้
2: ก็ให้เทรนเนอร์กอล์ฟมาสอนที่กรุงเทพก็ได้นะ
3: โอ้บินไปเลยครับ
2: พูดถึงว่าการออกกําลังกายนี่มันช่วยเปลี่ยนชีวิตคนยังไงบ้างอ่ะเปลี่ยนชีวิตคนเรายังไงบ้าง
3: ผมว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยเราดีขึ้นแน่นอนเนาะถ้าเราพยายามออกกำลังกายตลอดนะครับแล้วก็อย่างน้อยแล้วก็ในเรื่องสุขภาพจิตใจเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโรคภัยเนี่ยก็จะถามหาน้อยลงถ้าเราทำได้ถูกต้องแล้วควบคู่กับการกินการบริโภคอาหารของเรารวมการพักผ่อนนะครับมันก็จะช่วยชะลอวัยแล้วก็ทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวแล้วมันเป็นการรับผิดชอบต่อสุขภาพตัวเองด้วยครับพี่
2: ใช่อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะหาวิธีลดความอ้วนทุกอย่างยกเว้นออกกําลังกายนะโอ้โหประเคนมาหมดยาก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนานาเนาะอย่างเงี้ยควรจะต้องปรับทัศนคติใหม่ต้องหันมาออกกําลังกายการออกกำลังกายคือการลงทุนที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวอาจจะต้องเสียเหงื่อนิดนึงเสียเวลานิดนึงถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: อย่างพี่ถามหน่อยว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้คิดกับตัวกับใจเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดี
3: ถ้าง่ายๆเลยผมก็อยากแนะนำให้ลอง ค่อยๆเดินก่อนก็ได้ครับเนาะการเดินเป็นอะไรที่ทำอะไรง่ายที่สุดแล้วนะพอเริ่มเดินเริ่มสร้างวินัยให้ตัวเองรักในการออกกำลังกายก่อนเริ่มจากวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับพี่เริ่มทำให้ได้ทุกวันก่อนเนาะพอเริ่มได้ปุ๊บเราถึงขยับขยายไปดูว่าเออเราชอบออกกำลังกายแบบไหนการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบอย่างถ้าผมยกตัวอย่างอย่างโยคะอย่างเงี้ยฮะพิลาทิสเวทเทรนนิ่งหรือว่ากีฬาวิ่งลันขับไหมหรือว่าไฮล็อกที่เป็นที่นิยมตอนนี้ไหมเงี้ยครับแล้วพอเราเริ่มชอบเราก็เอาตัวเองเนี่ยไปคุกคีอยู่กับวงการนั้นวงสนทนานั้นแล้วก็ให้บรรยากาศอ่ะมันพาไปครับพี
2: ่
3: แล้วมันก็จะช่วยกันดันไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่คิดที่อยากจะออกสักทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีครับแต่พอเราเนี่ยเราสนุกไปเราก็ค่อยทำไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะรักในการออกกำลังกายเองครับอันนี้คือเท่าครับ
2: ครับคือคนเราเนี่ยบางทีชอบขี้เกียจไงว่าอยู่นี้จะขี้เกียจออกกำลังกายไม่ออกละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกตอนนี้จะมีวิธีบอกไงกับคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายว่าให้เขาหันมาออกกำลังกายอย่าขี้เกียจ
3: โอ้อันนี้เป็นอะไรที่ยากมากแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดไว้ครับว่ามันเป็นการลงทุนให้ตัวเองเนาะเพราะว่าถ้าเราต่อให้เราไม่ออกตอนนี้เนี่ยการออกกำลังกายตอนเนี้ยมันคือการออกกำลังกายแต่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยตอนเราไม่สบายนะมันคือกายภาพนะฮะ
2: กายภาพ
3: มันจะไม่ใช่การออกกำลังกายแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดถึงตัวเองให้เยอะ
2: ใช่สุขภาพนี่มันไม่มีใครมาออกกำลังกายแทนเราได้ถูกไหม
3: ถูกครับ
2: เหมือนทำบุญนะเนาะทำบุญน่ะจะทำแทนกันไม่ได้หรอกคุณต้องทำด้วยตัวคุณเอง
3: ใช่ครับ
2: คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้อีกพูดถึงว่าอย่างผู้ชายเนี่ยอย่างพวกฮอตเดดดี้เนี่ยก็คือวัยที่เขารับสมัครคือวัย35 ปีพูดถึงว่าผู้ชายวัย35 ปีนะครับควรที่จะเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพด้วยวิธีออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
3: ผมคิดว่าอย่างคนเป็นฮอตแดดดี้ใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะแล้วก็บุคคลที่มาประกวดฮอตแดดดี้ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายถือเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วครับที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำแล้วก็พยายามส่งเสริมคนรอบข้างแล้วก็ทุกคนให้อยากออกกำลังกายมากขึ้นนะครับครับ
2: อ๋อโอเคแล้วการเป็นเทรนเนอร์เนี่ยทำให้เรียนรู้อะไรจากผู้คนน่ะโดยเฉพาะลูกเทรน
3: โอ้โหเรื่องนี้เรียนรู้แทบทุกอย่างของทุกส่วนในของลูกค้าคนนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเนาะหรือว่าทัศนคติอย่างเงี้ยครับหรือว่าโรคประจำตัวเพราะอย่างผมทำเทรนเนอร์มันไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์ครับพี่มันเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นบางอย่างรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเราต้องศึกษาเขาเนี่ยครับแล้วก็เราถึงจะรู้ในการวางโปรแกรมหรือว่าในส่วนไหนที่เขาขาดตกจุดไหนเราก็ต้องพยายามเติมเต็มส่วนนั้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการรู้รายละเอียดตรงเนี้ยมันจะช่วยให้ออกแบบโปรแกรมได้ดีครับเพราะอย่างการเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยเราไม่ได้ให้แต่เรื่องโปรแกรมเนี่ยครับเราต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจนะพุชชิ่งก
2: ็
3: คือ motivation ลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยครับในเรื่องของโภชนาการเราก็ต้องรู้ว่าเออเขาชอบกินแบบไหนหรือเขาไม่กินเขาแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาประเมินหมดเลยครับและที่สำคัญอย่างไอการฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตของเขามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาด้วยเงี้ย
2: มาปรับอันไหนดีก็มาปรับใช้กับตัวเอง
3: ใช่ถูกต้องครับ
2: อันไหนไม่ดีก็เป็นทำแบบเป็นถือว่าเป็นบทเรียน
3: ใช่ครับเรา
2: ต่อครับ
3: ครับเราเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันนะครับในสายงานบางทีผมก็ชอบฟังเรื่องราวเขาอย่างเงี้ยครับว่าโอเคกว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเนี่ยคือด้วยปกติผมเป็นคนชอบฟังอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบเรียนรู
2: ้
3: ครับแค่นั้นเองครับ
2: ก็ถือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
3: ใช่ครับ
2: อะไรคือความภูมิใจที่สุดของอาชีพนี้ครับอาชีพการเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายเนี่ย
3: ความภูมิใจจริงๆเลยก็คือเห็นลูกค้าเขาทำตามเป้าหมายได้ตามที่เขาต้องการนะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็คือความภูมิใจเลยนะครับ เพราะแต่ละเป้าหมายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนมาแค่อยากแข็งแรงใช่ไหมครับบางคนมาแค่เอ้ยขอให้ได้ออกกำลังกายบางคนอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยครับ
2: แต่บางคนก็อยากได้เพื่อนด้วยเพื่อนในคลาส
3: ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือแค่เขาบรรลุเป้าหมายอ่ะมันนั่นคือความสำเร็จอันสูงสุดของผมละ
2: อ๋อครับสุดท้ายนี่อยากฝากแรงบันดาลใจถึงคนที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพยังไงบ้างให้กำลังใจเขานิดหนึ่งครับ
3: ก็อยากจะบอกว่าสู้ๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่ต่อตัวเราเนาะมันต่อคนรอบข้างด้วยเพราะว่าถ้าเรามีความสุขแล้วก็เราสุขภาพดีเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เรารักและรักเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเถอะครับเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารัก
2: ครับคุณฟังครับสุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการลงมือทําและวันนี้นะครับน้องก๊อฟวสินทร์ครับได้ฝากข้อคิดดีๆไว้มากมายเลยครับพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่เรื่องราวของเวที Hot Daddy Thailand 2026เบื้องหลังการประกวดและการเตรียมตัวและคุณค่าเวทีแห่งนี้ต้องการค้นหาห้ามพลาดนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์แล้วก็น้องก๊อฟวสินทร์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Policy News Station นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องก๊อฟ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM
4: และพบ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่4สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: คุณธรรมนัสวันนี้เปิดแถลงข่าวเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวสยบลือดีนมอนาโกยันไม่เคยคุยกับทักษิณส้มแดงมองแค่การวิเคราะห์เรื่องจริงต้องฟังกันจากปากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นรองประกรณ์ถกสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนัดสุดท้ายโชว์สัญญาจ้างรายชื่อเอี่ยวเพียบก่อนชงนายกให้เปิดความจริงหวังกู้ภาพลักษณ์ข้าราชการลั่นหลังจากนี้กรรมใครก็กรรมมันภารกิจนายกรัฐมนตรีที่อินโดนีเซียนายกเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดดัน4ความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนวันนี้ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านออกมาเตือนภัยแฉข้อมูลขนส่งรั่วโปรเว็บเถื่อนใช้ทะเบียนรถค้นหาข้อมูลส่วนตัวชี้รถนายกอนุทินก็โดนด้วยปลัดมหาดไทยเผยยังไม่ได้รับความเสียหายหลังรูปวุดว่อนโซเชียลสั่งตรวจสอบหน่วยงานไหนทำข้อมูลรั่วต้องรับผิดชอบมท.3เจเศษนำแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนบูรณาการกำลังบุกจับเจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สอดและต่างด้าวร่วมทุจริตออกบัตรโดยมิชอบย้ำยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องการโยกย้ายในกระทรวงเกษตรลงตัวสุริยะสุชาติไม่ขัดชงย้ายปิ่นศักดิ์นั่งอธิบดีประมงเข้าครม.วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
5: ครับเรื่องหัวสว วันนี้วิปฝ่ายค้านเขาจัดกิจกรรมที่รัฐสภาอีกรอบหนึ่งครับมีหลายคนไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภาริตวัชรศิลป์ผุด5พฤติกรรมไม่ไว้ใจการทำงานกกต.เป่าคดีและเตะทวงอ้างหลักฐานไม่พอนักวิชาการก็มาชี้พิรุธกกต.จัดเลือกสว.ไร้มาตรฐานแนะทางออกแก้ตัวก็คือให้รีบส่งฟ้องต่อศาลฎีกาครับเรื่องเกี่ยวกับคดี5ศพที่ชลบุรีวันนี้ญาติของ3ชีวิตเขาก็ไปรับศพแล้วครับทีนี้เมื่อเช้านี่มันมีประเด็นน้องชายของผู้หญิงคนหนึ่งเขามาร้องต่อคุณกันจอมพลังให้ช่วยตามหาพี่สาวของเขาหน่อยเพราะเขาเกรงว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อของนายป๋องล่าสุดเนี่ยเจอตัวแล้วครับที่พัทยาครับ
6: ครับ
5: เรื่องสถานการณ์ภาคใต้คนร้ายปลอมตัวเป็นสตรีมุสลิมขี่มอเตอร์ไซค์กราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอปัตตานีกระสุน M16 ถูกหญิงวัย21ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาบุหรี่เถื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
10: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่กรุงจาการ์ตาแล้วนายกก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดประธานหอการค้าไทยคุณชาติศิริโสพลพาณิชย์จากประเทศไทยและสื่อมวลชนกว่า300คนร่วมงาน เนื้อหาสาระก็คือนายกเสนอให้ไทยและอินโดยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณหอการค้าไทยในอินโดนีเซียที่ร่วมกันจัดเวทีเชื่อมภาครัฐเอกชนนายกบอกว่าจากการหารือกับนายกับประธานาธิบดีอินโดทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนที่ลึกขึ้นไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นโดยไทยและอินโดต้องเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งภาครัฐต้องลดอุปสรรคความเชื่อมั่นทำให้กติกาชัดเจนเพื่อให้เอกชนลงทุนสร้างนวัตกรรมได้เต็มศักยภาพปัจจุบันเนี่ยทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าให้เหลือ2ให้ไปให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอีกไม่นานแล้วก็จะมีประชากรรวมกว่า350ล้านคนสะท้อนศักยภาพตลาดขนาดใหญ่ที่ยังเติบโตได้อีกมากนายกก็ยังได้เสนอแนวทางหลักของความร่วมมือ4แนวทาง1ความมั่นคงทางอาหาร2โลจิสติกคมนาคม3การเงินและเศรษฐกิจดิจิตอล4พลังงานเศรษฐกิจสีเขียวแต่ละความร่วมมือนี้ก็จะมีรายละเอียดตามมาเยอะภาคเอกชนกล่าวขอบคุณรู้สึกยินดีที่นายกมาเยือนอินโดเป็นครั้งแรกในรอบ15ปี ต่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้นำสองประเทศที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการค้าที่ตั้งเป้าให้เป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับภาคธุรกิจแล้วความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลรัฐบาลเอกชนเอกชนรวมทั้งประชาชนกับประชาชนจะทำให้ไทยและอินโดเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและความร่วมมือทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอันนี้ก็คือภารกิจของนายกวันนี้ที่อินโดครับ
5: ครับเอาดูความคืบหน้าของคดี5ศพเมื่อเช้าเนี่ย

0: ร่วมกับหน่วยงานต่างๆครับหาข้อมูลแล้วก็หาเบาะแสโดยเฉพาะจากโทรศัพท์มือถือครับก็ไปเจอในที่พักแห่งหนึ่งในพัทยานั่นแหละครับแล้วพอเจอกันเนี่ยทั้งคู่ก็มากอดกอดกันร้องไห้ครับเหตุผลเนี่ยบอกว่ามาเพื่อที่จะมาพบแฟนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วจากนั้นครอบครัวก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งมาเจอตัวแล้วครับส่วนกรณี3ศพพ่อแม่ลูกวันนี้ทางญาติก็มารับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วครับส่วนในทางคดีวันนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยครับการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรือนจำพัทยาครับคุณสุภาพ
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าเป็นรายใหม่เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นศพรายที่6
0: ไม่ตายไม่ตาย
1: อ๋อไม่ตาย
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เกรงว่าจะตกเป็นเหยื่อเพราะหายไปตั้ง3เดือนแล้วครับสุดท้ายก็เจอตัวแล้วครับ
1: อ๋อเจอตัวแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อ้าวทีนี้ประเด็นเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ก็มุมต่างๆก็ไม่มีอะไรละเพราะว่ามันก็มาถึงจุดที่ต้องรอเพื่อดำเนินคดีต้องรอเพื่อถอดถอนคนที่ทุจริตออกจากตำแหน่งหน้าที่ทีนี้ในชุดใหญ่ของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยวันนี้ก็ประชุมอีกทีหนึ่งที่ทำเนียบเป็นการประชุมกรณีนี้แหละมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงรองประกรณ์กล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่4แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะเป็นรายงานสรุปที่ทางคณะอนุกรรมการได้ติดตามตรวจสอบพร้อมโชว์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานสัญญาจ้างเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดจะมีการพิจารณารอบสุดท้ายแล้วจะเรียนต่อนายกส่วนฝ่ายที่มีชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากมีขั้นตอนกระบวนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจะขอให้เป็นขั้นความลับเอาไว้ก่อนนั่นให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมแล้วก็บอกว่าหลังประชุมเสร็จตนและคณะกรรมการจะร่วมกันเล่าโดยสรุปให้ฟังซึ่งเรื่องจะสรุปให้ฟังคงเป็นหนังม้วนเก่าเพียงแต่มีรายละเอียดและข้อเสนอแนะแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรอให้นายกสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังย้ำว่าขอให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ปล่อยผ่านในทุกเรื่องและเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและจะเป็นเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงที่เราหวังว่าจะกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมาและทำให้กระบวนการต่างๆปรากฏขึ้นและจะเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกในอนาคตส่วนเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งคนที่ทุจริตและมีส่วนร่วมในการทุจริตเราเพียงแต่ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏส่วนที่เหลือกรรมใครก็กรรมมันแล้วก็ขอบคุณผบ.ตร.ที่กรุณารับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงขอบคุณเลขาปปท.น้องๆจากสำนักงานกพ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดนั่งอยู่ปลายโต๊ะก็คือพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินทร์

0: ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6และก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้ก็ให้เครดิตรองผู้บังคับการมือทำงานว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นนายกมาก็รายงานนายกแล้วก็แถลงก็คงไม่มีอะไรใหม่หรอกเพราะว่าชุดของท่านเนี่ยคือชุดที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงจากชุดต่างๆมาก็เหลือจากนี้ไปที่สังคมจะต้องตามดูใครถูกคดีอะไรส่งอัยการอัยการส่งฟ้องศาลนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแน่นอนว่าคนอยากรู้ว่ายังจะมีเพิ่มอีกไหมหรือว่าจบแค่นี้ถ้าจบแค่นี้ก็แปลว่าคนสำคัญที่ตัวใหญ่สุดมีตำแหน่งใหญ่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคนที่ผ่านมากับระดับผู้อำนวยการสำนักของมสว.นอกจากนั้นก็เป็นระดับรองลงมาทั้งถูกตั้งกรรมการสอบวินัยอะไรต่ออะไรอีนุ่งนุ่งดังไปหมดอ่ะแต่เอาเป็นว่าใหญ่กว่านี้ไม่น่าจะมีแล้วหรืออาจจะสาวถึงอีกทีหนึ่งถ้ามีการซัดทอดเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการซัดทอดแต่นี้ถ้ามีการตัดตอนจบไม่ซัดทอดจะมีหลักฐานอะไรให้สาวถึงไหมแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เรื่องเงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่มาจ่ายกันตอนนี้แล้วก็รับกันตอนนี้แล้วก็ส่งกันตอนนี้นะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันนานมาแล้วนะคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ที่ทยอยจ่ายทยอยรับทยอยบรรจุกันมาเนี่ยเรื่อยๆมาเนี่ยบางคนเขาบอกหลายปีมาแล้วทีนี้จนป่านนี้มันก็เส้นทางการเงินมันจะเหลืออะไรไว้ให้ตรวจสอบได้ไหมถ้าเหลือให้ตรวจสอบไม่ได้ประจักษ์พยานบุคคลจะมีใครซัดทอดกันไหมในระดับที่จ่ายเงินรายละ3,500,000-4,500,000ซัดทอดเอาเงินให้คนนี้จะซัดทอดต่อไหมว่าเขาได้เงินมารวมแล้วเขาส่งให้ใครอันนี้เป็นเรื่องยากแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเห็นกันอย่างนี้เนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยความรู้สึกคนมันไม่น่าจะพ้นมือไปได้นะ
1: คร
0: ับ ขึ้นอยู่กับว่าเอากันจริงหรือเปล่าเอากันจริงไหมแล้วขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาทำกันไม่จริงเขาจบกันแค่นี้แล้วจะมีใครทำอะไรได้บ้างบรรดาคนที่ไม่ยอมเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างอันนี้คอยดูเป็นเรื่องๆไปคุณตระพงศ
1: ์ครับดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ครับก็ยังมีเหตุร้ายรายวันต่อเนื่องเลยครับวันนี้เนี่ยเหตุเกิดที่หน้าสำนักงานสรรพสามิตรปัตตานีสาขามายออยู่ในอำเภอมายอปัตตานีนะครับคือตำรวจเขาพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเสียค่าปรับในคดีบุหรี่เถื่อนนะครับแล้วปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสวมชุดพรางตัวเป็นผู้หญิงนะครับคนซ้อนก็ใช้ M16 กราดยิงเลยครับแล้วจากนั้นก็ยิงเข้าใส่สำนักงานด้วยต้องกระโดดหนีกันจ้าระหวั่นครับแล้วจากนั้นก็หลบหนีไปตำรวจบอกว่าเชื่อว่าเป็นการวางแผนของกลุ่มก่อความไม่สงบที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสินค้าหนีภาษี ก็ฉวยโอกาสสะกดรอยตามเจ้าหน้าที่ในขณะที่พาผู้หญิงคนนี้มาเสียค่าปรับครับบาดเจ็บสาหัสครับคุณสุภาพครับพบกระสุน M16 ตกเกลื่อนพื้นที่11ปลอกด้วยกันครับอันนี้ที่มายอปัตตานีครับ
0: มีความเคลื่อนไหวเรื่องปฏิบัติการไล่ล่าอะไรต่ออะไรในพื้นที่ยังเข้ามาไหม
1: ยังคงไม่ได้ตัวสักคนครับทั้งกรณีที่ตากใบทั้งกรณีที่จุดตรวจแต่ว่าปฏิบัติการเนี่ยระดับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับยังไม่มีรายงานข่าวว่าได้ตัวมาหรือยังนะครับ
0: แต่ว่ากระแสข่าวก็อย่างที่เคยเป็นเหมือนทุกครั้งอ่ะคือคงจะหลบไปประเทศเพื่อนบ้านล่ะพอหลบไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นความขมขื่นมาตลอดระยะเวลานะผมเนี่ยอยู่กับข่าวพวกนี้มานานก็เลยกลายเป็นความเคยชินว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละถามกันไปในระดับรัฐบาลเขาบอกเขาไม่มีปัญหาเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือในการจับตัวผู้ร้ายส่งข้ามาลงโทษในบ้านเราทุกรัฐบาลก็พูดแบบนี้หมายถึงว่ารัฐบาลของทางฝั่งเพื่อนบ้านนะ
1: ครับ
0: รัฐบาลไทยก็ขอแบบเดียวกันอย่างนี้มาทุกรัฐบาลว่าขอให้เขาให้ความร่วมมือให้มีความจริงใจในการที่จะออกหมายแดงจับส่งกลับมาดำเนินคดีในบ้านเราแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่เคยได้รับการปฏิบัติทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีข้ออ้างสุดท้ายก็วนกันอยู่อย่างนี้วันนี้เนี่ยเมื่อเสนาธิการทหารบกออกมาพูดวันก่อนเนี่ยผมก็ว่าสะใจคนเยอะนะถึงแม้ว่าตอนหลังท่านนุนเหมือนว่าจะถูกเบรกการถูกเบรกนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราจะส่งสัญญาณแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมามันก็ต้องใช้วิถีโค้งกระสุนอ้อมแต่สุดท้ายขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าทางด้านความมั่นคงก็คิดตรงกันว่านี่คือปัญหาที่จะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในขณะเดียวกันที่คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาพูดคุยสันติสุขก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนในสถานการณ์อย่างนี้คนที่เป็นนักวิชาการที่จับตามองเรื่องนี้เขาก็บอกว่าน่าเสียดายที่ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดไม่เลื่อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคุยกันในสถานการณ์อย่างนี้แต่มุมของนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเลื่อนถ้าไม่เลื่อนคุยกันต่อก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะที่สถานการณ์มันผมว่ารุนแรงในแง่ที่ว่าหนึ่งไม่ได้รอบสังหารที่ผ่านมาเนี่ยรอบสังหารเป็นหลายคนยิงตำรวจก็ยิงลักษณะรอบสังหารรอบสังหารรอบฆ่าแล้วก็หนีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจงใจเลยที่จะปฏิบัติการทำลายล้างเอาชีวิตจู่โจมบุกเข้ามาเหมือนทำสงครามอ่ะคุณตระพงศ
1: ์
0: คราวนี้เหตุมันถึงรุนแรงกว่าการลอบสังหารทุกทีลอบสังหารทีละคนสองคนทีละคนสองคนอันนี้สังเวยทีเดียว4ศพ5ศพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไง แต่ยังเข้มข้นอยู
1: ่ครับ
0: ยังพร้อมที่จะตอบโต้กองกำลังของเราอยู่นะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แอมไซยาไนหรือว่าวุฒิตาพรสรารัตน์วุฒิตาพรผู้ต้องหาวางยาไซยาไนวันนี้ศาลตัดสินคดีที่6ครับเขาเจอไปทั้งหมดเนี่ย15คดีนะครับวันนี้เป็นสำนวนคดีที่6ศาลยกฟ้องครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคำพิพากษาของศาลมีทั้งประหารมีทั้งจำคุกตลอดชีวิตนะครับมีทั้งยกฟ้องนะครับก็ยังเหลือสำนวนในคดีอีก14คดีครับคุณจุบาแอบไปใช่ยังไง
0: อันนี้ก็ว่ากันไปตามกติกาแต่จริงๆแล้วถ้าตัดสินถึงประหารชีวิตแล้วจำคุกตลอดชีวิตแล้วคดีอื่นถึงติดซ้ำเข้าไปอีกก็จำคุกมากกว่านั้นไม่ได้แล้วคุณ
1: คร
0: ับ ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: แกสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ GASCO ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
8: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวดียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีสันติกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์คอร์สเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริมัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: อ้าวเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้ามากอยู่ยากขึ้นมากอันตรายก็โผล่มามากวันนี้คุณนิติกรบุญยศักดิ์บุญยกุลเจริญเขาเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนเคยเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเขาโพสต์แจ้งเตือนภัยว่าแจ้งเตือนประชาชนข้อมูลทะเบียนรถหลุดสู่สาธารณะพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลแต่ยังไม่ได้แจ้งเหตุละเมิดต่อประชาชนเมื่อครู่ทางคุณเอิร์ธธนรัตน์ได้พบว่ามีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของหน่วยงานของรัฐเปิดสาธารณะให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถหรือจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหาการครอบครองรถก็ทำได้เหมือนกันนี่จริงอยู่ข้อมูลที่แสดงผลชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนจะถูกเบลอไว้ก็ตามแต่ประเภทรถยี่ห้อสีตัวถังเปิดเผยครบและที่สำคัญระบบนี้มีส่วนการเข้าสู่ระบบด้วยอาจจะเสี่ยงต่อการนำไปซื้อขายต่อในอนาคตแล้วเขาก็แจ้งเตือนต่อว่าการุณาระวังมิจฉาชีพโทรไปอ้างถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ของท่านเพื่อหลอกลวงอย่างอื่นต่อส่วนทางเราจะประสานกรรมธิการการสื่อสารเพื่อขอให้เชิญหน่วยมาสืบหาความจริงต่อไปแน่นอนว่าคนแฮกหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วแต่ว่าหน่วยงานก็ต้องรีบแจ้งเหตุละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสแล้วก็แจ้งเตือนต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลเหล่านั้นด้วยให้ระมัดระวังส่งไปบอกคนที่ท่านรักให้ระวังด้วยนะครับอันนี้ก็แปลว่าในข้อมูลการครอบครองรถมันสามารถจะเข้าถึงเลขบัตรประชาชนได้ว่าอย่างนั้นเถอะมันทำได้ทีนี้ถ้าเข้าถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้มันก็เอาไปทำอะไรต่ออะไรที่เจ้าของบัตรตัวจริงไม่รู้เรื่องอันนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่แน่นอนนะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต้นตอก็คือกระทรวงมหาดไทยวันนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงก็บอกว่าส่วนตัวตนไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีเพียงรูปถ่ายอย่างเดียวคาดว่าหลุดมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยอาจจะหลุดมาจากหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเจ้าของข้อมูลขอยืนยันว่ายังไม่ได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้รับความเสียหายมีรูปถ่ายที่ปรากฏออกมาแต่ต้องไปตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวออกมาจากหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะทำให้ข้อมูลเลือดรั่วไหลอันนี้หมายถึงว่าที่ไม่ได้รับความเสียหายนี่หมายถึงตัวท่านเองใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีเพียงรูปถ่ายเอานี้ท่านไม่ห่วงประชาชนที่มันหลุดออกมาเลยเนี่ย
1: ครับ
2: ปลัดบอกข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะรั่วไหลออกจากกระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นหน่วยงานอื่นและถ้าหลุดออกจากกระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรเพราะยังไม่เกิดความเสียหายหากจะฟ้องจริงๆต้องหาให้ได้ว่าหน่วยงานใดปล่อยข้อมูลหลุดออกมาทีนี้พอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลดังกล่าวหลุดออกมาจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมปลัดก็ยืนยันว่าไม่เคยทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกเลยและใบขับขี่ของตนก็เป็นแบบตลอดชีพรูปภาพที่ปรากฏออกมาเป็นรูปจากบัตรประชาชนไม่ใช่ใบขับขี่จึงคาดว่าข้อมูลภาพที่หลุดออกมาจากการเสียบบัตรประชาชนในสถานที่ต่างๆเวลาทำธุรกรรมเช่นสนามบินเป็นต้นอย่างไรก็ตามเบื้องต้นมี3หน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียบบัตรประชาชนได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.ศูนย์รักษาความปลอดภัยและความคณะกรรมการเลือกตั้งจึงสั่งการให้ไปตรวจสอบข้อมูลหลุดออกมาจากไหนเราก็ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากแต่ว่าแทนที่จะเอาใจจ่อไว้ว่าข้อมูลหลุดออกมาจากไหนเนี่ยน่าจะมีการพูดกันว่าข้อมูลหลุดออกมาแบบนี้มิจฉาชีพจะเอาไปทำอะไรได้บ้างสังคมจะได้ระวังตัวแต่นี่ดูโทษนะเหมือนปลัดก็ไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวกับข่าวนี้แต่ผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีนักวิชาการนักเทคโนโลยีคนที่เป็นห่วงเขาคงออกมาบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสียหายอะไรได้มั่งมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสนี้เอาไปทำอะไรได้มั่งผมว่าพรุ่งนี้ข่าวมันน่าจะออกมานะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
2: ตอนนี้พอข่าวเกิดใหม่ๆก็ยังไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวสื่อเขาตั้งหลักได้เขาก็ต้องยกหูหาคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุ้มครองข้อมูลประชาชนคนที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคงออกกันมา
1: ครับ
2: อ้าว
1: ดูข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนคือเมื่อเช้าเนี่ยทางฝ่ายปกครองนำโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองนฤชาฝ่ายตำรวจก็นำโดยท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดไปค้นจุดต่างๆที่จังหวัดตากโดยเฉพาะที่แม่สอดครับ25จุดด้วยกันนะครับ
2: แล้วคุณไม่มีชื่อว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐเข้าไปด้วยหรือมานั่งแถลงเฉยๆ
1: อ๋อคืออย่างนี้คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาตอนแถลงผมกำลังจะลงครับหลังจากไปค้นจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยก็เอามาแถลงข่าวกันท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐก็มาเป็นประธานแถลงครับก็คือไอ้บัตร10ปีนี่นะครับมันคือบัตรประจำตัวคนไร้สัญชาติครับแต่ว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยวิธีการที่จะอยู่ในประเทศไทยได้เนี่ยมันต้องได้ถือบัตรตัวนี้มีอายุตั้ง10ปีนะครับแล้วทำอะไรได้บ้างไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทำธุรกิจทำธุรกรรมนะครับทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นผู้มี2ตัวตนครับก็คือเขามีบัตรผ่านเข้าออกแดนของเขาอยู่แล้วถ้าจะออกจากชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะพม่านี่นะครับอ้าวเขาก็เอาบัตรตัวนั้นแสดงกับเจ้าหน้าที่ก็ออกไปเข้ามาก็แสดงบัตรนั้นแต่สำคัญก็คือไอ้บัตร10ปีเนี่ยมันสามารถไปขอที่อยู่อาศัยไปใช้ทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยครับนี่ เมื่อเช้าเนี่ยจับตัวผู้ต้องหามา17รายครับ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าเถื่อนนี่หมายถึงว่าของจริงที่ออกให้จริงๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ไปทำอะไรอย่างที่คุณว่า
1: ครับ
2: ไอ้ที่คำว่าเถื่อนนี่คือทำปลอมเพิ่มขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับ
2: อ๋ออ
1: าจจะไปสวมสิทธิ์เอาคนที่ตายแล้วอย่างเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละครับได้รู้เห็นเป็นใจนะครับนี่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คาราคาซังมานานแล้วครับไอ้เรื่องต่างชาติกับการอยู่ในเมืองไทยโดยการได้บัตรใบนี้แหละคุณจุฬาครับ
2: อืม
1: ครับ
2: แล้วไม่ที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐแถลงอ่ะ
1: เดี๋ยว
2: ผมดูเองครับผมดูเอง
1: ครับ
2: เพราะว่ามันมีเนื้อหาอยู่ในที่เขาแถลงด้วยนี่รัฐมนตรีช่วยไปเป็นประธานแถลงผลแล้วก็บอกว่าไอ้บัตรหัวเลขศูนย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการฆ่ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตรีสำราญนวลมารองผบ.ตร.คุณจูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าการผู้ว่าจังหวัดตากและชุดปฏิบัติการร่วม3หน่วยงานอันนี้ต้องเอาข่าวให้เขาไงเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันมีความสำคัญคนระดับนี้ถึงผนึกกำลังกันเนี่ยแล้วก็นำโดยรองอธิบดีกรมการปกครองด้วยนะคุณวิทูลสิรินุกูลและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนแล้วก็มีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์มีพันตำรวจโทริพงศ์ศรีตุลารองเลขาปปท.เข้าร่วมแถลงผลนี่ที่ต้องเอาชื่อมาอ่านในเขาเนี่ยเราจะได้รู้ไงคุณตลาพงว่านี่เป็นข่าวใหญ่เขายกทัพหลวงกันไปแถลงข่าวกันเลยนะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนายเจเศรษฐบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินได้ตระหนักและให้ความสำคัญขั้นสูงสุดต่อปัญหาภัยคุกคามจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้แก่ประชาชนไทยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแก๊งคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หรือกลุ่มทุนสีเทาต่างชาติตลอดจนปัญหาการทุจริตแอบอ้างขอสัญชาติไทยและการลงรายการบุคคลเท็จในทะเบียนราษฎรทุกประเภทการกระทำผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและได้มีการเร่งดำเนินการขุดรากถอนโคนขบวนการทุจริตดังกล่าวอย่างเด็ดขาดต่อเนื่องทุกพื้นที่ประเทศจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งได้อาศัยช่องว่างธุรกิจจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลรายรัฐรายสัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนอันถือเป็นภัยเงียบที่แยบยลและอันตรายอย่างยิ่งกล่าวคือกลุ่มคนเหล่านี้จะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มคนรายรัฐรายสัญชาติอันนี้ที่เขาเรียกว่าบัตร10ปีอย่างที่คุณอธิบายเนี่ยสำหรับใช้อยู่อาศัยประกอบธุรกิจทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะนายเจเศรษฐบอกว่าได้ฝากกำชับให้บังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่อยู่อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบทะเบียนราษฎรอย่างจริงจังตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้สวมสิทธิ์นายหน้าผู้รับรองเท็จตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมขยายผลไปถึงผู้บงการเครือข่ายและเส้นทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นฐานของอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทีนี้ก็บอกว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลปฏิบัติการปิดฉากแรงงานเมื่อวันที่4กรกฎาคมซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำไปสู่การสืบสวนเชิงลึกร่วมกันระหว่างกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยใช้ระบบข้อมูลชีวมิติในการตรวจสอบจนพบกระบวนการทำทุจริตจัดทะเบียนประวัติและออกบัตรจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบนี่มีตรงนี้ด้วยมีการเรียกรับผลประโยชน์รายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทนี่ 40,000 ถึง 100,000 บาททำกันมหาศาลเนี่ยเอาเงินคูณเข้าไปก็เยอะมีกรณีกรอกข้อมูลเท็จโดยมีเจ้าของบ้านพยานรับรองกรณีชาวเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศอยู่แล้วแต่ได้กลับได้รับบัตรของไทยนำไปสู่การอนุมัติหมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหา17รายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดผู้คนผู้สวมสิทธิ์รวมถึงเจ้าบ้านและพยานรับรองเท็จอันนี้แปลว่าเครือข่ายเนี่ยทำกันมานานมีรายได้เยอะแล้วก็โอ้โหคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเยอะทีนี้ก็คอยดูว่าเงินมากขนาดนี้เนี่ยมันจะสาวไปถึงใคร
1: ครับ
2: ส่งเงินไปถึงใครระดับตัวเล็กๆไม่น่าจะทำได้มากขนาดนี้หรือทำได้น่าจะถูกจับมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องตามกันว่าผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยแบ่งกันไปถึงใครยังไงส่งกันไปถึงใครยังไง
1: ครับ
2: อันนี้คล้ายๆกับ 2-3 ปีที่แล้วที่มีผลประโยชน์จากบ่อนที่ตั้งอยู่ทางฝั่งโน้นของพม่านั่นแหละใกล้เคียงกันอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
5: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
6: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: Gasco, พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
7: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: เดือนนี้จะมีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาประเด็นหลักๆน่าจะอยู่ตรงที่ว่าจะมีชงครม.สัญจรเคาะทางคู่เฟส2อนุมัติ3สายใต้ก่อสร้างทันทีอันนี้ก็มีรายงานว่าประมาณปลายเดือนสิงหากระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน6เส้นทางระยะทาง 1,312 กิโลเมตรวงเงินรวม 297,000 ล้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วย1ขออนุมัติโครงการ3เส้นทางสายใต้ที่ผ่านความเห็นชอบจาก3หน่วยงานแล้ว3หน่วยงานก็คือกระทรวงการคลังสำนักงบสภาพัฒน์ประกอบไปด้วยช่วงชุมพร ไปถึงสุราษฎร์ระยะทาง168กิโลเมตรช่วงสุราษฎร์ไปถึงหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรแล้วก็ชุมทางหาดใหญ่ไปถึงป่าดังระยะทาง45กิโลเมตรอันนี้หมายถึงว่าเป็นทางคู่นะก็จะทำให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอลีกกันว่าอย่างนั้นเถอะแล้วขอให้ครม.เห็นชอบในหลักการไว้ก่อน3เส้นทางได้แก่ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลระยะทาง308กิโลเมตรช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรเนื่องจากทั้ง3เส้นทางอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒน์ขณะที่กระทรวงการคลังและสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงยังไม่สามารถเสนอขออนุมัติโครงการได้คาดว่าจะเสนอ3เส้นทางให้ครม.อีกครั้งเพื่ออนุมัติโครงการประมาณปลายปี69ฉะนั้นที่จะประชุมครม.คราวหน้าเนี่ย6เส้นทาง
8: คร
9: ับ ข้อก่อน
8: ครับ
9: ครับ
8: มีข่าวพบอดีตปลัดอำเภอเสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับเจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอชื่อนายอภิสิทธิ์จันทร์คำอายุ40ปีครับ43ปีแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีปลอมแปลงเอกสารทางราชการก็คือใบป.3เป็นจำนวนถึง467กระบอกนะครับสภาพศพเนี่ยนอนติดพื้นข้างเตียงแล้วก็เท้าพาดขอบเตียงไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วพบเตาอั้งโล่ครับพบเตาอั้งโล่ด้วยตำรวจบอกว่าในห้องผู้เช่าเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายพบเพียงเตาอั้งโล่อย่างใหม่เลย1ใบคาดว่าน่าจะซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็ประตูทางเข้าออกเนี่ยก็ได้ปิดอย่างมิดชิดครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไหลเข้ามาคาดว่าจะเตรียมการมาอย่างดีเจ้าหน้าที่ของหอบอกว่าให้ข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยได้โทรศัพท์ไปคุยกับแม่เสียงอาจจะเปลี่ยนไปและก็ต่อมาแม่ของผู้ตายเนี่ยก็โทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบครับแล้วเจ้าหน้าที่ของหอก็ได้ไปงัดประตูช่วยนำร่างออกมาได้ประสานกับทางตำรวจครับเป็นผู้ต้องหาในคดีปลอมใบป.3 400กว่าใบครับคุณตุ๊บ
9: มหาไทยช่วงนี้งานข้าวเยอะจริงๆเรื่องของการเมืองธรรมนัสสยบลือลินดีนโมโนโคโมโนโควันนี้เขาให้สัมภาษณ์เรื่องที่ตนหายไปนานเนี่ยก็พูดมาเสมอว่าแม้เราจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนหรือปัญหาอื่นๆดังนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวอยู่กับลูกๆการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคดูแลส.ส.และสมาชิกทำตามหน้าที่ในการเป็นฝ่ายการซึ่งจะเห็นว่า
8: ครับ
9: สองไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนเรื่องที่เดินทางไปต่างประเทศและเพิ่งกลับมาไม่นานนี้เรื่องข่าวลือว่าไปมีเดนโมนาโกขอยืนยันว่าไม่มี พราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคนที่เดินทางไปเท่านั้นทีนี้พอถามถึงเรื่องที่คุณไหมศิริกัญญาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะจับมือกับแดงและเขียวเคยมีการแลกเปลี่ยนกันมาก่อนไหมเคยคุยกันก่อนไหมร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าไม่มีไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครทั้งนั้นเมื่อถามเรื่องดีลการเมืองการจับขั้วก็มีมาตลอดถือว่าเป็นสัญญาณจริงหรือเกมเบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์การเมืองของนักวิชาการมากกว่าที่วิเคราะห์ว่าหากกรณีมีอุบัติเหตุทางการเมืองจะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคใดมากกว่าและจากการวิเคราะห์ของนักการเมืองและนักวิชาการต่างๆทำให้ไปสู่การลงโซเชียลอย่างที่เห็นตนคิดว่าเป็นแบบนั้นทีนี้ถามถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็ต้องดูว่าอภิปรายรายบุคคลหรือทั้งคณะโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในการอภิปรายทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำว่ามีข้อมูลอะไรในการร่วมอภิปรายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกต้องคุยก่อนจะคาดการว่าจะอภิปรายเรื่องใดไม่ได้ต้องดูหลักฐานในฐานะที่เคยเป็นฝ่ายรัฐบาลและถูกอภิปรายมาทุกยุคทุกสมัยตนเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างเราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และปรับอย่างเด็ดขาดเมื่อถามว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองว่าน่าจะมีข้อมูลในส่วนของกระทรวงในการอภิปรายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ากระทรวงเกษตรก็เช่นเดียวกันตนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วและต้องให้ความยุติธรรมกับนายสุริยะที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนและส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากของผมเองเมื่อถามว่าจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวหรือเปิดประตูไว้สำหรับพลิกเกมการเมืองร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเห็นตัวเองวางตัวทุกวันหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่และตนก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวแล้วค่อยมาคุยกันเมื่อถามถึงรัฐบาลโดนกระแสในเรื่องต่างๆมองว่ารัฐบาลยังสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลถามว่าโอกาสในการพลิกขั้วเป็นเขียวบวกแดงบวกส้มมีมากน้อยแค่ไหนร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเราไม่มีการพูดคุยกันเลยก็เป็นเพียงการคาดการณ์และเป็นการวิเคราะห์มากกว่าถามย้ำอีกว่าในอนาคตไม่ปิดประตูใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกพรรคกาธรรมไม่เหมือนพรรคอื่นนะตอนนี้ต้องคุยกับพี่น้องของตัวเองก่อนเมื่อถามว่าพรรคส้มชัดเจนว่าไม่เอาพรรคเขียว

0: ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการคุยกันขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการพูดคุยกันทีนี้มีช่วงนี้นักข่าวถามถึงเรื่องที่คุณสิริกัญญาระบุว่าหลาบแล้วหลาบแล้วก็คือเข็ดหลาบแล้วที่เลือกนายอนุทินเป็นนายกนั้นเนี่ยพรรคกล้าทำหลาบด้วยหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกเราไม่เอาคำพูดของพรรคอื่นหรือคนอื่นคนใดคนหนึ่งมาเปรียบเทียบพรรคตนจะมาคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้การกระทำอะไรต้องคุยกับพี่น้องถามว่าแสดงว่ารอร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่นี่นักข่าวก็ต้อนต่อร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่หากบอกย้ำว่าไม่หากสังเกตในสภาย้ำว่าไม่แต่หากสังเกตในสภาสสทุกคนทำหน้าที่อย่างดีเมื่อถามว่าประเมินทำงานการทำงานรัฐบาลยังไงร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเราเป็นฝ่ายบริหารมานานตนไม่วิจารณ์อยู่แล้วเพราะประชาชนก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรส่วนรัฐบาลควรปรับปรุงอะไรนั้นมองว่ารัฐบาลที่ประกอบไปด้วย2พรรคใหญ่ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วคิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็คิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถามอีกว่าพรรคกล้าทำและพรรคภูมิใจไทยยังจับมือกันได้ใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกตอนนี้ยังไม่เคยคุยกับพรรคใดพรรคหนึ่งโอ้ให้สัมภาษณ์ยาว
1: ครับ
0: ให้สัมภาษณ์ยาว
1: ตัดมาทาง
0: มาแล้วกลับมาปิดท้ายมาปิดท้ายอย่างนี้ดีที่ออกมาเป็นข่าวไม่จริงใช่หรือไม่นี่ยังต้องเอาคำตอบให้ได้ร้อยเอกธรรมนัสบอกเป็นข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับ
1: ดูมุมของทางแกนำของพรรคประชาชนบ้างครับคุณผลิตวัชรศิลป์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละครับคุณผลิตบอกว่านี่นักข่าวถามว่าสมการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนจะเปิดโอกาสเข้ามาพูดคุยกันไหมคุณผลิตตอบว่าผมไม่เคยไปเชิญใครมาพูดคุยอะไรที่เป็นแค่ข่าวลือก็เป็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนเลยและการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วส่วนพรรคอื่นหลังจากที่ฟังข้อมูลแล้วจะร่วมยื่นอภิปรายด้วยหรือไม่สุดท้ายแล้วก็เป็นการลงมติกันถามว่าหากแดงกับเขียวมาคุยกันด้วยจุดยืนของพรรคประชาชนจะเป็นยังไงคุณพลิตตอบว่าที่ผ่านมาเรามีความชัดเจนว่าเราทำหน้าที่ในฐานะแกนนำฝ่ายค้านและคงไม่ไปคาดการถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่หากไว้วางใจจากประชาชนเราก็จะนำเสนอเพื่อให้วันเลือกตั้งถือเป็นสัญญาณที่ประชาคมได้เห็นที่เราให้ไว้ทีนี้ถามว่าคุณผลิตมองว่าอายุของรัฐบาลจะอยู่ได้นานไหมครับตอบว่าคงไปคาดการอนาคตไม่ได้แต่ที่พรรคฝ่ายค้านทำก็คือพยายามนำเสนอให้ส.ส.ในสภาและก็นอกสภาให้เห็นว่าการที่รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปจะสร้างความเสียหายต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถการแข่งขันปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับ
0: ครับ
1: คุณผลิตวัชรศิลป์ครับ
0: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่นะครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
6: ์ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
7: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ

0: เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
1: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
0: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เจอเลยคุณธนพงศ
6: ์วันนี้เกิดเหตุระเบิดในปั๊มน้ำมันเก่าที่จังหวัดอุบลมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนคาดว่าเกิดจากประกายไฟในขั้นตอนการรื้อถอนครับประมาณบ่าย2โมงครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันเก่านะครับอยู่ระหว่างการให้คนงานมารื้อถอนครับแล้วก็เอาน้ำมันเก่าออกไปด้วยระหว่างที่คนงานกำลังใช้เครื่องมือตัดเหล็กเชื่อมกับเหล็กอยู่เนี่ยคาดว่าเกิดประกายไฟครับแล้วก็กระเด็นไปสัมผัสกับไอระเบิดของน้ำมันที่ยังตกค้างอยู่ครับแล้วจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายครับก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลครับก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยครับครับ
7: มีประเด็นจากกทม.วันนี้ผู้ว่ากทม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสค.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมสมัยประชุมสามัญสมัย3พิจารณาเรื่องนี้เรื่องที่สภากทม.ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้โดยนายเนติภูมิมิ่งรุจิลาไลสก.เขตบึงกุ่มซึ่งเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนายสุทธิชัยวีระสกุลสุนทรสก.เขตจอมทองกลุ่มเพื่อไทยกล่าวถึงภาพรวมประมาณงบประมาณของกทม.ปีนี้โดยในตอนหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องทะเลกัดเซาะน้ำทะเลหนุนบางขุนเทียนชายทะเลที่มีน้ำเอ่อล้นจนไม่สามารถสัญจรได้โดยนายสุทธิชัยเสนอให้ทำโครงการก่อสร้างทางเลียบสะพานทะเลสะพานรักทะเลบางขุนเทียนเพื่อซ่อมแซมชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะซึ่งยังช่วยในเรื่องของการขนส่งวัสดุหรือเข้าถึงพื้นที่ของรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในช่วงท้ายนายสุทธิชัยเสนอว่ากทม.ควรสร้างถนนที่ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพิ่มเติมที่บำบัดยาเสพติดของเราน้อยมากคนติดยามากขึ้นทุกวันผสมกันยุ่งไปหมดบางทีก็คุมตัวเองไม่อยู่คลุ้มคลั่งไปทำร้ายกันเดี๋ยวก็เกิดเหตุค่อนข้างจะรุนแรงผมมีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับตำรวจไปลงพื้นที่ของผมว่ากทม.น่าจะเป็นเจ้าภาพหาตึกรับคนที่ติดยามาบำบัดผมว่าสำนักอนามัยน่าจะเป็นเจ้าภาพที่กทม.มีไหมหรือที่ราชพัสดุต่าง พื่อรองรับผู้ป่วยที่คุ้มคลั่งเราไม่รู้ว่าเวลาตำรวจนำตัวไปขังไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็ปล่อยออกมากลับไปวงจรเดิมทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ถูกแก้ไขฝากผู้บริหารกทม.ด้วยแล้วเราก็จะสร้างศูนย์ฝึกอาชีพให้เขามีอาชีพจะเป็นการบริหารงบประมาณที่ดีและมีอานิสงส์ในการดูแลแก้ไขผู้ป่วยติดยาให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมคืนคนดีสู่สังคมประโยคนี้ก็น่าคิดนะผมไม่ได้ยินมาก่อนเราไม่รู้ว่าเวลานำตัวผู้ติดยาไปขังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปไหนแล้วก็ปล่อยออกมากลับไปวงจรเดิมหรือเปล่าในเรื่องจากสภากทม.
6: ครับคดีฟอเล็กซ์วันนี้มีเอกสารประชาสัมพันธ์จากทาง DSI ครับพูดถึงเรื่องผู้ต้องหาที่มีการออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้จาก17คนเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว10นะครับทีนี้จะเดินหน้าเพื่อที่จะทยอยเรียกพบพนักงานสอบสวนให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในเดือนสิงหาและกันยายนเนี่ยอีก37รายครับใครไม่มาก็จะออกหมายจับนะครับนี่เป็นขั้นตอนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาคนดังอย่างสส.ภาวุฒิกับคุณฟิล์มรัฐภูมินี่นะครับก็คือข้อกล่าวหาความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
7: มีข่าวเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยท่องเที่ยวแผ่วต่างชาติหด 3% จะเหลือ18ล้านคนนี่ระหว่างวันที่1มกราถึง1สิงหามีนักท่องเที่ยวทั้งสะสม18ล้านกว่าคนลดลงประมาณ 3.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าลดลงมาเป็นลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2ปีที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: โดยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเศรษฐกิจมันย่ำแย่ด้วยทุกมุมโลกอ่ะครับ
6: มีความคืบหน้าของคดีอดีตส.ส.พรรคก้าวหน้าเรื่องเกี่ยวกับเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112ศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานปปช.ฟ้อง44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแก้กฎหมายมาตรา112นัดไต่สวนพยานฝ่ายปปช.ก่อนครับเริ่ม25สิงหาคมฝ่ายทนายของพรรคก้าวไกลยื่นทนายยื่นพยานเอาไว้60คนครับแล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยศาลนัดไต่สวนเริ่มพฤศจิกาปีนี้นะฮะแล้วก็พฤษภาคมปีหน้าครับคดี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลครับ
7: การเดินทางมาเมืองไทยของมินออนไลน์คราวนี้มีการเตรียมการต่างๆที่จะเจรจาที่จะพูดคุยกันเยอะเช่นเท่งชง5มาตรการแก้ปัญหามลพิษน้ำข้ามพรมแดนมลพิษน้ำข้ามพรมแดนถึงอนุทินก่อนที่จะพบกับมินออนไลน์แนะให้มอบให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลักบอกว่าจะติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาสอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันแม่น้ำในภาคเหนือของเรากับปัญหามลพิษที่มันข้ามพรมแดนมาจากฝั่งโน้นแล้วดูเหมือนว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้จนปัจจุบันคุณธนาพงศ
6: ์ครับเอาละครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับThank you.
8: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์กลับมาพบกันวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569เราจะไปเริ่มกันที่ภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยที่เช้าวันนี้เนี่ยที่โรงแรมแฟมองจาการ์ตากรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อ Advancing the Indonesia Thailand Strategic Partnership Building Integrated Value Chains Industry Service and Halal Economy นะครับหรือว่าหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการในอุตสาหกรรมบริการและก็เศรษฐกิจฮาราวนะครับโดยที่งานดังกล่าวนั้นเนี่ยจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียมีนายบูดีซันโตโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซียนายฮาคิมโจโยฮาดิคุสโมผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยนายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงภาครัฐและก็เอกชนไทยอินโดนีเซียและก็สื่อมวลชนกว่า300คนร่วมงานดังกล่าวนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับพร้อมกับได้มีการกล่าวขอบคุณทางสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียและก็หอการค้าไทยในอินโดนีเซียที่ร่วมจัดเวทีเชื่อมภาครัฐและก็เอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงนะครับซึ่งไทยและก็อินโดนีเซียเนี่ยควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และก็ประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานดีปราโบโวซูเบียนโตเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้ประกอบการและก็นักลงทุนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนซึ่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนที่ลึกขึ้นไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นโดยไทยและอินโดนีเซียเนี่ยต้องเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญภาครัฐต้องลดอุปสรรคสร้างความเชื่อมั่นและก็ทำให้กติกาชัดเจนเพื่อให้เอกชนลงทุนและสร้างนวัตกรรมได้เต็มศักยภาพนะครับโดยที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังบอกด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ตั้งเป้าให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่นานและก็มีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนมันเป็นภาพสะท้อนของศักยภาพตลาดขนาดใหญ่ที่ยังเติบโตได้อีกมากนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินเองเนี่ยยังได้ชี้ว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยต้องไม่หยุดที่การค้าแต่ว่าต้องไปสู่การลงทุนร่วมเทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคแล้วก็มีการเสนอ4ความร่วมมือหลักนะครับก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารและก็ฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและก็การรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกนะครับโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงสร้างพื้นฐานและก็เพิ่มการเดินทางระหว่างกันโดยสนับสนุนเส้นทางบินใหม่กรุงเทพจาการ์ตาและก็ภูเก็ตบาหลีรวมทั้งความสำเร็จของการลงทุนของสายการบินไทยไลออนแอร์ในประเทศไทยนะครับเรื่องของการเงินและก็เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและก็เชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคิวลิสนะครับพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวในการร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และก็เรื่องของ Data Center นะครับโดยที่นายกรัฐมนตรียังดอกว่ายังบอกด้วยว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขทางการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมกันและก็อาเซียนที่แข่งขันได้มากขึ้นดังนั้นก็ขอให้เวทีดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ที่แปลวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงทุนจริงและก็ความร่วมมือที่จับต ต้องได้นะครับซึ่งในโอกาสนี้ในทางภาคเอกชนได้มีการกล่าวขอบคุณและก็รู้สึกยินดีที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนอินโดนีเซียและก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะครับแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้นำสองประเทศที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการค้าที่ตั้งเป้าหมายให้เป็นมูลค่า 23,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วก็เอกชนกับเอกชนรวมทั้งประชาชนกับประชาชนเนี่ยจะทำให้ไทยและอินโดนีเซียเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและก็ความร่วมมือทำให้อาเซียนเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและก็มีอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคด้วยนะครับรวมทั้งในส่วนของภาคเอกชนอินโดนีเซียเนี่ยยังได้มองเห็นจุดแข็งของทั้งสองประเทศที่โดดเด่นระดับโลกนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมฮาราวดิจิทัลคอนเนคติวิตี้และก็ความมั่นคงทางอาหารแต่ก็เชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยอินโดนีเซียนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเสริมศักยภาพ SME และก็มองไปถึงอนาคตที่ดีจากนอกภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับนี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับประเด็นเรื่องของการปรับครม.ก็ต้องบอกว่ายังคงมีผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับตามถามไทยเอากับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกับทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดข่าวจับขั้วการเมืองเขียวแดงเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของอาจารย์ยศชนันท์เองก็บอกว่าเรื่องนี้พูดมาตลอดว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนก็คือเรื่องการทำงานให้กับประชาชนก็สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้ง อย่างไรเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เป็นปึกแผ่นนะครับจึงไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับการเมืองมาทำให้บรรยากาศการทำงานเสียไปปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยทำงานในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ส่วนด้านการเมืองที่มีข่าวตนไม่ทราบข่าวนี้และก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมและก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์ยศนันท์ก็บอกว่าต้นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ไม่ได้คุยกับคนอื่นนะครับดังนั้นจึงขอไม่แสดงความเห็นเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือเปล่าแต่ว่าก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลและเป็นพรรครัฐบาลที่มีความเข้มแข็งขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นะครับนะครับก็เลยถามแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยใครที่จะมีอำนาจตัดสินใจหรือพูดคุยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจันยุชนันก็เลยบอกว่าก็อยากให้แยกส่วนกันนะครับตนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรคส่วนการบริหารบ้านเมืองในฐานะรองนายกก็จะทำให้เต็มความสามารถนะครับก็ประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการมาถามนะครับตามกันต่อนะครับดิวดังว่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ยังไงนะครับซึ่งวันก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกแล้วเนี่ยนะครับว่าตนกับทางด้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้พบกันนะครับอดีตนายกไม่ได้เดินทางไปที่โมนาโกนะครับแต่ว่ายอมรับว่าตนเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวจริงนะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็โมนาโกเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของดิวนะครับเขียวแดงนะครับที่มีการพูดถึงกันอยู่แล้วก็เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับนักข่าวถามบอกจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่คำตอบที่นายกรัฐมนตรีบอกกับนักข่าวไปวันก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วเนี่ยนะครับว่าช้าๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าเร็วๆนี้นะบอกว่าช้าช้านี้ก็ไปตีความกันเอาเองก็แล้วกันนะครับมันมีประเด็นเรื่องของหัวสวเนี่ยนะครับก็มีการจัด กิจกรรมมีการจัดเวทีนะครับวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่รัฐสภาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านที่นำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.จิรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนะครับแล้วก็มี ประเด็นว่าเราเนี่ยไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนนะครับโดยมีพยานบุคคลร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลก็คือทางด้านของนางสรินทร์สนธิสิริกฤตพลตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์และก็พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการกกต.นะครับในที่ทางด้านของนางสรินทร์เนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เห็นวันนั้นที่แปลกใจมากก็คือกกต.ประกาศสายไหมว่ารอบไข้จะไม่เอาเอกสารเข้าไปสว.ก็ไม่ให้เอาเข้าไปนะครับจะทำอะไรก็ทำนะครับเดี๋ยวเข้าไปจะมีการแจกสว.ชุดใหม่สว.3ชุดใหม่หลายคนก็เลยเริ่มลอกนะครับซึ่งตนก็คิดว่าลอกกันลืมแต่ไม่คิดว่าจะหัวกันใหญ่ขนาดนี้หนักกว่านั้นก็คือนายลิชูแก้วลายถือกระเป๋าให้ด้วยนะครับสามารถเอากล้องมาเปิดได้นะครับตนออกมาพูดชื่อเนี่ยไม่กลัวฟ้องตนแค่เล่าความจริงนะครับโดยในช่วงบ่ายมีสว.สำรองบางคนเนี่ยถือแฟ้มเข้าไปในห้องซึ่งตนก็สงสัยว่าทำไมถึงถือแฟ้มเข้าไปได้นะครับโดยหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยมีกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงตีหนึ่งซึ่งตนเห็นว่ามีกระบวนการโกงเกิดขึ้นจึงได้ถามว่าต้องไปพบใครคนที่ใหญ่ที่สุดในนี้คือใครนะครับก็บอกว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับคำตอบที่ได้ก็คือก็ทำเป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำกลุ่มที่ทำแล้วแพ้จะมาวุ่นวายทำไมนะครับซึ่งหลังจากที่ได้คุยกับนายแสวงแล้วเนี่ยตนก็เห็นทางด้านของนายคำรบเนี่ยเดินเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยตนได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากกลับมาก็ได้ไปร้องศาลฎีกาแต่ศาลบอกว่าไม่มีอำนาจในการฟ้องความจริงมีคำถามว่าหากกกต.ทำผิดเนี่ยต้องฟ้องใครครับตอบก็คือต้องฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับซึ่งตนก็ไปฟ้องรอบแรกศาลบอกว่าไม่มีอำนาจในการฟ้องจึงได้ทำอุทธรณ์ไปนะครับหลังจากที่เรียกเสร็จสิ้นเนี่ยตนได้ไปปรึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครหลายคนซึ่งพบว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยอายุ40มีคุณสมบัติที่น่าสงสัยเขียนว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนนาย110ปีแต่ว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อมูลเป็นเท็จและก็ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลสิริแพทย์เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าเป็นเท็จจึงทำเรื่องให้กกต.ตรวจสอบตั้งแต่25พฤศจิกายน2567สุดท้ายจนถึงปัจจุบันเรื่องก็เงียบไม่มีการตอบกลับแล้วก็บุคคลดังกล่าวก็ได้เป็นสว.ชุดปัจจุบันนะครับขณะที่พลตำรวจตรีบัญญัติก็บอกว่าการเข้าไปสมัครสว.ทำให้ตนเห็นกระบวนการที่น่ารังเกียจในการเข้าสู่อำนาจของคนที่อ้างว่ามีเกียรตินะครับซึ่ง ตนเนี่ยเห็นร่องรอยของความไม่สุจริตเที่ยงธรรมซึ่งเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยได้นำเรื่องไปแจ้งกับกกต.เมื่อ24มิถุนายน2567ว่ามีร่องรอยซึ่งบางคนเป็นคนมีบัตรประชารัฐก็ยังมาสมัครสว.บางคนตอนเช้าใส่หมวกกันน็อกไปทวงหนี้แต่ว่าตอนบ่ายมาสมัครสว.คำถามคือใครเป็นคนจ่ายเงินค่าสมัคร 2,500 บาทให้แล้วก็มีหลายคนที่กกต.ปล่อยให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาสมัครเช่นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ไม่ถึง10ปีหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติต้องห้ามกกต.ยังปล่อยให้มาสมัครและก็ยังใช้คนหนึ่งคนเพื่อรับรองผู้สมัครหลายคนพร้อมกับลงวันที่เดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ย30กรกฎาคม2567มีการไปร้องทุกข์กับตำรวจแต่2เดือนผ่านไปก็ยังช้านะครับก่อนที่วันที่18กันยายน2567เนี่ยนายเจิดศักดิ์เนตรเกื้อกูลอดีตผู้สมัครสว.เนี่ยจะเดินทางไปร้องศาลในฐานะที่เป็นผู้สมัครที่ได้รับความเสียหายปรากฏว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงแล้วก็ความยุติธรรมได้เนื่องจากว่าศาลจำหน่ายไม่ประทับรับฟ้องทั้งหมดเพราะเห็นว่าผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงก่อนที่จะมีการร้องไปกับกกต.ซึ่งตนเนี่ยรอมาประมาณ1ปีจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2568กกต.แจ้งว่าประธานกกต.มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าให้ดำเนินคดีอาญากับอสม.ทั้ง7คนที่ตนได้ชี้เป้าไปส่วนอีก13คนให้ยกคำร้องซึ่งตนไม่เข้าใจเหตุผลเพราะว่าคนที่เป็นอสม.ได้เนี่ยต้องมีการอบรมและก็ผ่านหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับแล้วก็ยังพบว่าหากข้าราชการทำหน้าที่ไม่เกี่ยวว่างเนี่ยตนก็มองว่าโจรกระจอกหรือว่าโจรเสื้อนอกก็ไม่สามารถที่จะกระทำความผิดได้จึงอยากฝากถึงข้าราชการตอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ต้องทำให้เต็มที่เพราะเกษียณแล้วเนี่ยรัฐก็ยังดูแลอย่าทำให้ชาวบ้านบ่นว่าเสียดายเงินนะครับอย่างไรก็ตามในการรวมอำนาจไปที่กกต.กลางเพียงฝ่ายเดียวนั้นเนี่ยกว่าจะแต่งตั้งเรื่องไต่สวนสืบสวนแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนถนนทุกสายจาก77จังหวัดมุ่งสู่กรุงเทพรถติดกว่าจะได้เข้าคิวความช้ามันก็คือการไม่ยุติธรรม นะครับการให้กกต.ฝ่ายเดียวเพียงฝ่ายเดียวมีอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินการเรื่องของการเลือกตนกับเพื่อนเห็นอยู่กับหูกับตารู้นะครับเห็นกันอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ถูกจับโยนทิ้งไม่ขึ้นเวทีฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ตนคิดว่าต้องมีการปรับแก้ในเรื่องของการให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับก็ประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูนะครับว่ามันมีเบื้องหลังทุกอย่างนะมันมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับขณะที่พันตำรวจเอกมนัสได้เปิดคลิปวิดีโอการส่งโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งแล้วก็การเก็บโพยในการเลือกสว.เมื่อ26 มิถุนายน 2567ช่วงประมาณ18:30 น.ซึ่งในคลิปเนี่ยมีการประกาศว่าไม่ให้เอาเอกสารเข้าแล้วก็พูดชัดว่าจะมีการแจกสว.3ฉบับใหม่ให้กับผู้สมัครที่ผ่านรอบเช้ามานะครับขณะที่คลิปที่2ช่วง1 ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินถามว่าคนไหนมีโพยแล้วก็ห้ามมีโพยพร้อมเดินเก็บโพยนะครับซึ่งในคลิปที่3เนี่ยเป็นภาพของนายนิยมจันเอี่ยมผู้อำนวยการกกต.อุตรดิตถ์ที่เก็บโพยมาเต็มกระเป๋าแล้วก็ลงบันทึกเซ็นเอกสารประจำหน่วยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีกลับออกมาบอกว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งตนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการหัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจนะครับก็ขอย้อนไปวันที่26 มิถุนายน 2567ซึ่งตนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการเลือกสว.และก็พบว่ามีผู้สมัครจดโพยในใบสว.3จึงไปแจ้งนายแสวงให้ทราบแต่นายแสวงกลับบอกว่ารู้ว่าทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแล้วก็คิดวางแผนกันมาแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาเอาสว.3เข้าไปในรอบไหว้ได้นะครับคำพูดแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกชี้ว่าเลขาธิการกกต.เนี่ยรู้แล้วรู้ก่อนแล้วว่าวางแผนกันมาแบบนี้แบบนี้ผิดมาตรา157หรือไม่นะครับซึ่งตนคิดได้3ข้อที่ทำให้การเลือกสว.ครั้งนี้มีความไม่ชอบมาพากลก็คือการจัดสถานที่เลือกสว.ตามกฎหมายให้เป็นความลับแต่กลับจัดในห้องแบบรวมนะครับระเบียบที่เขียนไว้ว่าให้ใช้หมายเลขเดิมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศเนี่ยทำให้สามารถวางแผนหัวได้แล้วก็ประธานกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแต่ปรากฏว่าตั้งลูกน้องของนายแสวงมาสอบนายแสวงเองกกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลมีเหตุสงสัยควรส่งฟ้องศาลไม่ใช่ยกฟ้องไม่ใช่ยกเรื่องนะกลับซึ่งพันตำรวจเอกมนัสก็บอกว่ากกต.อย่าทำตัวเป็นศาลต้องส่งศาลที่บอกว่าคะแนนซ้ำจะเป็นจริงหรือไม่ขอให้มีการเปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์การลงคะแนนหัวนะครับซึ่งตนขอท้ากกต.ให้เปิดหีบพิสูจน์ก็ต้องรอเนี่ยนะครับเพราะว่าตามสิ่งที่ทางด้านกกต.ชี้แจงมาก็บอกว่าทุกอย่างมีกระบวนการทุกอย่างมีไทม์ไลน์ไม่ได้ล่าช้าก็กำลังพิจารณาตามกระบวนการตามขั้นตอนเรื่องนี้ก็ยังถูกสังคมจับตามองอยู่นะครับวันนี้มันมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลหลุดจากกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการพูดถึงเรื่องของกรณีที่นายนิติกรบุญยะกุญเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.ปฏิริษีของพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความระบุแจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและก็ข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกนะครับและก็พบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถแล้วก็มีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์เนี่ยนะครับก็บอกว่าได้รับเรื่องนี้แล้วแล้วก็ได้รับการประสานได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้เข้ามาช่วยดูแลโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รายงานบอกว่าภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถยี่ห้อโรลส์รอยซ์แฟนทอมเอ็กซ์เทนนะครับทะเบียนถอฐานต่อเต่า9999กรุงเทพมหานครของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เหตุความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา7ของพระบัญญัติคอมพิวเพื่อแพร่ข้อมูลโดยมิชอบแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญผู้ร่วมก่อตั้งนายกิ๊กอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook นะครับข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบก PRDLT.news รั่วไหลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเหตุละเมิดต่อประชาชนนะ ครับโดยมีการบอกว่าทางด้านของคุณเอิร์ธธนรัตน์ได้พบว่ามีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐเปิดสาธารณะให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถหรือจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหาการครอบครองรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ข้อมูลที่แสดงผลชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนจะถูกเบลอไว้อยู่ก็ตามแต่ประเภทรถยี่ห้อสีตัวถังเปิดเผยครบและที่สำคัญเนี่ยระบบเนี้ยมีส่วนการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการนำไปซื้อขายต่อในอนาคตดังนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโทรไปอ้างถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตัวเองเพื่อหลอกลวงอื่นใดต่อไปนะครับส่วนทางด้านของนายนิติกรเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนนี้ก็จะประสานกรรมาธิการการสื่อสารเพื่อขอให้ช่วยเชิญหน่วยงานมาสืบความจริงต่อไปนะครับก็แน่นอนว่าคนแฮกหรือว่านำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และก็กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะครับแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสคสนะครับ PDC แล้วก็ต้องแจ้งเตือนต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเอาก็เรื่องอย่างนี้ก็ต้องตรวจสอบก็ต้องดูกันแต่วันนี้เบื้องต้นถ้ามีใครมาอ้างนะครับเรื่องของข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรอย่างเนี้ยนะครับตามที่เขาแจ้งเตือนมาก็ให้พึงระมัดระวังกันไว้นะครับดูฟังเอาเนี่ยนะครับเรื่องของเหรียญสองด้านของโซเชียลมีเดียของโลกชุกใหม่นะครับโลกยุคไอทีตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันครับก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตบัตรชาสัมพันธ์ย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับสามารถที่จะพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับนั่นก็คือช่องทางผ่านX นะครับสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาเนี่ยนะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับเอาฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนที่ก็ต้องบอกว่ามีการจราจรหนาแน่นนะครับเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือถนนเพชรบุรีนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้แจ้งมานะครับว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรบริเวณพื้นที่ปล่องระบายอากาศที่3เพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารณูปโภคตั้งแต่เวลา4ทุ่มของวันที่7สิงหาคมนี้เนี่ยไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์เนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับโดยที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับทุกครั้งที่เราแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปอย่างบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับโดยทางรฟม.เนี่ยก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับผู้ใช้เส้นทางบนถนนเพชรบุรีเนี่ยสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532นะครับ063-217-6532หรือว่าติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามเรื่องของการตรวจศูนย์ควบคุมมอเตอร์เวย์ M80และก็การรับฟังเสียงของประชาชนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้3สิงหาคมตนได้ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางบนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่า M80M81 นั่นเองนะครับพร้อมรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนและก็หน่วยงานในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยและก็บริเวณแยกท่าล้อเพื่อกำหนดแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและก็ความปลอดภัยในการเดินทางโดยได้มีการตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์ควบคุมการจราจรบางใหญ่นะครับหรือว่า Traffic Operation Center TOC M81 นะครับซึ่งติดตามการควบคุมและก็บริหารจัดการสภาพการจราจรตลอดแนวเส้นทางโดยศูนย์ TOC เนี่ยมีระบบบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะนะครับมีระบบตรวจจับอุบัติการอัตโนมัติระบบกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความและก็ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับรวมถึงมีหน่วยกู้ภัยประจำการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ TOC ได้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางไป544ครั้งและก็รับสายผ่าน call center 1760สายนะครับก็เป็นภาพสะท้อนถึงความพร้อมในการบริหารจัดการจราจรและก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง M81 อย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นได้ลงพื้นที่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับเพื่อรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนและก็หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาโครงข่ายถน ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึงและก็การลดจุดเสี่ยงการจราจรซึ่งกรมทางหลวงได้รายงานแผนการพัฒนาและก็ปรับปรุงโครงข่ายในพื้นที่เช่นโครงการขยายไหลทางทางหลวงหมายเลข3209สายท่ามกากรอนโดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณการจราจรรวมทั้งโครงการปรับปรุงทางแยกเข้าอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเพิ่มช่องจราจรทางตรงและก็ช่องรอเลี้ยวพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและก็ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดจนโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่บนทางหลวงหมายเลข3209ซึ่งเตรียมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระยะต่อไปนะครับด้านของกรมทางหลวงชนบทได้รายงานแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยในปี2571มีแผนดำเนินโครงการด้านอำนวยความปลอดภัยและก็ปรับปรุงโครงสร้างทางในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่าม่วงและก็อำเภอพนมทวนนะครับครอบคลุมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณจราจรการปรับปรุงจุดเสี่ยงและก็งานบำรุงรักษาถนนจากนั้นเนี่ยได้มีการลงพื้นที่บริเวณแยกท่าล้อเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยกรมทางหลวงได้รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางแยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกท่าล้อเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางจุดกลับรถและก็การรับส่งนักเรียนนะครับรวมถึงโครงการออกแบบทางแยกต่างระดับและก็สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณแยกท่าล้อระยะที่2ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและก็ออกแบบเพื่อเตรียมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างในระยะต่อไปอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบเรื่องของการให้บริการความพร้อมตลอดจนการอำนวยความสะดวกการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M81นะครับ M81 รวมไปถึงเรื่องของการดูแลนะครับการจราจรในพื้นที่และอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับอยู่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับที่จะเดินทางเชื่อมต่อกับในส่วนของมอเตอร์เวย์ดังกล่าวนั่นเองนะครับตามกันต่อที่กรมทางหลวงชนบทนะครับกับการสร้างทางแยกต่างระดับสันปัตตองอำเภอสันปัตตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการระบายการจราจรบนถนนสายหลักแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวการขนส่งภายในจังหวัดก็คาดว่าปีหน้านะครับ2570น่าจะแล้วเสร็จนะครับโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทบอกว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตองอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ24อยู่ระหว่างงานก่อสร้างทางลอดพันหนังพืชงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมงานก่อสร้างทางเบี่ยงรอบสี่แยกนอกจากนี้เนี่ยยังได้กำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเพิ่มรอบในการรดน้ำเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปี2570นะครับทั้งนี้เนี่ยแยกทล108เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอหางดงสันป่าตองจอมทองฮอดและก็แม่เสรียงของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยถนนส่วนใหญ่จะมีความกว้างขนาด 4-6 ช่องจราจรยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมืองนะครับปัจจุบันลดลงเหลือ2ช่องจราจรในช่วงที่ผ่านเขตเมืองหางดงสันป่าตองชุมชนบ้านทุ่งเซี่ยวเนี่ยมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชนทำให้ไม่สามารถขยายผิวจราจรได้นะครับประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดส่งผลให้มีปริมาณการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงอำเภอสันป่าตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองช่วยระบายปริมาณการจราจรออกจากพื้นที่ชุมชนและก็เป็นการลดความแออัดบนเส้นทางแยกทล.108นะครับและก็ยังเป็นการเติมต่อโครงข่ายแยกทล.121ช่วงเลียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ซึ่งรองรับการเดินทางจากศูนย์ราชการสถานศึกษาแหล่งพาณิชยกรรมและก็ผู้อยู่อาศัยใกล้คลองชลประทานนะครับก่อนจะกระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่โดยไม่ต้องผ่านเขตชุมชนเมืองนะครับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดจำนวน1แห่งบริเวณกิโลเมตรที่0+800ถึงกิโลเมตรที่1+400ทางลอดคู่ขนานความยาว679เมตรและก็ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ช่องจราจรไปกลับช่องละ 3-3.50 เมตรมีไหลทางกว้างข้างละ 1-2.50 เมตรนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์บนถนนแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้วยนะครับก็ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้นเนี่ย 1,246.3 ล้านบาทนะครับอ้าวตามกันต่อในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดบริการ SRT Express One Price ส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศเริ่มต้นที่70บาทต่อชิ้นนะครับนายเมธาพัฒน์นายเมธาพัฒน์สุนทรวราภาสผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการออนไลน์ร้านค้าและก็ผู้ที่ทำการส่งพัสดุขนาดเล็กนะครับใช้บริการ SRT Express One Price นะครับบริการขนส่งพัสดุทางรถไฟในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายนะครับภายใต้แนวคิดราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายนะครับช่วยให้ทราบค่าจัดส่งล่วงหน้าไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทางนะครับสะดวกต่อการวางแผนค่าใช้จ่ายแล้วก็ควบคุมต้นทุนนะครับซึ่งบริการนี้เนี่ยรองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนแล้วก็พัสดุขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมแล้วก็มีขนาดไม่เกิน50x50x50เซนติเมตรนะครับเหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสารเสื้อผ้าของใช้สินค้าออนไลน์ของฝากแล้วก็พัสดุขนาดเล็กโดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทำให้การส่งพัสดุเนี่ยเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอัตราค่าบริการของ SRT Express One Price นะครับส่งภายในสายเดียวกันเนี่ย10บาทต่อชิ้นส่งข้ามสาย100บาทต่อชิ้นนะครับ100บาทต่อชิ้นอัตราค่าบริการดังกล่าวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นราคาเหมาจ่ายตามเงื่อนไขของโครงการโดยรวมค่าบริการที่กำหนดไว้แล้วนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุซึ่งเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์และก็ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยการขนส่งทางรถไฟก็มีจุดเด่นนะครับด้านของความปลอดภัยและก็ความน่าเชื่อถือด้วยตารางเดินรถที่แน่นอนช่วยให้สามารถวางแผนการจัดส่งและก็การรับพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งพัสดุที่คุ้มค่าและก็สะดวกสำหรับคนไทยทั่วประเทศด้วยนะครับใครที่สนใจใช้บริการเนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามดูข้อมูลนะครับทาง Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็เว็บไซต์ railway.co.th นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริการอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่จะส่งสินค้านะครับส่งพัสดุที่เรียกกันว่าเป็นราคาเดียวทั่วประเทศบริการจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ SRT Express One Price นั่นเองนะ ครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันแล้วกลับมาติดตามช่วงของสองข่าวรอบโลกนะครับดูสถานการณ์สหรัฐและก็อิหร่านนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์กับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราบนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังสามารถที่จะค้นหานะครับโดยพิมพ์คุยข่าวภาษาไทย

0: at around_newsfm97 นะครับ at around_newsfm97 นะครับคุณฟังฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมนะครับก็นั่นแหละครับถ้าไม่สะดวกที่จะฟังผ่านทางวิทยุนะครับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งอื่นๆที่นอกเหนือจากเรารับฟังผ่านทาง Quality News Station แห่งนี้แล้วเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามตรงนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านจะสงบลงชั่วคราวนะครับบนข่าวคราวที่ว่ามีการเจรจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติระหว่างกันอยู่นะแต่ว่า

0: าวที่ออกมาล่าสุดนะครับมันก็ชวนให้สงสัยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วจะเชื่อใครดีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของทางฝ่ายอิหร่านนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางทรัมป์ได้บอกว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่โดยเตือนว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านที่จะลงนามในข้อตกลงที่ดีเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนแต่ว่าทางอิหร่านเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีแผนการที่จะเจรจาแต่อย่างใดอ้าวแล้วเชื่อใครดีนะครับซึ่งคำแถลงที่ขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมันก็ถือว่ามันจะเป็นตัวที่ชี้เนี่ยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยนะครับที่จะยุติสงครามผ่านการเจรจาทางการทูตในห่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับในการให้สัมภาษณ์ที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวนะครับหลังจากถูกตั้งคำถามถึงความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านนะครับได้บอกว่าการเจรจากำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ตามคำร้องขอของอิหร่านรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็กาตาร์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของอิหร่านจะลงนามในเอกสารที่ดีนะครับซึ่งคำกล่าวของทรัมป์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการตัดสินใจยกเลิกนะครับสิ่งที่ตัวทรัมป์เองเรียกว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่ได้อนุมัติไปแล้วต่ออิหร่านนะครับโดยให้เหตุผลว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าหลายครั้งหลายหนนะครับก็คือการที่ทรัมป์ประกาศจะโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ก่อนจะยกเลิกในภายหลังแล้วก็ตามมาด้วยข่าวคราวเรื่องของการเจรจานะครับซึ่งทรัมป์เองนะครับนอกเหนือจากการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลเรียกผู้นำอิหร่านบอกว่า หน้าไหว้หลังหลอกอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการพบปะและยังมีกำหนดจัดการเจรจาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งทรัมป์ยังได้ย้ำคำกล่าวอ้างของตัวเองว่ากองทัพเรือสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งก่อนเกิดสงครามช่องแคบแห่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการขนส่ง1ใน5ของปริมาณการค้าจากทั่วโลกนะครับทรัมป์เนี่ยยังได้โพสต์ด้วยว่ากำแพงเหล็กของสหรัฐไม่มีอะไรจะเข้าไปถึงอิหร่านได้เว้นแต่ว่าจะต้องการให้ผ่านและจะไม่มีสิ่งใดผ่านไปได้เว้นแต่จะมีการบรรลุข้อตกลงหรืออิหร่านยอมจำนนโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ก่อนที่ทรัมป์จะให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการโพสต์ผ่านทวิตโซเชียลนั้นเนี่ยนะครับอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าไม่มีการเจรจากับสหรัฐนะครับไม่มีการเจรจาตามข่าวที่บอกว่ากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องของการประชุมใดๆไว้อิหร่านไม่มีแผนต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศหรือส่งคณะเจรจาเดินทางไปต่างประเทศในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งผู้แทนเจรจาของอิหร่านทุกคนก็ยังคงอยู่ในประเทศยกเว้นทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารัชชีที่อยู่ระหว่างการเดินทางแสวงบุญทางศาสนาในอิรักนะครับและก็การหารือเพียงกรอบเดียวที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ก็คือการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะครับแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านยังนะครับให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ด้วยนะครับว่าไม่มีแผนจัดการเจรจาใดๆแล้วก็ทางอารักชีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมการเจรจาได้อย่างน้อยจนกว่าจะถึงช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับเจ้าหน้าที่จากประเทศของรัฐในอ่าวอาหรับและก็นักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าอิหร่านกำลังเดิมพันว่าตนจะสามารถยืนหยัดได้นานกว่าสหรัฐโดยเปลี่ยนเส้นทางการค้าเส้นทางเดินเรือและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของตะวันออกกลางให้กลายเป็นจุดกดดันที่จะเพิ่มต้นทุนของการเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะโน้มน้าวให้สหรัฐและก็พันธมิตรได้เห็นว่า การพยายามควบคุมวิกฤตมีต้นทุนสูงกว่าการยอมทำตามข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนะครับไมเคิลไนท์จากสถาบันวอชิงตันเนี่ยนะครับได้บอกว่าข้อได้เปรียบสำคัญของอิหร่านก็คือทางอิหร่านเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคแล้วก็เศรษฐกิจของโลกได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับน่าจะสอดคล้องกับรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการ Operation Epic Fury นะครับร่วมกับอิสราเอลเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลายครั้งที่ทรัมป์ขู่จะใช้กำลังทางทหารต่อแล้วก็จะตามมาด้วยข้ออ้างที่ว่ามีการติดต่อทางการทูตเกิดขึ้นเป็นเหตุผลในการถอยกลับหรือว่ายุติการที่จะสู้รบกับทางอิหร่านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอิหร่านได้มีการประกาศปฏิเสธการเจรจากับวอชิงตันมาโดยตลอดนับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ทำขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนในการยุติความขัดแย้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในอีกไม่กี่อินใจต่อมานั้นเนี่ยนะครับข้อตกลงดังกล่าวดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ทรัมป์เองก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ประกาศไว้ในการเริ่มต้นทำสงครามได้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับก็แน่นอนล่ะครับด้วยความที่มันยืดเยื้อมาอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เป็นผลดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันกระทั่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยล่าสุดได้มีการวิพากษ์วิจารณ์บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับหลังจากที่พบว่าได้กำไรสูงสุดเป็นประวัติการจากสภาวะขาดแคลนน้ำมันเนื่องจากการทำสงครามกับอิหร่านนะครับโดยบอกว่าบริษัทเหล่านี้กำลังทำกำไรมากเกินไปบนความเดือดร้อนของประชาชนแม้ก็แน่นอนนะครับการเลือกตั้งกลางปีกลางเทอมของสหรัฐกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนมันก็ต้องหาเหตุหาเรื่องที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าประธานดีเนี่ยนะครับได้ให้ความสนใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามเหมือนกันนะครับโดยทรัมป์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผลกำไรที่เรียกว่านะครับเป็นกำไรมหาศาลของบริษัทพลังงานระดับโลกโดยได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับนักข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวนี่แหละนะครับว่าต้นเนี่ยไม่ชอบนะครับคนเหล่านี้กำลังทำกำไรมากเกินไปจากภาวะขาดแคลนและก็ย้ำว่าแม้ตนจะเป็นผู้สนับสนุนระบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและภาคเอกชนมาโดยตลอดแต่ว่าผลกำไรของยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil และก็ Chevron ในครั้งนี้ถือว่าสูงเกินกว่าเหตุนะครับการออกมาโจมตีที่เกิดขึ้นหลังจาก2ยักษ์ใหญ่ทางด้านพลังงานได้รายงานผลประกอบการไตรมาส2ของปีนี้นะครับโดย Exxon Mobil มีกำไรพุ่งสูงขึ้นมากกว่า2เท่าแต่ระดับ 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ Chevron ทำกำไรได้ถึง 12,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า5เท่าตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรรายไตรมาสที่สูงที่สุดในรอบ6ปีของบริษัทด้วยนะครับก็แน่นอนแล้วว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทน้ำมันเนี่ยมีกำไรพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเนาะมาจากสถานการณ์การทำสงครามกับอิหร่านนั่นเองนะครับที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็การปะทะตอบโต้ของอิหร่านนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่าวเปอร์เซียนะครับ ปะทะแล้วก็การปิดช่องทางการขนส่งจากช่องแคบฮอร์มุซนะครับกดดันให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นทะลุเกินกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในบางช่วงแล้วก็ยังดันให้ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่า 37% นะครับไปอยู่ที่ระดับ 4.56 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานะครับปัญหาราคาน้ำมันแพงก็กำลังกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองสำคัญของทรัมป์นะครับและก็พรรครีพับลิกันขณะที่พรรคโดโมแครตก็พยายามนำประเด็นค่าครองชีพเนี่ยมาโจมตีเพื่อหวังชิงเสียงข้างมากในสภาคองเกรสกับคืนกับการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยทรัมป์เคยขู่จะดำเนินคดีกับบริษัทน้ำมันนะครับและก็สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเข้าสอบสวนกรณีการโขกราคาผู้บริโภคเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวลดลงแต่ราคาขายปลีกหน้าปั๊มกลับยังคงค้างอยู่ในระดับสูง นะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลตำหนิทางด้านของไมค์เวิร์ดประธานและก็ CEO ของเชฟรอนนะครับที่ออกรายการโทรทัศน์พูดถึงความสำเร็จของบริษัทนะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าสิ่งเดียวที่นะครับทางด้านของประธานและ CEO ของเชฟรอนเนี่ยลืมพูดถึงก็คือถ้าไม่มีความเฉียบแหลมสายตาที่กว้างไกลความเข้มแข็งและความมั่นคงของรัฐบาลทรัมป์อุตสาหกรรมน้ำมันและประเทศก็คงจะตายไปแล้วและก็มีการยกตัวอย่างว่าเชฟรอนเคยถูกขับออกจากเวเนซุเอลาแต่ว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ช่วยให้เชฟรอนได้กลับเข้าไปขยายธุรกิจจนสร้างรายได้มหาศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทรัมป์ยังได้บอกด้วยว่าไอ้เรียกร้องให้บริษัทน้ำมันเนี่ยปรับลดราคาขายปลีกให้ผู้บริโภคลงโดยเร็วและก็คาดว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อภารกิจเกี่ยวกับอิหร่านเสร็จสิ้นนะครับซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในสหรัฐก็อยู่ที่ 4.09 ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะครับซึ่งยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเกือบ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับไม่ต้องแค่แทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับสิ่งที่สื่อออกมานั้นเนี่ยก็หวังผลทางการเมืองชัดๆกันล่ะนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวของตัวทรัมป์เองและรวมไปถึงพรรครีพับลิกันด้วยนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้สิงหาแหละนะครับก็เหลืออีกเวลา2เดือนเศษนั้นเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะครับต่อเรื่องของเสถียรภาพต่อเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่มีต่อตัวผู้นำและก็พรรคต้นสังกัดของตัวผู้นำด้วยเช่นเดียวกันยังคงต้องติดตามย้ำกันแล้วย้ำเล่านะครับว่าสถานการณ์อิหร่านและก็สหรัฐยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นผลให้ราคาน้ำมันมันก็ทรงๆสุดๆกันอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับเอาละนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์นะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมแล้วแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีสันติกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการส ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงานสี่สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของเราเองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไทหางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผา าชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจักรการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารค่ะซึ่งวันอังคารแบบนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของศิลปะนะคะและหลังๆนี้ก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของศิลปะนะคะและอาจจะมีประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดระยองที่เราไม่เคยรู้กับศิลปินผู้เป็นลูกต้องบอกว่าเป็นลูกหลานจังหวัดระยองจริงๆน้องตรงณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ที่พูดถูกมาเป็นแบบว่าเลือดเนื้อเชื้อไขชาวระยอง
2: ใช่ค่ะก็คือสวัสดีค่ะตรงนะคะตรงเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลระยองเลยค่ะกลางเมืองเลยค่ะกรีดเลือดมาเนี่ยก็เป็นระยอง100%เลย
1: คือเลือดนี่มันเข้มข้นเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตลาดเก่าที่ใกล้ๆกับวัดลุ่มเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเนี่ยมันจะถ้าเทียบกับกรุงเทพเนี่ยก็จะเหมือนเกาะรัตนโกสินทร์มันจะเป็นชุมชนที่ล้อมไปด้วยศาลเจ้าสามศาลแล้วก็วัดเก่าๆโบราณทั้งนั้นแล้วก็บ้านเนี่ยจะห่างจากศาลหลักเมืองแค่ประมาณ100 เมตรครับพี่โยเพราะฉะนั้น หนูเนี่ยสะดือเมืองสุด
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดีมากๆเลยเพราะวันนี้เราจะไปล้วงลึกถึงเรื่องราวของระยองที่เราไม่รู้จักเพราะว่าทำไมมาที่หนึ่งเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะโยเนี่ยคือเซอร์ไพรส์มากคือวันนั้นไปจังหวัดระยองซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเขาไปเป็นการเปิดศูนย์การเรียนรู้ของไทยแลนด์เบเนเล่ระยองใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บก็จะมีน้องคนหนึ่งทักมาว่าพี่โยคือเราก็แบบใครเนี่ยพอหันไปเห็นตรงเราก็ตกใจแบบให้ตรงอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเหมือนกับไม่ได้เจอกันมา100 ปี1,000 ปีอย่างเงี้ยพอไปเจอปุ๊บก็เลยบอกเออเนี่ยเราต้องเลยแนะนำว่าเออนี่นะมันมีงานนะนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็ยังบอกว่าพี่โยถ้าพี่โยต้องการอะไรที่ระยองถามหนูได
2: ้ค่ะหนูก็จะอาสาไม่ว่าจะกินเที่ยวแล้วก็มุมลับแบบเฉพาะถิ่นเลยหนูจัดให้ได้เลย
1: อ๋อแล้วก็เลยบอกเพราะว่าพอดีวันนั้นนะไปไม่ได้เนื่องจากว่าไปแต่กับทางทำสำนักงานศิลปะไว้ทำร่วมสมัยไงแต่เราก็มองไปแล้วบอกว่ายังคุยอยู่ที่สสลบอกว่าพี่ถ้าพี่ไม่รู้นะโยมีคนหนึ่งแนะนำนี่บอกคนนี้โยบอกว่าแน่นมากคนนี้ความรู้แน่นมากนะคะคราวนี้ว่าถ้าถามระยองเนี่ยระยองที่คนไม่รู้เนี่ยนะคะอยากที่จะให้ช่วยประชาสัมพันธ์แบบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของระยองหน่อยค่ะ
2: ระยองที่คนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วระยองเนี่ยตั้งแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้ที่มันเจริญขึ้นมากๆ GDP พุ่งกระฉูดเนี่ยมันเพิ่งไม่กี่10 ปีมานี้ครับพี่โยก่อนหน้านั้นมันเป็นเมืองริบเงียบๆค้าขายกันเงียบๆเป็นเมืองชายฝั่งถ้าสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเรามาเมืองเก่ายมจินดาซึ่งหนูโตมาแถวๆเนี้ยก็คือจะรู้จักค่อนข้างรู้จักดีและถ้าเกิดว่าพี่โยเคยไปที่จันทบุรีใช่ไหมคะจะเห็นว่าเมืองเก่าของจันทบุรีเขาจะอลังการมากอลังการกว่าระยองเพราะว่าเมื่อก่อนระยองขึ้นอยู่กับมณฑลจันทบุรีค่ะและทีเนี้ยเราเป็นเหมือนกิ่งออกมาเล็กๆเล็กๆเราเพิ่งจะเจริญขึ้นมาเมื่อประมาณที่เขาแบบว่าขีดว่าเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดค่ะเราก็เพิ่งจะฟูขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือบ้านเมืองอะไรที่เป็นอดีตของระยองอ่ะมันจะมีความชาวบ้านสูงมันจะมีความแบบเขาอยู่กันแบบเล็กๆน้อยๆทำอะไรก็จะไม่ได้เอิกกระเลิกเหมือนที่เขาจะบอกว่า คนระยองรวยเยี่ยมอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่พี่โยเคยบอกว่า
1: อ่
2: เห็
1: าน
2: คนใส่เสื้อปุ๋ยเห็นคนอะไรแต่จริงๆเขา
1: ใช
2: ร
1: ่
2: วยมากเลยนะ
1: เขา
2: เพ
1: ร
2: ราะ
1: ว
2: ว
1: ย
2: ่าม เหม
1: า
2: ือนก
1: ก
2: ับเขามีรากจากชุดแบบการเป็นอยู่แบบเดิมๆมาว่าเขา
1: อ่า
2: อย
1: ฮ
2: ู่
1: ะ
2: กันง่ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้วพออยู่ดีแบบระยองเจริญขึ้นมาฟูขึ้นมาเขาก็ยังติดความเรียบง่ายอะไรแบบนั้นอยู่หนูว่าอันนี้เป
1: อ
2: ็
1: ่
2: น
1: า
2: เส
1: ฮะ
2: น่ห์ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามด้วยความที่ว่ามีญาติอยู่ที่จันทบุรีมันก็จะมีคำพูดกันคือระยองฮิสั้นจันฮิยาวอ่า
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็จะไป
2: อ่าน
1: ี่อะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่ฮีนะคือนี่และนี่อะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆไอ้คำว่าฮีเนี่ยหนูอยู่ในเมืองมากๆถ้าจะ
1: อ่าฮะ
2: พูดภาษาระยองแบบภาษาระยองไปเลยอ่ะจะ
1: ค
2: แถ
1: ่ะ
2: วบ้านค่ายแถวบ้านเก่า
1: อ่า
2: แ
1: ฮ
2: ถ
1: ะ
2: วแกลงอะไรเงี้ยครับพี่โย
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ะเป็นระยองมาแต่พอในเมืองอ่ะมันก็จะติดเหน่อนิดๆแต่หางเสียงอ่ะมันตอนที่หนูโตมาแล้วมันจะเป็นเพี้ยนจากคำว่าฮีเป็นคำว่าดิ
1: ดีอ่
2: ห
1: าร
2: ือคำว่าฮิอาจจะมีไม้เอกหรือไม้ตรีอะไรอย่างนี้แล้ว
1: อ่า
2: แต่คำว่าฮิชัดๆอย่างเงี้ยหนูเคยได้ยินไม่กี่ครั้งในชีวิตเองหน
1: อ
2: ู
1: ่า
2: แต่หนูเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเพราะว่าหนึ่งระยองมันใกล้กรุงเทพมากแล้วทุกวัน
1: ใน ช
2: ี้ค
1: ่
2: มัน
1: ใช
2: หล
1: ่
2: ั่งไหลเข้ามาหาง
1: ใช
2: เส
1: ่
2: ียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปครับพี่โย
1: ตายแล้วดิฉันก็เป็นคนรุ่นเก่าอันเนี้ย
2: แต่หนูว่า
1: จะบอ
2: หน
1: ก
2: ู
1: ว่
2: เค
1: าย ออ า
2: ย่
1: ย
2: า
1: ุ
2: งน
1: เ
2: ี
1: ท
2: ้
1: ่าน ไหระ ่
2: หนูเคยอย่างนี้นะพี่โยหนูเคยเมื่อหลายปีก่อนหนูเคยพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านแบบว่าเพื่อนก็แบบอย่างเงี้ยเลยคนระยองพูดฮีใช่ไหมฉันหนูก็บอกว่าฉันอยู่ระยองมาตั้งนานฉันยังแทบไม่ได้คนได้ยินคนพูดฮีเลยถ้าเกิดว่าเธอได้ยินใครพูดฮีฉันให้1,000
1: อ๋ออ
2: ืมเพื่อนมันก็หาไม่ได้จริงๆแต่พอเพื่อนกลับไม่กี่วันน่ะหนูเพิ่งมาสังเกตว่าแม่หนูพูดฮี
1: มันไม่ตัวเรานี่เอง
2: หนูก็เออดีแล้วไม่เสีย1,000ดีแล้วไม่คุยกับแม่คือมันใกล้ตัวมากพี่โยจริงๆคือมันถ้าไม่สังเกตมันจะเป็นภาคกลางไปแล้วแต่มันจะมีเล็กๆค่ะ
1: อ่าฮะคือไรมากกว่านั้นคืออย่างอันแน่นอนถ้าคนข้างนอกใช่ไหมเขาจะรู้จักระยองก็คือว่าหนึ่งนะเมืองทะเล
2: ค่ะ
1: ของกินอร่อย
2: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยยืนยันจากชาวระยองนิดหนึ่งว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันนั่งยืนยันเลยว่าออ
2: ่า
1: ร่อยมากเพราะดิฉันไปบารมีหอยมาดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อ
2: มา
1: คือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมคะมันชื่อร้านนี้จริงๆนะคะ
2: ล
1: ถ
2: าง
1: ู
2: จ
1: ก
2: ังเลย
1: และดีแล้วไปถึงปั๊บเนี่ยมันมีสองที่ใช่ไหมมันจะมีบารมีหอยที่อยู่ติดกับแม่น้ํากับบา
2: ฮ
1: ระ มีหอยที่อยู่ติดกับชายหาด
2: ออ ่า
1: ่
2: ใ
1: า
2: ช่ค่ะใช่ใช่
1: นั่น
2: ใช
1: แหล
2: ่
1: ะแต่ราคาบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ามันถูกมากจริงๆอืมอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งล้านหนึ่งอืม
2: มีอีก1,000,000ค่ะอันนี้คืออันนี้ไหนๆก็พูดถึงอาหารทะเลแล้วเนอะหนูจะขอพรีเซนต์น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทุกคนกินในประเทศไทยทุกวันนี้ที่เป็นคำว่าซีฟู้ดเนี่ยเปรี้ยวแซ่บกินกับอาหารทะเลจริงๆแล้วอ่ะทางภาคตะวันออกในชลบุรีระยองจันทร์ตราดเนี่ยเขามีน้ำพริกอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกน้ำพริกเกลือไม่รู้พี่โยเคยได้ยินไหม
1: ค่ะค่ะค่
2: อ
1: ะ
2: ่ะพริกเกลือเนี่ยก็คือคนทะเลเนี่ยเนาะหาปลาหาอะไรไปง่ายๆแล้วเขาก็คืออาจจะแบบกินให้มันชูให้มันแซ่บขึ้นก็เป็นพริกกับเกลือแ
1: อ
2: ล้ว
1: ่
2: ก
1: า
2: ็แล้วแต่บางบ้านก็ใส่มะนาวหรือใส่น้ำส้มไปมันก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากเพิ่มความอร่อยบางคนก็ใส่น้ำตาลใส่กระเทีย
1: อ
2: ม
1: ่
2: ก็เป็น
1: า
2: น้ำพริกเกลือแล้วแต่ที
1: อ
2: เน
1: ่
2: ี้ย
1: า
2: พอมันอร่อยจัดๆมันมีการเดินทางของคนใช่ไหมคะมันก็ถูกเอาเข้าไปกรุงเทพถูกเอาไปอะไรก็ตามใส่รากผักชีเข้าไปใส่จากน้ําตาลไม่ใส่ก็เป็นน้ําตาลปี๊บแตะน้ําตาล
1: อ
2: ท
1: ่าร
2: ายพริกข
1: ค
2: ี้
1: ่ะ
2: หนูก็กลายเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดจริงๆอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราชาวทะเลพี่โย
1: อ่า
2: อืม
1: เพราะ
2: เ
1: ฉ
2: ป็
1: ะ
2: น
1: นั
2: ส
1: ้
2: ่
1: น
2: วนหนึ่ง
1: เน
2: ข
1: ี่
2: อ
1: ย
2: งอร่อย
1: พูดแล้วน้ำลายสอเลยพี่เนี่ยคือจะบอกว่าตำนานแม้กระทั่งตำนานเนี่ยของน้ำจิ้มอ่ะยังมีเลยอันนี้แปลว่าของแท้เออของแท้
2: ใช่ค
1: แ
2: ร
1: ล
2: ับ
1: ะอย่างหนึ่งที่ติดใจระยองคือหมูชมวง
2: อ่าหมูชม
1: อ
2: ว
1: ่
2: ง
1: าอันนี้ติดมาจากใจจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีกับระยองเนี่ยจะมีหมูชมวงอยู่
2: ใช่ใช่ชลบุรีก็มีค่ะตาดเขาก็กินนะคะคือคนก็จะชอบถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วหมูชมวงเนี่ยเป็นของจันนะคนระยองก็บอกของระยองอะไรซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกเมื่อก่อนนะเขาไม่มีเขตแดนเนาะอาหาร
1: อ
2: ม
1: ะ
2: ั
1: ไ
2: น
1: ร
2: ก็
1: เนี่ย
2: ลื่
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: ไหลเนาะคือต้องบอกว่าบางคนไม่รู้จักว่าหมูชมวงคืออะไรหมูชมวงคือเอาหมูเนื้อหมูเนี่ยแต่เขานิยมใช้หมู3 ชั้น
1: ค่ะ
2: เอาไปแกงใส่คล้ายๆพริกแกงแดงกับใบชะมวงใบชะม
1: อ
2: ว
1: ่
2: ง
1: า
2: เนี่ยจะมีรสเปรี้ยว
1: อือฮะ
2: ทีนี้บางบ้านก็จะเอาใบชะมวงไปเผาก่อนหรือไม่เผาก็ได้แล้วก็ฉี่
1: อ
2: แล
1: ื
2: ้
1: อ
2: วก็ต้มไปกับหมูเลยหมูมันก็จะเปื่อยง่ายแล้วมันก็จะเป
1: อ
2: ร
1: ื
2: ี
1: อ
2: ้
1: ฮ
2: ย
1: ะ
2: วตัดกับรสหวานอร่อยครับพี่โย
1: โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมากไปกว่านี้เดี๋ยวเราขอพักเบรกพูดนะคะแล้วเดี๋ยว
2: ได
1: เร
2: ้
1: า
2: เ
1: จ
2: ละ
1: ม
2: ย
1: าพูดคุยกันต่อถึงระยองที่เราไม่รู้จักค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุ

0: รายการไวรตี้อาร์นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวเมืองระยองที่เราไม่รู้จักกันค่ะกับน้องตรงนภัสนะคะอ้าวตรงเรามาพูดกันต่อเมื่อสักครู่นี้นะตอนหลังใหม่นะเราคุยกันว่าน้องตรงจะทำนะคะหมูชมวงให้เราได้รับประทานกันเดี๋ยวเมื่อไหร่โยไปถึงที่ระยองปั๊บโยรับประทานแล้วโยจะบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชม
1: ได้เล
0: ให
1: ย
0: ้
1: ค่ะได้เลย
0: เพราะว่ามันเป็นอาหารพื้นถิ่นคือหมูชมวงในเมืองไทยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าแบบเหมือนกระต้มใสๆใช่ไหมเหมือนกระต้มยำใส่ใบชมวงที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่คนละเรื่องเลย
1: ต้องแบบข้นเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพริกแกงแดงเนาะพริกแดงเม็ดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมหอมเนี่ยเขาจะเอาไปคั่วก่อนเพราะฉะนั้นสีมันจะมีความเข้มแต่มันจะหอมค่ะพี่โยจะไม่ได้ต้มเปรี้ยวๆเหมือนภาคกลางทำ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือหมูชมวงของชาวจันทบุรีและชาวระยอง
1: ค่ะเราเป็นวัฒ
0: ก็
1: น
0: ต้อง
1: ธรรม
0: เราร ต้องใช้เป็นวัฒนธรรมร่วมกันคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบคืออย่างพี่ใช่ไหมพี่ก็จะไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าเมืองระยองเราจะไปถึง
1: วม
0: ท
1: ค
0: ี่
1: รับ
0: แกลงแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปจันทบุรีแต่
1: อ่
0: สมัยก่อนมันจะเป็นทางนี้ใช่ไหมปุ๊บไปจันทบุรีเลยแต่เราอ่ะไม่เคยดีที่จะเข้ามาในตัวเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยหาดที่เราจะรู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาดแม่ลำพึง
1: ครับ
0: ใช่บ้านเพ
1: ครับ
0: เสม็ดเป็ดอร่อยเราจะรู้จักอยู่แค่นี้จริงๆแต่จริงๆแล้วระยองมีอะไรให้เราได้เห็นมากกว่านั้นอย่างเช่นล่าสุดที่พี่ไปนี่ถามว่าพี่ประทับใจคือประทับใจเมืองแกลง
1: ครับ
0: คือไปถึงเมืองแกลงปั้นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเลยพระเจ้าตากมาเลยพระเจ้าตากมาเลยจริงๆแล้วเสน่ห์ของทางระยองเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: พูดถึงเมืองแกงใช่ไหมคะเมืองแกงเนี่ยจะเป็นเมืองที่เหมือนถ้าสำหรับคนระยองเลยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไปแกลงแต่ถ้าคนแกงอ่ะจะเข้ามาในตัวเมืองเขาก็จะบอกว่าไประยอง
0: ไประย
1: เ
0: อ
1: ขาง จะไม่ได้บอกว่าไปตัวเมืองเลยตัวเมืองอำเภอเมืองนะพี่โยแสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนมันแยกกันแล้วมันห่างไกลกันมากมันแบบการเดินทางมันคงจะยาก
0: ใ
1: ม
0: ช
1: า
0: ่
1: ก
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันเนี้ยก็ง่ายขึ้นแต่สำหรับหนูก็ว่ามันค่อนข้างไกลอยู่พี่อยู่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีความเฉพาะตัวทางด้านอาหารแล้วก็วัดเก่าๆสวยๆเยอะอย่างที่โดดเด่นเลยก็คือประแส
0: กระแส
1: ในประแส
0: ชายที่ไปเรือ
1: น้
0: รบ
1: ำประ
0: อะ
1: แส
0: ค่ะนี่จะ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: อก
1: พ
0: ว
1: ี
0: ่
1: ่
0: า
1: อยู่
0: นี่แอบจะบอกว่าทำไมมาว่าหวยงวดก่อนเนี้ยนะออกเลย420
1: เรือรบเหรอคะ
0: ใช่กระแสเนี่ยโอ้มีการ
1: ประแส
0: พูดออกนอกเรื่อง
1: คือประแสเนี่ยเขาก็มีความเงียบถ้าใครต้องการความเงียบสงบแบบวิถีชุมชนเลยหนูก็แนะนําว่าประแสเนี่ยโดดเด่นมากเลยในประเทศไทยเขาเคยคือเขาเคยรุ่งเรืองอยู่มันเป็นปากน้ํามันนะพี่โยแล้วเขาก็หาปลาได้อย่างแบบดีเยี่ยมเลยแต่ปรากฏว่าหนูจำพ.ศ.ไม่ได้มันจะมีปีหนึ่งที่เขาออกกฎหมายว่าห้ามใช้อวนตาถี่อะฮะแล้วทําให้เรือประมงมันออกไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าเขาก็ซบเซาเรือประมงก็เห็นว่าถ้าเราไปประแสเราจะเห็นว่ามันจะมีเรือที่อับปางแล้วก็เรือประมงล้างๆเนี่ยเยอะกลายเป็นว่าพอวิถีประมงเนี่ยเขาดรอปลงไปชุมชนเขาก็ปรับตัวโดยการที่แบบหาข้อดีของชุมชนขึ้นมาเช่นเรามีสีธรรมชาติไหมเรามีชุมชนที่ยังทอเสื่อทอผ้าอยู่ไหมใครทำอาหารอร่อยบ้างบ้านใครสวยแต่อยู่ริมน้ำลึกหน่อยก็เปิดเป็นโฮมสเตย์หนูว่าชุมชนเขารวมกันแข็งแกร่งมากเลยครับประแส
0: แล้วคราวนี้ว่าถ้าเกิดเข้ามาในตัวเมืองระยอง
1: ครับ
0: ที่โดดเด่นนะคะนอกจากศาลหลักเมืองแถวบ้านหนูซึ่งใกล้กันมาก100 เมตรนะคะตรงนั้นเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยสมมุติว่าเราได้เป็นตัวแทนศิลปินในการทำงานใน Thailand Biennale ระยองซึ่งสมมุติไว้ก่อนนะเราอยากจะทำอะไรงานศิลปะอะไรที่เราอยากจะทำในตัวเมือง
1: ถามเหมือนคำถามนางงามเลยนะพี่โย
0: อ๋อฮ
1: ถ้
0: ะ
1: าเกิดว่าม
0: งค่ะมอมมงค่ะ
1: ส่งมาอาคิดไวๆหนูเห็นการเปลี่ยนผ่านของคนหลายเจเนเรชันหนูเติบโตมาก็จะเห็นว่ารอบบ้านอ่ะมีผู้สูงอายุเยอะแล้วพอเราเป็นเติบโตไปเรียนกรุงเทพแล้วเรากลับเข้ามาระยองครั้ง ก็จะได้ข่าวว่าคนนั้นเสียแล้วคนนี้ไม่อยู่แล้วคนนี้
0: อือ
1: ย้ายไปอยู่กับลูกตรงนู้นตรงนี้เลย

0: แต่เราก็จะเห็นว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ที่เราเติบโตเข้ามาเรื่อยๆชุมชนแถวบ้านหนูมันจะเป็นชุมชนเก่าพี่โย
1: อือหือ
0: มันเคยฟูสูงสุดรุ่งเรืองสูงสุดแล้วพอคนแก่เขาก็ไม่ทําธุรกิจใช่ไหมเขาก็ปิดร้านต่างๆเงียบไป
1: อือ
0: แล
1: ห
0: ้ว
1: ื
0: ก
1: อ
0: ็พอเขาไม่อยู่กันแล้วเขาก็มันก็จะเป็นเมืองเงียบๆแต่เนี่ยเมื่อประมาณสัก5 ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้ยเร
1: อ
0: ิ
1: ื
0: ่
1: อ
0: ม
1: หื
0: ม
1: อ
0: ีเจเนเรชันหลาน
1: ค่ะ
0: รุ่นลูกเข้ามาทำคาเฟ่เก๋ๆเข้าม
1: อ
0: า
1: ่า
0: ท
1: ฮะ
0: ำร้านน้ำทำร้านกระเป๋าถักทำร้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: นบอร์ดเกมทำอะไรอย่าง
1: ค
0: เงี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ครับพี่โยมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวการผ่านเข้ามาในชุมชนและความพิเศษต่างพิเศษอย่างหนึ่งของเมืองระยองคือว่าในป่าชายเลนป่าชายเล
1: อ
0: น
1: ื
0: ท
1: อ
0: ี่
1: ห
0: อย
1: ื
0: ู่
1: อ
0: กลางเมืองระยองเนี่ยพี่โยเขาจะทําหอชมวิวไว้
1: อ
0: ถ้
1: ่
0: า
1: า
0: เกิดว่าพี่โยขึ้นไปบนหอชมวิวหรือขึ้นไปบนตึกสูงที่ไหนก็ตามในระยองที่
1: ค
0: อ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ู่กลางเมืองค่ะจะมองเห็นว่าเมืองถนนสุขุมวิทมองไปอีกนิดนึงคือป่ามองไปนิดนึงคือทะเล
1: อือหื
0: ม
1: อ
0: องไปตรงนู้นเห็นอุตสาหกรรม
1: อ
0: จะ
1: ื
0: เห็น
1: ม
0: ว่าทุกอย่างมันใกล้มัน
1: ค
0: อย
1: ู่ ะ
0: ่กันใกล้ๆมันเป็นมิตรกันมันอยู่กันไ
1: อ
0: ด
1: ือ
0: ้
1: หือ
0: หนูสามารถวันนี้หนูทํางานหนูเบื่อเบื่อหนูสามารถ10 นาทีหนูเจอชายหาดวันนี้หนูอยากสงบหน่อยหนู5 นาทีหนูเข้าป่าได้ทั้งนั้นที่หน
1: อ
0: ู
1: ืออ
0: ย
1: ฮ
0: ู่
1: ะ
0: กลางเมืองอันนี้หนูว่าเป็นคือความพิเศษที่เขาทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบดีมาก
1: อ่าฮะเพราะไอ้ตรงจุดเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไงอย่างโยเป็นคนนอกพื้นที่โยไปเห็นป่าในเมืองระยองโยนึกว่าอยู่เชียงใหม่
0: อื
1: คือ
0: ม
1: พอนิดเดียวไปปั๊บเจอป่าแล้วป่าจริงๆมันเป็นป่าจริงๆและ
0: ค่ะ
1: อากาศเย็นมากเออแล้วเรารู้สึกว่า
0: อืม
1: เรื่องทำไมระยองเย็นขนาดนี้เพราะว่าถ้าเมืองชายทะเลส่วนใหญ่จะไม่ได้เย็นขนาดนี้แต่ระยองเย็นแล้ว
0: ค่ะ
1: เราก็คือนี้ด้วยสายตาของคนข้างนอกเรามองระยองมาเนี่ยมันจะเห็นถึงความต่างจากความคิดเพราะว่าพอได้มีโอกาสได้ไปเจอจริงๆมันต่างจริงๆนะอ่า
0: อ่า
1: แล้วตอนที่ไปที่แกรงอ่ะพี่ได้ไปเจอศิลปินพื้นที่หนึ่งท่าน
0: อือ
1: ายุ
0: ม
1: ท่านเยอะแล้วและท่าน
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ็อยู่ในแบบบ้านพักซึ่งเป็นน่าจะอายุเกือบแบบหมายถึงบ้านอายุเกือบ100 ปีแล้วแล้วข้างบนเนี่ยทาสีแบบคือรู้เลยว่าเนี่ยบ้านศิลปินแน่นอนเพราะว่าทาสีไม่เสมอกันเนี่ย
0: อื
1: ค
0: ม
1: ือบอกว่า
0: ทาเองแน
1: ค
0: ุ่
1: ณ
0: นอน
1: ใช่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอันนี้เรื่องนี้ขออนุญาตนิดนึงคือคนมักจะเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยทาสีบ้านเนี่ยแล้วจะต้องเนี๊ยบใช่ไหมใช่ไหมส่วนใหญ่จะเข้าใจอย
0: ใ
1: ่
0: ช
1: าง
0: ่
1: นั้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่เล
0: แต่
1: ย
0: ในความเป็นจริงคือ
1: คือความเป็นจริงคือคนที่เขียนงานเนี้ยปะคือคนที่เรียนจิตรกรรมไทย
0: อ่า
1: อ๋อแต่ส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเชื่อเลยถ้าเมื่อไหร่บ้านเกิดมีสีแปลกๆเป็นPMI ไม่ต้องห่วงศ
0: อ
1: ิ
0: ัน
1: ล
0: นี้
1: ป
0: เห
1: ิ
0: ็
1: น
0: น
1: จัว
0: แน่นอนชัวร์เดี๋ยวเพราะว่าถ้าเอาเนี้ยบจริงๆอ่ะไปจ้างช่างปกติทาเนี้ยบมากแต่ถ้าศ
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ล
1: ่
0: ปินวันที่อาจจะใช้แบบชั้นสีเหลือตรงนี้ชั้นแมทสีหน่อยดีกว่
1: ใ
0: า
1: ช่
0: อะไร
1: มี
0: เงี้
1: ต
0: ย
1: ้ามีอะไรนิดหน่อยเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพอเราเห็นนะเห็นบ้านปุ๊บบ้านหลังเนี้ยคือบ้านหลังอื่นที่แกรงเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับทําให้แบบเป็นเก่าเหมือนเดิมนะแต่มีบ้านคนเนี้ยที่ไม่เหมือนใครถึงได้รู้อ๋อคุณลุงเป็นศิลปิน
0: คุณลุงทำเองแน่นอน
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างสมมติอ่านแน่นอนถ้าตอนนี้ระยองอ่ะได้เป็นหนึ่งใน Thailand Biennale แล้วว่าสิ่งที่ตรงในฐานะของศิลปินพื้นที่เนี่ยที่อยากที่จะให้มีที่สุดคืออะไร
0: อืมตอนแล้วหนูเลยอันหนูแรกคือพื้นสเปซก่อนค่ะพี่โย
1: อือหือ
0: คือระยองเนี่ยด้วยความที่ว่าหนูสามารถขึ้นทางด่วน1:50ถึง2 ชั่วโมงหนูถึงพระราม9แหละมันใกล้มากจนที่เวลาเราจะไปดูงานมิวเซียมต่างๆหรือหอศิลป์แกลเลอรี่ก็ไปกรุงเทพเถอะมันเขาก็ไม
1: อ
0: ่
1: ือ
0: ล
1: ห
0: ง
1: ือ
0: ทุนเนาะที่สถาบันศิลปะก็ไม่มีใกล้สุดก็น่าจะเป็นอาชีวะชนแล้ว
1: อื
0: ก็
1: อหือ
0: คณะศิลปกรรมของมอบุร
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: าที่อยู่ชลบุรีไปเลยเนี่ยครับพี่โย
1: อือฮะ
0: ทีนี้ระยองก็จะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับศิลปะแบบจริงๆจังๆหนูคิดว่าเบนเนเล่เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่เขาจะน่าจะต้องมีสเปซแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เท่าที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ที่เมืองระยองไม่ว่าจะเป็นแกรงหรือว่าที่ไหนก็ตามทีเนี่ย คือทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าศิลปะคืออะไรแต่ทุกคนเต็มใจว่ารู้แต่ว่ามันดีถ้าเกิดมันมีแล้วมันจะทำให้เมืองระยองพัฒนาอันนี้คือสิ่งที่ได้ฟังมานะคะซึ่งแบบทุกคนก็จะตื่นตาตื่นใจมากเห็นว่าที่รู้คือเนื่องจากว่าวันนั้นนะคะที่โรงแรมในระยองอ่ะเขารู้ว่าเรามาเรื่องไทยแลนด์บิเนเล่เขาตามมาดูเลยนะคือพนักงานโรงแรมเนี่ยตามมาดูเลยว่าเพราะเขาอยากจะรู้ถามว่าตรงเป็นเจ้าของในส่วนของพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีการแบบเหมือนกับว่ามีความตื่นเต้นแต่ละคนเขามีความตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหน
0: ตื่นเต้นค่ะ ทางจังหวัดระยองเนี่ยก็มีเด็กมีการให้เริ่มจัดสัมมนาให้ความรู้กับเยาวชนก่อนละมีรุ่นพี่ศิลปินที่ทำงานตอนเปิดวันเปิดเบเนเร่ระยองไปค่ะก็มีการเข้าไปทำร่วมกับโรงเรียนต่างๆเนาะแต่ก่อนที่จะทำร่วมเนี่ยเราก็มีการบอกว่าศิลปะคืออะไรนะในฐานะที่เราเป็นเหมือนเจ้าภาพ
1: ฮ
0: ถ
1: ะ
0: ้าเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดียังไงศิลปะร่วมสมัยคืออะไรอ่ะเราก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กที่เขาไม่มีความรู้เลยว่าห้ามจับงานนะนอกจากงานที่เขาให้สัมผัสได้ให้มีส่วนร่วมได้อย่างนี้แล้วก็การเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะเราต้องมีรอยยิ้มแล้วก็มีการบอกเด็กบอกคนในพื้นที่แล้วแต่ว่าจากที่ซาวเสียงทุกคนคือเขาพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพค่ะพี่โยเพราะเขารู้ว่างานศิลปะที่มันเป็นระดับนานาชาติอย่างเงี้ยมันจะทําให้การค้าการขายนะพ่อแม่เขาก็ข
1: ก
0: า
1: ็
0: ย
1: เท
0: ข
1: ี
0: อ
1: ่
0: ง
1: ย
0: ได
1: ว
0: ้เงี้ยแล้วก็แบบคนจะได้รู้จักระยองในหลายๆแง่มุมอย่างเงี้ยค่ะ
1: อื
0: พ
1: อ
0: ี่โยแล้วก็เบเนเร่เนี่ยหนูเชื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ของทางสสลเองแล้วก็คิวเรเตอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยหนูเชื่อว่าจะไม่ทําระยองในมุมเดิมๆแน่นอน
1: ได
0: คื
1: ้
0: อระยองจริงๆอ่ะมันจะมีแค่สามอำเภอเองนะครับพี่โยที่ติดชายหาดแต่เรายัง
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: อำเภออีกมากที่ไม่มีทะเลแต่น่าสนใจเช่
1: ไ
0: น
1: ด้แก่ที่ไหนบ้างคะ
0: พี่โยเคยได้ยินรู้จักหลวงปู่ทิมไหมคะเกจิดัง
1: หลวงปู่ทิมจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาแวะกันไปขอเครื่องรางกันค่ะ
0: ราคาร
1: ู้
0: แ
1: จ
0: ร
1: ัก
0: ง
1: น
0: ม
1: ะ
0: ากร้านรุ่นเก่าๆค่ะพี่
1: ใช
0: โย
1: ่
0: คือร้านหลวงปู่ทิมก็อยู่ลึกเข้าไปไม่ได้ใกล้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ๆน้ําตกที่สวยๆก็ไม่ได้ติดทะเลพวกเนี้ยถ้าเกิดว่างานจะเข้ามาจัดแป๊บๆเนี่ยเขาจะถูกมองข้ามแต่เบนเล่เนี่ยเรื่องจากว่ามันมีการเตรียมการล่วงหน้านานแล้วก็จัดในระยะเวลานานหนูเชื่อว่าเขาจะเก็บความสําคัญของระยองได้ค่อนข้างครบค่ะพี่โย
1: ในฐานะของเราเป็นศิลปินเราอยากที่จะให้ระยองตรงไหนบ้างได้มีการนำบินาเล่ไปลง
0: โอ้ตรงไหนนะคะอันแรกหนูคือหนูคิดว่าคนมองระยองก็ต้องมองเรื่องอุตสาหกรรม
1: ฮะ
0: เราจะต้องทำให้ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันซอฟลงเป็นมิตรกับคนแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถมาเที่ยวระยองได้โดยที่มันไม่ได้ไปเจอกับความแข็งกระด้างบางอย่างของอุตสาหกรรมที่มันอาจจะมีภาพลบหรืออะไรที่คนเคยได้ยินมาอะไรเงี้ยหนูคิดว่าศิลปะเนี่ยมันจะมาเป็นตัวกลางในการเกลี่ยความรู้สึกระหว่างเมืองท่องเที่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเมืองอุตสาหตรงนิคมหรือที่ทําอุตสาหกรรมน่าสนใจที่ศิลปะจะไปลงครับพี่โย
1: ค่ะแล้วตรงไหนอำเภออะไรคะที่บอกว่าที่หนูบอกว่ามันมีน้ำตกอยู่
0: อ๋อเขาชะเมาค่ะเขาชะเมาเป็นน้ํา
1: เข
0: ต
1: ้
0: ก
1: า
0: ที่สวยค่ะมีปลาธรรมชาติสวยแล้วก็เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีค่ะน้ำช่วงเนี้ยน่ะช่วงเนี้ยน้ําเยอะก็ชวนทุกคนมาเที่ยวได้เลยมันจะไม่ใช่
1: บอ
0: น
1: ก
0: ้ํา
1: ว่า
0: ตก
1: สำ
0: ห
1: หร
0: ิ
1: ับ
0: นปูนแบบ
1: ค่ะ
0: เหมือนทางกาญจนบุรีค่ะแต่สวยเฉพาะอิน
1: จะบอกว่าเขาชะเมารู้จักเพราะว่ามีสนามกอล์ฟอยู่ทหารเรือเขาชอบไปตีกอล์ฟกันที่นั่น
0: อ๋อแล้วค่ะ
1: อ๋ออ
0: ันหนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้ไปเล่นน้ำตกอย่างเดียว
1: นั่นน่ะคือจริงๆแล้วว่าระยองมีหลายที่นี่เห็นไหมเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่
0: เ
1: า
0: ล่นสนุ
1: ร
0: ก
1: ะยองระยองเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวเยอะมากแล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ที่สำคัญคือบอกว่ามีของกินเยอะมากถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยอ่ะอยากจะให้เชิญชวนมาระยองสักหน่อยเรามีเหลือเวลาอีก1 นาที
0: 1 นาทีใช่ไหมเห็นไหมว่าที่หนูพูดทั้งหมดเนี่ยในฐานะคนระยองยังไม่ไปแตะเกาะเสม็ดนิดเดียวเลยระ
1: อ่าย ฮ
0: อง
1: ะ
0: มีมุมอะไรมากมายที่ไม่ใช่แค่เกาะเสม็ด หาดแม่ลำพึงหรือแหลมเจริญนะคะยังมีอะไรให้ทุกท่านรอเข้ามายังมีอาหารลึกๆมากแบบลึกๆมากๆเช่นการเอาผลไม้เข้ามาทําอาหารเช่นหมูต้มสับปะรดหมูนุ่มหวานอร่อยมากอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องมาสัมผัสด้านที่พิเศษของระยองเนี้ยค่ะอาหารที่แบบ
1: โอเคค่ะได้ค่ะงั้นขอบคุณตรงมากแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาเมาส์กันเรื่องระยองที่เรายังไม่รู้จักอีกนะคะงั้นต้องขอขอบคุณตรงมากนะคะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะพ
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: โยสวั
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ดี
1: ข
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ขอบ
0: ค
1: คุ
0: ุ
1: ณ
0: ณแฟ
1: คุณ
0: น
1: ผู้
0: ค
1: ฟ
0: ่ะ
1: ังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะใครขับรถอยู่ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันในวันของความบันเทิงบันเทิงค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุชไทยพรวิศนุสุวรรณรและทีมงานถ้าคุณคือแฟนมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นไว้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมา อนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทนึงกับเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยรัตน์กรัสสุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์เน็งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนวิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรด เป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2ส่วนผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกต.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS
14: และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026 at อยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ E-Football Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: กฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สวัสดีครับผมแชมป์ที่คุณสุนทรนนท์ครับ
7: สวัสดีค่ะแอร์ดนิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
6: และนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
6: อาทิตย์เดียวเองไม่ใช่เหรออังคารที่แล้วเองเนาะ
7: อาทิตย์เดียวเองเหรอคะเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานนานเลยค่ะ
6: อาทิตย์เดียวต่อพี่ช้ำจะเจอพี่ช้ำเจอทางพิชชี
7: ่
6: ทางโอปอทางแฟรี่3สัปดาห์เลยนะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ใช่แต่ว่าอังคารที่แล้ว
7: คิวใครอังคารที่แล้วอ๋อเขามีข่าวลือพี่แชมป
6: ์เออมันยังไงมันไล่เลียงกันไป
7: คือวีคที่แล้วเนี่ยแอร์ต้องจัดรายการคู่กับพิชชี่ค่ะแล้วคือแอร์มาแทนดีเจหนุ่มท่านหนึ่งที่เขากำลังเมาส์มอยบอกว่าหายไปรับงานวายซีรีส์วาย
6: ก็ใช่
7: เราก็เลยกำลังแบบว่าเร
6: ีย
7: กว่านินทาใช่ไหมว
6: ่
7: าใครนะจะเป็นดีเจชายของรายการกีฬาพารวยที่ไปเล่นซีรีส์วาย
6: ครับ
7: เราก็เลยแอร์เดาว่าพี่แชมป์แน่เลยแล้ว
6: พี่เล่นอะไรอ่ะ
7: เพราะว่าอยู่ในหมู่มวลของแบบว่าเด็กๆไงนักเรียนชายอะไรอย่างเงี้ยนักบอลชายไงก็เลยแบบว่าเอ้ยพอได้อยู่นะ
6: พอได้เลยอ่ะ มันเกลียดมันไม่ได้เกลียดสิมันเหมือนผมพี่ย้ำใช้คำนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องซีรีส์นะเราหยุดไว้ตรงนี้นะเราหยุดคำนี้ไว้นะว่าพี่อยู่กับนักกีฬาชายนะเดี๋ยวจะพูดคำของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรโค้ชวอลเลย์บอลให้ฟังกับพวกนักวอลเลย์ที่แบบว่าเจ็ดเซียนของประเทศไทยเราเนี่ยนะอ่ะโอเคก็เลยกลับมาพอไม่ใช่พี่แชมป์
7: ไม่ใช่พี่แชมป์
6: แต่พี่รู้แล้วเพราะว่าคือถูกส่วนใหญ่วันอังคารอ่ะนี่จะถามไปก่อนไงจะถามนักแสดงท่านนั้นแหละทางนักแสดงนี่วันนี้พิธีกรแอสตันวิลล่าอีกก็จะถามไปก่อนว่าอาจารย์พอดีเดี๋ยวผมจะไปนี่อาจารย์อยู่เปล่าอ้าวเอ่ยไปละอาจารย์ แกก็บอกได้แล้วยังไงเนาะมันแล้วเหมือนวันพอวันอังคารที่แล้วอ่ะพอมันคิวพี่แชมป์ใช่ไหมพี่แชมป์ก็บอกว่าก็พี่แชมป์ก็ลาเลยเพราะเหมือนอังคารแข่งขันที่แล้วเหมือนที่เพิ่งไปโคราชทำไมมีความรู้สึกว่ามันไปมานานแล้วก็ไปโคราชปุ๊บก็มาเห็นอีกทีว่าเป็นแอ้มาจัดแทนนะกลายเป็นผู้หญิงคู
7: ่
6: ถูกป่
7: ะ
6: คือแอ้จัดกับใครนะ
7: พิชชี
6: ่ซึ่งพิชชี่จริงๆต้องเป็นพิชชี่กับแชมป์จริงๆแล้วถูกป่ะแชมป์ลาแล้วก็ต้องเป็นเพชร
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แต่เพชรไปถ่ายซีรีส์วายเขาซีรีส์วาย
7: เฉลยแล้ว
6: เขาบอกที่ถ่ายซีรีส
7: ์แต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะพี่เพชรไม่ได้บอกว่าเขาเล่นเป็นสายวายด้วยไหม
6: ไม่แล้วมันคือซีรีส์วายจริงเหรอที่เขาถ่าย
7: ไม่รู้ต้องติดตาม
6: ไม่ใช่หรออย่างพี่เพชรผมว่าใช่หรอพี่เพชรเนี่ยนะรู้การลงเหมือนไปเป็นต่ออย่างเงี้ยเข้าใจได
7: ้เขาเล่นเป็นเคหรือเป็นเมะ
6: อะไรคือเคกับเมะใช่แต่ว่าฉากไหนก็แล้วแต่ด้วยบุคลิกอย่างครับ

0: ไม่ใช่เลย
1: ซีรีส์วายพี่ยอมไหม
0: ถ้าเล่นเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวกับต้องอะไรเงี้ยเล่นสมมุติว่า
1: อะไรอย่างงี้
0: เป็นน้า
1: ร่วมสมทบ
0: น้าพันลงเป็นคุณครู

0: ไปทำหนัง20กว่าปี30ปีที่แล้วอะไรอะไรที่โอ้ผมก็จำชื่อเรื่องอาเป็ดทำไม่ได้ไปขออาเป็ดเล่นนะอาเป็ดให้เล่นด้วยนะแต่ว่าไม่สุดท้ายไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นทำข่าวเป็นนักข่าวอยู่ต้องทำงานเออมนลักอะไรสักอย่างประของอาเป็ดอะมนลัก
1: ทรานซิสเตอร์ไหม
0: ไม่ใช่มนลักทรานซิสเตอร์จะเก่ามากอันนั้นพวก AF อะพระเอกออฟ AF เป็นพระเอกอะ
1: นึกไม่ออกใครนึกออกก็หลบพิมพ์มาบอกกันบ้างนิดนึงนะคะ
0: เออจำไม่ได้อ่ะเออปึ๊บอ่ะเรากลับมาเรื่องกีฬาดีกว่า
1: เมื่อกี้ค้างไว้เมื่อไหร่นะจะเล่าว่าอะไรนะคะ
0: เรากลับมาเรื่องโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรคือถามว่าเนี่ยมันมีคนเคยทักมานะครับว่ามันมีบทเนี้ยเป็นผู้ใหญ่หรือบทเนี้ยเป็นกรรมการอะไรเงี้ยเคยมีครับแล้วก็เคยมีโฆษณาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับกีฬาที่จะทำทีมกีฬาจะเอานักฟุตบอลหรือนักกีฬาไปเล่นถามมาแต่ไม่เคยได้โอกาสไปแคสเลยมีแต่ถามแล้วเขาบอกว่ายินดีครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าได้ไปแคสก่อนเราจะได้รู้นึกออกป่ะแต่เราไม่เคยได้รับโอกาสไปแคสกันคือแค่ถามเสร็จแล้วก็หายไปรวมไปถึงขออาเป็ดก็บอกว่ามึงลองมาสิแต่ว่าณตอนนั้น

0: ทีนี้เมื่อกี้แอร์บอกโอ้ยอยู่กับน้องๆนักฟุตบอลนู้นนั่นนี่เชื่อไหมว่ามันมีคำพูดโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรครับไปเจอโค้ชออสช่วงที่เจ็ดเซียนกำลังลุ่งๆครับสักปี2010ไม่เกิน2016ซึ่งโค้ชออสยังเป็นเฮดโค้ชอยู่แล้วก็เจอกันบังเอิญที่ร้านกาแฟโค้ชจะจำผมไม่ได้หรอกครับว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเป็นอะไรเงี้ยจำไม่ได้เพราะเราไม่ได้สายวอลเลย์ขนาดนั้นแต่ก็เข้าไปสวัสดีบอกโค้ชครับผมเคยสัมภาษณ์โค้ชตอนไปเอเชียนเกมที่นี่นู่นนี่นั่นโอ้ยมาก็ต่างคนต่างมีกาแฟก็นั่งคุยกันโค้ชออสก็เล่าแบบว่าคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้วันนี้ขออนุญาตเล่าในเบรกแรกเป็นเรื่องนี้แล้วกันสำหรับแฟนๆกีฬาพารวยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้แล้วกันที่มาของเจ็ดเซียนนะครับเจ็ดเซียนเนี่ยปลื้มจิตใช่ไห
1: ม
0: วิลาวันมือเซตใครนุสลาต้อมคำนะใดๆต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาบอกจุดเริ่มต้นนะครับมาจากที่เขาอะพาวิลาวันนุสลาแล้วก็ปลื้มจิตครับตอน16-17เนี่ยพาไปยุโรปพาไปตุรกีพาไปดูเกมลีกของตุรกีแล้วก็บอกว่าถ้าพวกแกตั้งใจจริงๆอะด้วยพรสวรรค์ด้วยร่างกายอะฉันพาแกมาในอนาคตฉันพาแกมาที่นี่ได้แต่แกต้องกลับไปแล้วก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องกล้าที่จะฝันกล้าที่จะสู้กับแลกทุกอย่างของชีวิตกับวอลเลย์บอลปรากฏว่าเด็ก3คนนี้เอาครับนะครับนี่โอ้โหเรื่องนี้แทบไม่ค่อยเปิดเผยที่ไหนนะผมบอกได้เลยว่าโอ้ถ้าทำเป็นแบบรายการนั่งคุยเนี่ยนะฮะแกก็เล่ามาทีนี้มันก็สนุกแล้วสิเขาบอกว่าแชมป์คุณรู้ไหมแต่ก่อนอ่ะเด็กมันก็คือเด็กพวกเนี้ยผมซ้อมโหดผมซ้อมหนักนะเอาเป็นว่าเราก็คิดว่าเด็กมันรักเราอ่ะเราอยู่กับมัน
1: อ
0: ่ะนะแต่ผมซ้อมเวลาซ้อมเนี่ยผมหนักผมจริงจังปรากฏว่ามันรับไม่ไหวเอาเป็นว่าถ้าแบบเดินออกจากแคมป์เนี่ยถ้าเราออกไปกินข้าวร้านฝั่งซ้ายมือเน
1: ี่
0: ยพวกเด็กๆมันออกขวามือเลยแต่เวลาเจอหน้าโค้ชแล้วหวัดดีรักกันไหมรักแหละแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ดึงที่แบบว่าใช้คำเองนะ อาจจะประมาณว่าคือกูขอห่างจากมึงในช่วงเวลาหนึ่งอะแต่ในทางของโค้ชออสอะเขาบอกว่าเขาห่างกับพวกนี้ไม่ได
1: ้
0: เขาต้องดุเขาต้องอบรมทั้งในและนอกสนามเพราะพื้นฐานของเด็กอะนะครับของเด็กไทยมันไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นในการควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งเรื่องในและนอกสนามเพราะฉะนั้นโค้ชออสก็เลยบอกว่าพอผมเข้มงวดมากเนี่ยในมุมนึงเราก็นึกว่าเด็กกลุ่มนี้มันรับได้แหละเพราะมันก็สู้มามันก็ยังมันรับได
1: ้
0: แต่พอเขาไปเห็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงที่เฮ้ยเขาไปจุดนึงอะที่โค้ชออสนั่งอยู่อะมันจะย้ายไปอีกจุดนึงหรือถ้ามันมีคนที่นั่งอยู่1หรือ2คนก่อนแล้วอ
1: ะ
0: แล้วโค้ชออสไปนั่งอะอีกกลุ่มใหญ่มันจะไปนั่งอีกกลุ่มอีกจุดหนึ่งแล้วก็อีกคนสองคนเนี่ยมันจะทางแยกออกไปอีกกลุ่มหนึ่งมันเหมือนเป็นเส้นบางๆของความสนิทใจว่าความเป็นครูหรือเป็นโค้ชเนี่ยบางอย่างเด็กมันไม่ได้อยากบอกเราหรือไม่อยากให้เรารู้ความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าน้อยใจหรืออะไรหรอกแต่ก็เข้าใจอารมณ์เด็กแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำต่อก็คือเคี่ยวพวกนี้ต่อไปเคี่ยวพวกนี้ต่อไปไม่งั้นอ่ะมันจะไม่มีวันที่คุณมานั่งที่แชมป์แล้วก็แฟนกีฬาชาวไทยมานั่งดีใจกับผมแบบนี
1: ้
0: ณวันนั้นเนี่ยผมเคี่ยวมันจนใช้คำว่าผมมาโพสเฟซบุ๊กณวันนั้นผมถ่ายรูปไว้ที่ร้านกาแฟแล้วกันเนี่ยแล้วก็ผมก็โพสเฟซบุ๊กว่าเขาใช้คำว่าประมาณนะครับที่ผมพิมพ์จากคำพูดเขาก็คือถ้าเราไม่ทำเรายอม

0: ็นยักษ์เป็นมารก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยเขาจะไม่รู้ซึ้งเลยว่าความไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกมันเป็นแบบไหนเขาก็จะอยู่แบบระดับไทยๆโค้ชคนไหนเอาใจหรือคนไหนที่เขามีความสุขเขาก็จะเล่นให้เขาก็จะอยู
1: ่
0: เชื่อไหมมันปลุกความช่วงนั้นอ่ะพี่ยำเริ่มทำฟุตบอลพอดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีว่ะที่เราได้คนระดับโลกระดับโลกนะมาพูดคำนี้กับเราว่าวันใดถ้าเราปล่อยปละละเลยถ้าเราเขาเรียกว่าเอาใจเขาแบบผิดๆอ่
1: ะ
0: เราจะไม่ได้
1: ไม่ประสบ
0: ความสำเร็จแบบนี้สิบปีผ่านไปผมบอกเลยผมโอเคมากๆกับการทำหน้าที่โค้ชน
1: ะ
0: ฟุตบอลนะแต่มันคือ11ปีก่อนนั้นที่ผมได้คุยกับโค้ชออสใช้คำนี้คุณเชื่อไหมแม้แต่หน้าผมมันยังไม่อยากจะมองกันเลยผมเดินออกประตูซ้ายมันออกขวาขอให้ได้แบบหลบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันในการที่จะใช้ชีวิตอ่ะ
1: แต่ซ้อมเสร็จแล้วก็ตัว
0: ถูกต้องถูกต้องแต่ผมก็ปล่อยไม่ได
1: ้
0: ผมมันเหมือนลงเรือลำเดียวกันมาแล้ววางความฝันแรกด้วยกันพอจะแพ้พ่ายแพ้จะตายซึ่งกันและกันจะไม่เอาซึ่งกันและกันผมก็ย้อนกลับไปไอ้วันที่3คนนั้นมันรับปากว่าจำมึงจำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความสัมพันธ์ของกุนซือชื่อดังระดับโลกกับนักเตะแทบจะไม่ค่อยดีนะหลายๆคนนะในระดับโลกแทบจะไม่ค่อยดีแต่ฝรั่งเขาถือว่าเป็นการทำหน้าที
1: ่
0: ต่างคนต่างทำงาน คุณก็มีวุฒิภาวะในการทำหน้าที่เป็นนักกีฬา อันนี้ก็เป็นเมเนเจอร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำมันมีระบบของมันเองว่ามันจะฆ่าคนไม่ทำด้วยตัวมันเองนึกออกใช่ไหมด้วยเม็ดเงินด้วยการปรับด้วยอะไรต่างๆแล้วก็เม็ดเงินมันสูงมากจนมันเอาความระบบความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างสร้างถึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างมีความเป็นมืออาชีพซึ่งกันและกันแล้วมันก็พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในทั้งหมดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเด็กไทยในหลายชนิดกีฬามันยังไม่ได้ถูกสร้างและเม็ดเงินที่จะไปสู่ความเป็นมืออาชีพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ตีเข้ากรอบได
1: ้
0: เขาถึงบอกว่าพี่วิชาถึงบอกว่ากีฬาประเภทเดี่ยวไทยถึงไประดับโลกได
1: ้
0: เพราะมันตีเข้ากรอบง่ายเพราะเป็นประเภททีมน้อยสุดในสนามแค่5คนอย่างบาสหรือ6คนอย่างวอลเลย์บอลก็ต้องยอมรับว่าโอลิมปิกเราก็ยังไม่ถึงถูกไหมโอเคมีวอลเลย์บอลไประดับโลกเวอร์ชาเลนจ์อะไรต่างๆไประดับโลกใช่แต่ภาพรวมทั้งหมดกีฬาชนิดอื่นวอลเลย์บอลยุคนั้นถึงได้รับคำต้องได้รับคำชมจริงๆว่าโค้ชออสเอาอยู่แล้วก็พาให้มันมีวอลเลย์บอลไทยมาถึงทุกวันนี
1: ้
0: เนื่องจากพอมันมีการเปลี่ยนโค้ชมีอะไรพี่ยำดูทุกวันเนี้ยโอ้ยคอมเมนต์ยิ่งเป็นอะไรมากันเยอะแยะเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ามันไม่ได้เคี่ยวแบบขนาดนั้นน
1: ะ
0: แน่นอนมันต้องมีคนละหลวมแล้วก็หย่อนยานไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ฝึกสอนเองหรือตัวเด็กเองผลงานมันถึงไม่ขึ้นไปถึงณเท่าวันนั้น
1: แล้วโค้ชแชมป์ล่ะคะ
0: ผมอย่างนี้เลยผมเอาคำโค้ชออสเลย
1: แบบว่าพอซ้อมเสร็จปุ๊บเด็กหนีออกไปอีกทางนึงเลย
0: มันเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นนะ
1: เป
0: ็นอย่างนั้นนะแอบบอกได้เลยนะว่ามันเอียน
1: เ
0: ราแล้วอ่ะเหมือนมันเหมือนมันแบบในระดับนึงแล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้แต่ว่าเจอกันในสนามแล้วอ่ะไม่ได้โกรธอะไรกันก็เต็มร้อยเหมือนกัน
1: เหมือนต่างฝ่ายต่างต้องยอมแลกอ่ะเหมือนเด็กยอมแลกชีวิตทั้งชีวิตเพื่อซ้อมเพ
0: ื
1: ่อเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว
0: ้
1: เพื่อการเป็นนักกีฬาส่วนโค้ชอ่ะจริงๆเราก็มองในมุมของแม่นะแบบเราก็อยากให้เด็กๆของเราอ่ะไปให้ถึงฝันก็ยอมที่จะเป็นยักษ์เป็นมารให้เขา
0: แต่ว่าแอบรู้ไหมว่าพ่อแม่ 60% ขึ้นไปแล้วกันสปอยลูกสงสารลูก
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดดีกว่าแต่ว่าคนไหนที่แบบไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้วก็ต้องสู้ด้วยตัวเองกูถอยหลังไม่ได้ถอยหลังกูล้
1: ม
0: กูต้องเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยพวกนี้มักจะประสบผลสำเร็จแต่บางคนถอยแล้วมันยังมีฟูกเบาะรองนอนมันก็เลยไม่ทันคิด
1: วันนึงเขาจะเข้าใจ
0: ก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยรวมถึงผู้ปกครองด้วยผม 3-4 ปีหลังเนี่ยผมมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็ปล่อยเลยอย่างน้อยเนี่ยโรงเรียนกลางๆที่ไม่ได้มีงบประมาณอะไรกับการไปแย่งตัวผู้เล่นอะไรมาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยพี่ยำชัยว่าไม่เกินท็อป5ท็อป6 บางรายการก็ถึงชิงก็เรียกว่า2ทีมในการเข้าชิงอะไรเงี้ยท็อป4อะไรอย่างเงี้ยโดยมาตรฐานเฮ้ยมันทำมาอยู่4ปีหลังมันเฮ้ยมันขึ้นมาตรงนี้ได
1: ้
0: ทุกคนเด็กเองก็รู้ตัวเองว่าฉันก็ไม่กินฉันไม่ง่ายเพราะฉันได้ทุ่มเทมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าการทำงานจากเนี้ยมันก็อารมณ์เหมือนกับเด็กน้อยที่เป็นทีมชาติทุกวันนี้ที่เคยมอง7เซียนอะไอเด็กน้อยกลุ่มนั้นที่มันมองขึ้นมาข้างบน
1: อ
0: ะณวันนี้มันขึ้นมาเป็นรุ่นพี่เนี่ย มันก็ยังปฏิบัติแบบนั้นอยู่แต่อย่างที่บอกอะมีหย่อนมียานบ้างไหมถ้าไม่ใช่ตัวเราเองที่จะลงไปขันให้มันแน่นกึกตลอดเนี่ยเหมือนที่เวลาโค้ชออสตอนที่โค้ชออสไม่ได้ทำอยู่ 2-3 ปีถูกป่ะเราไม่ได้ว่าโค้ชท่านอื่นนะแต่ผมเชื่อว่าการขันให้มันแน่น
1: อ
0: ะมันกับบางคนอะมันเหมือนดูว่าทุกอย่างมันแน่นแล้วอะแต่แค่ไม่ได้ขันให้มันแน่นเหมือนเดิมมันเลยพอมันหย่อนลงมานิดนึงเนี่ยมันก็จะมีผลกับผลการแข่งขันทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่วายมีแต่วัยหนุ่มได
1: ้ไม่มีวาย
0: ใช่
1: เขากระตุ้นไม่มี
0: วายหนุ่มเตะต่อยตบตีไม่ถบไม่ตีไม่ดีขึ้นบางคนผู้ครองบอกว่าบางคนรับไม่ได
1: ้
0: บางคนไม่ได้เลยถูกป่ะบางคนไม่ได้เลยแต่บางคนที่เอ่ยปากกับผมแล้วผมยอมรับว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์และอีก 60% ที่ทำไม่ได
1: ้
0: ผมแสดงออกทางอื่นหรือการลงโทษแบบอื่นเพราะทีนี้มัน
1: เป็นเทคนิคไป
0: แต่พูดตรงๆนะในพูดแล้วจะติดคุกว่าผมตีนะผมตีด้วยเหตุและผลแบบตีแบบครูเก่าอ่
1: ะ
0: แต่เขาห้ามตีไง
1: ตีได
0: ้คุณเขาห้ามตีกฎกระทรวงเธอมันผิด
1: ไม่ออกรายการด้วยนะ
0: นี่ผมพูดถึงเรื่อง20ปี40ปีที่แล้วที่ผมตีอ่ะ
1: ก็ถ้าตี
0: ไม้เลียวนี่แหละครับ
1: ในความเป็นจริงอ่ะถ้าตีแบบมีเหตุผลน่ะ
0: มีเหตุผลแน่นอน
1: ถ้าฟังจากคนอื่นน่ะยังไงคำวิจารณ์ยังไงทุกคนก็ต้องยอมรับว่าสมควรที
0: ่
1: จะถามโทษเด็กแบบนั้น
0: มีเหตุผลแน่นอนเพราะว่าตลอดเรื่องราวมาเนี่ยผมไม่เคยอะไรโดนเพราะตัวเด็กรู้เหตุและผลสื่อสารกับผู้ปกครองผู้ปกครองเข้าใจเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือคำเนี้ยมันติดใจอยู่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือไม่เลี้ยวสร้างคนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ครูคนไม่ได้เลยผิดกฎกระทรวงศึกษาธิการ
1: ค่ะ
0: มองซิดนี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับกว่าจะมาเป็นเจ็ดเซียนเนี่ยนะเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหโค้ชออสทุ่มผมว่าคนหนึ่งก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะเพียงแค่ว่าของผมมันเป็นระดับนักเรียนกีฬานักเรียนแต่โค้ชออสเนี่ยเป็นระดับประเทศซึ่งโค้ชออสใช้ทั้งชีวิตของแกเลยนะเช่นเดียวกับเจ็ดเซียนตั้งแต่วันนั้นที่เล่าอายุ16-17วันนี้30-37-20ปีชีวิตมันไม่ได้ไปทำอย่างอื่นมันอยู่กับเรื่องเดียวจนประสบความสำเร็จมันต้องทุ่มเทแลกโอ้โหหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจมาจากไหนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องหนึ่งที่ผมมันเป็นเสียงโค้ชออสพูดเองฮะใน MV ตัวหนึ่งที่เขาไปถ่ายทำภาพไว้แล้วก็เอาเพลงของ Body Slam นะครับเป็นเพลงแล้วก็เป็นแต่ MV แทนที่จะเป็นพี่ตูนนางเอกพระเอกนางเอกเนี่ย MV เป็นการฝึกซ้อมไปจนถึงการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งมันต่างนิดนึงกับปัจจุบันผมเชียร์นะผมเชียร์น้องๆเสมออะไรที่เป็นทีมชาติไทยผมเชียร์เสมอแต่มันเป็นคำนี้ฮะโค้ชออสพูดว่าครูไม่ได้สอนให้พวกเธอไปเป็นดาราครูสอนให้พวกเธอเป็นนักกีฬาอยู่ในสนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันถาโถมเข้ามาถ้าเธอออกนอกว่าเธอไม่ได้เป็นนักกีฬาแพ้ทันทีก็ลองเปรียบเทียบดูกับชุดปัจจุบันเนื้อออกไหมก็มันแค่แต่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเนื้อออกว่าแต่เราแต่สำหรับผมเห็นช่องว่างบางอย่างของชุดนั้นกับชุดนี้เล็กน้อยมีแล้วกันถูกป่ะเนื้อออกไหมครับบางทีมันถาโถมมาด้วยชื่อเสียงสื่อใดๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็ มันก็ต้องแลกอะไรกันมาด้วยใดๆกันละกันเออนะฮะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับเคยอยู่ในวงเสียงไทยกับผมที่ฟิลิปปินส์ปลื้มจิตเองก็ดีนะฮะใดๆเองก็ดีเรียกว่ามาเสียงไทยเรื่องการ์ดกับผ
1: ม
0: นะฮะผมกินรอบวงอะจบแบบนี้แหละเพราะว่าไปซีเกมกันที่ฟิลิปปินส์เออแล้วก็รีแลกแล้วเขาได้เหรียญทองแล้วเออแล้วก็เช้าอีกวันจะไปเชียร์ฟุตบอลรอบชิงเออนะฮะกับน้องๆต้องเรียกว่าน้องๆนะแต่เราเจอเขาเราก็แกล้งเรียกพี่ปลื้มจิตพี่กิฟไปเรียกพี่ตามนั่นแหละแต่นิ่งพวกนี้น้องหมดนะฮะอ่ะเบรกแรกนะฮะก็เรื่องของวอลเลย์บอลโค้ชออสข้อคิดดีๆแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเบรกสองนะฮะคอมเมนต์ทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยพักแป๊บนึงครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโปประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
15: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
10: กีฬาพารวย
11: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
12: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่องรู้คู่บ้านสรรชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
17: ย้ำ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: กลับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับกับกีฬาพารวยในค่ำคืนนี้นะฮะเบรกแรกก็อย่างน้อยก็ได้เล่าเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยจริงๆอ่ะเคยเล่าแล้วถ้าเป็นแฟนกีฬาพารวยที่แบบทับฟังตลอดจริงนะเพราะตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าแนวความคิดของโค้ชออสกับการสร้างคนน่ะผมว่ามันไม่ง่ายเราไปดูหนังแอร์ได้ไปดูหนังด้วยกันไหมที่โปรโมโปรเมตอนนั้นแล้วเราได้ดูเรื่องนี้ไหม
4: ไม่ได้ดูค่ะ
3: ก็คือเอาเป็นว่าพ่อเข้มงวดอ่ะจนลูกมีวันเนี้ยแต่ณวันนั้นลูกไม่ได้รักพ่อแล้วอ่ะเนาะจิ๋วเนาะธีมของหนังประมาณนี้เลยเนาะพ่อคุณพ่อที่คุณพ่อในเรื่องคือพี่ธเนศวรากุลนุเคราะห์คือเอาลูกสาวตื่นไปวิ่งเนี่ยตีสี่ตื่นตีห้าไปวิ่งเนี่ยใส่เหล็กใส่ทรายที่ข้อเท้าเนี่ยแล้วให้วิ่งผ่านหลุมศพอย่างเงี้ยหลุมเขาเรียกอะไรป่าช้าแล้ววิ่งผ่านป่าช้าอย่างเงี้ย
4: แล้วฝึกให้ลูกเป็นนักกีฬา
3: แล้วเด็กสองคนก็มีความรู้สึกว่าแต่ว่าในมุมของพ่อที่เป็นโค้ชไปด้วยก็อารมณ์ประมาณว่ามันจะได้เขาเรียกแหละความเร็วของการวิ่งมากกว่าการที่วิ่งแบบว่าเด็กอะวิ่งอะก็วิ่งไปสปอร์ตสแปะมันตื่นมาแล้วมันต้องได
4: ้ก็คือพ่อในมองเป็นในมุมของโค้ช
3: แต่ตอนนั้นมันน้องอะ7-8ขวบ
4: แล้วแต่เด็กก็มองว่านั่นน่ะคือพ่อ
3: แล้วสุดท้ายอะแม่กำแพงของแม่ไม่ไหวกำแพงของแม่คือแม่เข้าใจพ่อแล้วก็เห็นด้วยกับพ่อมาตลอดแต่มันจะมีอยู่วันที่แบบว่าแม่ก็ไม่ไหวเพราะว่าสงสารลูกลูกเราต้องถูกเคี้ยวเข็นขนาดนี้เลยเหรอซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการเติบโตมาของนักเทนนิสนักแบดหรือโปรกอล์ฟที่เป็นกีฬาประเภทเดียวของชาติอื่นๆมันเป็นยังไงนะแน่นอนว่าพรสวรรค์มันสำคัญมันต้องมีอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าการเอาพรแสวงเติมเข้าไปด้วยเนี่ยคนอื่นมันเคี่ยวแบบมันมีเรื่องละมีเธอยังไงก็มีถูกป่ะมันไม่ได้มีใครมันมายืนอยู่ตรงนี้ง่ายๆแต่เพียงแต่ว่าของตาของเขามันมีเป็นร้อยเป็นพันแต่พอไทยอ่ะมีขึ้นมาสักหนึ่งคนหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ดูเป็นแบบเหมือนแตกต่างจากชาวบ้านซึ่งเรื่องโปรโมโปรเมเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากโค้ชออสเลยครับผมบอกได้เลยแต่นี่โดยคุณพ่อของเขาเองบ่ายสองไปรับมาก่อนต้องขอเลิกเรียนก่อนเพื่อที่จะกลับมาฝึกซ้อมเนี่ยซ้อมเสร็จแล้วมีต้องนอนก่อนให้เขาได้พักก่อนแล้วก็ซ้อมจะได้มีสมาธิมีอะไรซ้อมเสร็จกินทำกันบ้านนอนเช้าตีห้า
4: ตอนจบคือ
3: ตอนจบเนี่ยก็คือมันจบที่โปรเมเป็นมือหนึ่งของโลกไงพัดลูกนั้นลงที่ Honda LPGA แต่ความสัมพันธ์กับคุณพ่อในเรื่องมันจบลงด้วยการที่ยังไม่ได้เคลียร์นะซึ่งชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้คุยด้วยน
4: ะ
3: ก็คือมันก็เหมือนกับว่าคุณพ่อก็คือลูกก็แบบรับไม่ได้แล้วแต่ว่าณวันนั้นน่ะลูกเก่งขึ้นมาแล้วลูกเทิร์นโปรแล้ววันที่แตกหักกันว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เหมือนกับเดินออกไปแล้วก็เป็นโค้ชอาชีพคนอื่นมาเป็นโค้ชแทนแต่ว่าก็ไม่ได้กล่าวถึงคุณพ่อหรือจำไม่ได
4: ้นี่ต้องไปหาดูบ้างแล้ว
3: ไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะก็คือเขาบางเรื่องก็เลยอาจจะมองว่าเขาไม่อยากเล่าหรือเปล่า
4: ไม่อยากพูดถึง
3: ไม่อยากพูดถึงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยมีอีกหนึ่งเรื่องครับไหนๆเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วผมคุยกับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำน้องน่ารักมากนะน้องสวยมากนะตอนนั้นอะสมัย10กว่าปี20ปีที่แล้วอะได้นั่งสัมภาษณ์กันในรายการนึงครับน้องก็ต้องใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยไปกับคุณพ่อน้องเป็นผู้หญิงแต่ต้องนอนโรงแรมจองโรงแรมกับคุณพ่อเพื่อเป็นการประหยัดเงินเพราะไม่ได้รู้ว่าการไปใน1ทัวร์เนี้ยในสัปดาห์เนี้ยจะได้เงินหรือเปล่าถ้าไปแล้วไม่ได้เงินขาดทุนอีกมัน
4: น้องคือใช้เงินส่วนตัว
3: ถูกต้องครับถูกต้องก็โอเคมันอาจจะถ้าดังขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคิดไปหมดน้องโปรแหวนเนี่ยอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่ผมโตขึ้นมาแล้วผมเรียนจิตวิทยาต่อผมโตขึ้นมาเมื่ออาจจะเป็นณวันนั้นจากคำที่เขาพูดอ่ะมันก็อาจจะเป็นในมุมนึงนะที่ทำให้เขาอ่ะไม่ได้เปิดกับคือเขาไปคิดเรื่องตัวเลขไปด้วยหรือเปล่าเรา
4: ไม่รู้
3: ได้เพราะไม่ได้คุยละเอียดขนาดนั้น แต่ว่านะคำสัมภาษณ์มันมีคำในมุมที่ว่าไอโอเคล่ะต้องยอมเสียความเป็นส่วนตัวพี่การเป็นโปรไปแข่งระดับโลกไม่ใช่ว่าหนูนอนห้องนึง
4: พ่อนอนห
3: ้องนึงเราไปกินกันอยู่ลงมาบุฟเฟ่ต์โรงแรมไม่ใช่นะ
4: ไม
3: ่
4: ได้สบายขนาด
3: ไม่ได้สบายแบบนั้นนะเออแล้วหนูเป็นผู้หญิงหนูกำลังโตเป็นสาวนี่อะไรเงี้ยแม้ว่าจะเป็นคุณพ่อเข้าใจค่ะแต่ว่ามันห้องแล้วห้องที่ต่างประเทศมันเล็กๆอ่ะ
4: ม
3: ันอยู่ตรงนั้นมันเกิดความตึงเครียดถ
4: ู
3: กต้องอะไรเงี้ยมันไม่ได้พักผ่อนแบบที่จะอะไรหรือเปล่าแล้วก็พอมาแข่งก็ตอนขึ้นมาก็ขึ้นมาท็อปๆน
4: ะ
3: ก็เรียกว่าตีกิน1ท็อป10ท็อป20ในหลาย LPGA อ่ะแต่ว่าก็ยังประแหว่งก็จะไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ก็ยังตีอยู่เนาะเออยังตีอยู่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าโอ้ทั้งหมดแล้วอ่ะมันการที่จะขึ้นมาประสบเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันต้องทุ่มเทมาตั้งเท่าไหร่ครับกีฬายิ่งกีฬามันยิ่งต้องทุ่มเทมาแบบน้องเน่
4: ส่วนใหญ่เราดูแต่ตอนแบบตอนจบตอนที่เขาสำเร็จแล้วแต่ว่าเราลองมองย้อนกลับไปเส้นทางกว่าเขาจะมีวันนี้
3: ถูกต้องอ่ะน้องเน่
4: ค่ะ
3: พรสวรรค์ด้วยฝึกช้านะเขาบอกน้องเน่นี่ยังฝึกเรื่องโน้ตเรื่องอะไรต้อง 6-7 ขวบแล้วนะ
4: ค่ะ
3: ยังช้านะแต่แบบอันนี้มีพรสวรรค์แล้วมาปึ้งบึ้งเสียงก็ได้อีกทุกอย่างโน้ตเนิร์ดคีย์ร้องอะไรได้หมดเล่นได้อีกฟึบเดียวตั้งแต่8 9ขวบยันมาตอนนี้ก็15 16ใช่ป่ะเออแต่มันก็จะแต่ว่าต้องฝึกเท่าไหร่อ่ะกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อ่ะ
4: ใช่
3: ถูกว่ากว่าเขาจะเล่นได้ขนาดนั้นน่ะเออใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายนะถ้าใครดูก็ทาเลนต์เองอ่ะน้องก็ยังปาดน้ำตาแก้มตัวเองอยู่จำได้ไหมจำได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเออไอฉากหน้าที่มันสวยหรูครับของคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะ
4: เบื้องหลัง
3: มันดีนะมันดีนะที่เขาประสบแล้วอ่ะเนาะเออแล้วมันมีคนถามอย่างนี้ครับคุณฟังแอร์แล้วก็แอดจิ๋วมันมีคำว่าถ้าคุณพยายามแล้วอ่ะความสำเร็จมันต้องกลับมาชนคุณหรือตอบโจทย์คุณอันนี้ผมคิดเองในมุมของกีฬาพารวยแล้วกันนะครับจากการที่ผมอยู่กับวงการกีฬามาตลอดใช่ครับการทำอ่ะอย่างน้อยมันก็พาตัวเองไปสู่ความมีโอกาสที่จะพาตัวเองไปสู่โอกาสของความสำเร็จมากกว่าไม่ได้ทำถูกป่ะการฝึกซ้อมการเข้มงวดกับตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องให้เครดิตของคนที่เขาของคู่แข่งคุณที่เขาทำเหมือนกันด้วยนะนึกออกว่าบางคนบอกว่าพี่ผมโค้ชผมก็ทำแล้วสู้แล้วเหนื่อยกับมันแล้ว8ปีนี้ผมอยู่แต่ฟุตบอลอย่างเดียวนี่แต่คุณก็ต้องให้เครดิตคู่ต่อสู้ที่ถ้าเขาทำเหมือนร้อยเหมือนกัน
4: อ
3: ะร้อยเหมือนกันทีนี้กีฬามันมีทั้งแพ้แล้วก็ชนะแล้วไงนึกออกไหมถ้าคุณร้อยชนร้อยแล้วอะแต่อย่างน้อยคุณจะไม่เสียใจที่คุณจะไม่คาใจว่าเอ้ยคุณแพ้มันเพราะอะไรถูกป่ะมันเป็นการแพ้กันที่ทีนี้มันเป็นการแพ้กันที่ฝีมือละเพื่อนร่วมถ้าเป็นกีฬาประเภททีมมันก็จะมีองค์ประกอบของเพื่อนร่วมทีมอื่นๆเข้ามาแล้วแต่ถ้าเป็นประเภทเดี่ยวก็คือมันขึ้นมาชนกันแล้วครับ
4: คู่แข่ง
3: ถูกต้องครับน้องเมย์รัชนกเคยพูดในรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าคือเอารูปตอนเด็กครับแล้วมันจะมี1คนน่ะที่แข่งกับน้องเมย์เหมือนตั้งแต่เด็กๆอ่ะน้องเมย์ก็เป็นแชมป์ไปอ่ะ
4: เขาเป็นเพื่อนกันด้วยไหมคะ
3: เขาเป็นคู่แข่งอยู่คนละสโมสรสุดท้ายมันก็ต้องเลือกไงครับว่าในเมื่อมันมีเบอร์หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยนึกออกไหมแต่ว่าวันนั้นคนที่เป็นพิธีกรถามถึงน้องถามดีมากนะน้องเมย์ก็บอกก็ไม่รู้แล้วค่ะก็คือเขาคงตั้งแต่7 8 9 10 11 12อะไรเงี้ยสมมติเนาะมันก็จะมีรูปน้องคนนี้อยู่ที่2อย่างเงี้ย
4: เป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอด
3: นึกออกว่า นึกออกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้พยายามมาจนถึงที่สุดผมก็เชื่อว่า
4: เขาก็พยายาม
3: เขาคงถูกมาเออนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำที่บอกว่าอย่าไปตีโพยตีพายหรืออย่าไปประชดชีวิตแล้วก็ใช้ในคำว่ากูพยายามแล้วไงทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างคนอื่นเขาวะคนอื่นเขาก็พยายามเหมือนกันครับ
4: ไม่ใช่เราว่าเราพยายามอยู่คนเดียว
3: ถูกต้องก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยเป็นไงโหนี้มาแบบจะบวชแล้วอีกนิดเดียว
4: จริงเหรอคะ
3: ใช่จะบวชละวันนั้นเอ
4: ๊ะทำไมอาเจียวหัวเราะเสียงดังขนาดนี
3: ้บอกว่าก็ ็คือผมก็อีกนิดเดียวก็เหมือนผ้าเนื้อบอกว่าไม่ได้บอกว่าเราดีแบบไม่มีเขาเรียกอะไรนะแต่ที่ยังไม่บวชก็เพราะเรายังติดกิเลสบางเรื่องอยู่เท่านั้นเอง
4: เช่น
3: เรื่องเดียว แต่เรื่องเข้าใจโลกเนี่ยเนื้อบอกว่าเรื่องเดียวก็คืออาหารการกิน
4: หัวเราะกันขนาดนี้คือเรา
3: อาหารการกินเธอก็ที่พี่บอกว่าพี
4: ่ไปไหนตัวไหนแล้วเนี่ย
3: ที่พี่มาพี่อ้วนขึ้นอีกแล้วโคตรแอ้กันบ้านที่โคตรแอ้ให้ไปไม่ทำไม่นอกเหนือจากทำไม่ครบไม่ได้ทำด้วยอะไรอย่าง
4: เงี้ยแต่ต้นปีที่เราคุยกันมานี่เข้าสู่เดือน8เข้า
3: ไปแล้วเดือน8แล้วนะแอ้นะเพราะว่าช่วงต้นปีเราจัดรายการด้วยกันบ่อยแล้วก็บอกว่าปีนี้แหละเดี๋ยวจะเอาเรื่องสุขภาพแล
4: ้วแต่ก็ยังอย่ารอให้ถึงวันนั้น
3: ครับโค้ด
4: วันที่มันเริ่มไม่ได
3: ้ครับโค้ดพฤหัสป่ะพรุ่งนี้วันพุธแล้วมันเร็วพฤหัสป่ะ
4: เราต้องรักตัวเองก่อนที่จะรักใครเป็นค่ะพี่แชมป์
3: นี่ไงถึงไม่รักใครเลยนี่ยอมต้องสิเรารักหลาน
4: รักหลาน
3: เราต้องมีชีวิตอยู่
4: เพราะงั้นเราต้องรักตัวเองก่อนค่ะแล้วก็เราถึงจะรักหลานได
3: ้ครับโค้ด
4: เพราะว่าหลานอยากอยู่กับเรานานๆค่ะพี่แชมป
3: ์ช้าวันพฤหัสฟิตเนสที่คอนโดเจอคือ
4: ต้องเริ่มแล้ว
3: แต่พูดตรงนะอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าบาหาแอ้เลยนะถ้ามีคนบังคับอะพี่ว่าพี่ทำ
4: เดี๋ยวหนูบังคับพี่เองค่ะพี่จะเอาโซ่แทรกกุญแจมือไหมคะ
3: พี่เต้นเลยนะ
4: โอเคมา
3: ผมม
4: า
3: โน้ตเหรอ
4: พี่มาคนแรกเลยนะคะ
3: รายงานตัว
4: รายงานตัว
3: ผมมาโน้ตนะอ่างศิลา
4: บางแสนบางแสน
3: นะ
4: มีคดีอยู่นะ
3: เหรอพวกมันโดนนะบางแสนนะ
4: มีคดีกับแม่อยู่นะลูกแอดจิ๋วทักทายสวัสดีครับผม
3: ครับ
4: แล้วก็คุณตั้มมวยไทยอ๋อมวยลายเจริญกรุงค่ะ
3: เออเนี่ยใคร
4: สวัสดีครับพี่แชมป์พี่แอ้กดแชร์กดหัวใจให้เรียบร้อยแล้วนะคร
3: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: พวกมันโดนใหม่อีกแล้วค่ะจิโก้ซามูไข่ดาว
3: ศัพท์อะไรครับเนี่ย
4: ศัพท์วัยรุ่น
3: อ
4: ่ะ
3: คืออะไร
4: เด็กวัยรุ่นจะมีคำศัพท์แบบว่าแปลกๆอ่ะ
3: ซามูสมูมันสามารถแปลว่าอะไรได้
4: ถ้ายังอยู่ก็อธิบายหน่อยจิโก้สมูไข่ดาวคืออะไร
3: โคตรเจี๊ยบเลยอ่ะ
4: เนี่ยบางทีเขาก็แบบว่าคุยกับแอ้นะคุยกับแม่บอกว่าแม่เป็นยอดแม่ส่วนเขาไอ้เพื่อเป็นยอดเด็กคุณผู้ชมรู้ไหมว่า
3: ประชด
4: ยอดเด็กคืออะไรยอดแม่คืออะไรตอนเราวัยรุ่นคือเคยมีคำนี้ไหม
3: ไม่มี
4: ถ้าเป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นลูกแง่อะไรอย่างงี้ปะนี่โดนเรียกเป็นยอดเด็กนะคะ
3: เอออาจจะเป็น
4: คุณหนึ่งรักษาดอนเมือง
3: พี่หนึ่งสวัสดีครับ
4: พี่จิ๋วสกัดดาวรุ่งแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: โดนตลอด
4: พงศ์รสเซลคุณแม่ว่าวันนี้พี่แอ้เป็นปานิโมเหรอครับ
3: แน
4: ่ใส่เสื้อสีส้มไงตอนแรกตอนซื้อมาก็เข้าใจว่าเป็นสีส้มตอนใส่แล้วกลายเป็นปานิโมเฉย
3: ไม่เหมือนนะ
4: อ่ะคุณหนึ่งรักษาดอนเมืองนะคะบอกว่าโชคดีที่ได้ฟังกีฬาพารวยในยุคนั้นค่ะ
3: ครับผมว่าผมก็โชคดีที่ได้จัดรายการกีฬาพารวยแล้วก็เจอบอสนี่แหละ
4: ค่ะแล้วก็แอดจิ๋วบอกว่าสุดยอดมากเลยครับวันนี้พี่แชมป์คมมาก
3: เฮ้ยไม่อยากกันเหลา เดี๋ยวมันก็แหลมไปเรื่อย
4: วันนี้คำคมเขาเยอะมากนะพี่แชมป
3: ์แต่เป็นคำที่ผมจำมาจากคนอื่นแท้ๆได้ยินมากับหูอะไรเงี้ยอาจจะเรียกเรียงคำไม่ได้แบบไปปังขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะ
4: แต่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีได้
3: แล้วก
4: ็
3: เป
4: ็
3: นประสบการณ์ที่โดยตรงไม่ใช่ไปแบบหยิบจับเปิดเน็ตอะไรไม่ใช
4: ่คุณประยุทธ์มาแล้วนะคะคุณประยุทธ
3: ์ตั้มหงแดงบอกว่า
4: ว่าน้องแอ้ชันเนอร์กูรูไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการเลยรู้สึกผิดหวัง
3: แอ้นี่ก็กูรูแอ้นี่ก็ต้องชุดนอนด้วยเหรอ
4: ไม่เคยใส่นะ
3: เธอเปลี่ยนเธอลองเปลี่ยนแนวดิเธอใส่ชุดนอนมาสิ
4: ปกติใส่แต่ชุดเทรนเนอร
3: ์ไม่เรื่องของเรื่องมันมาจากแต่ชุดยุคนึงพี่ชี้อ่ะเขาชอบใส่เชิ้ตตัวใหญ
4: ่
3: มาแล้วก็เขาเป็นคนขายาวเขาจะใส่เกงขาสั้นถูกไหม
4: ก็เลยดูเหมือนชุดนอน
3: แต่จริงมันไม่ใช่ชุดนอนนะเป็นแบบโอ้ยชุดเดินเซนทันยังหรูอ่ะคือเชิ้ตเขาก็มียี่ห้อมีราคาอย่างเงี้ยแต่มันไม่เชิ้ตแบบชุดนอนแล้วเขามีอยู่ช่วงนึงพี่ชี้เขาแต่งสไตล์นี
4: ้
3: ก
4: ็เลยดูเหมือนชุดนอนไป
3: แล้วพอ
4: ผมไม่ได้ใส่ชุดอย่างนั้นนะคะเป็นใส่ชุดนอนแบบไม่ได้นอนแต่ว่าจะใส่จัดรายการไม่ได้นี่สิ
3: ได้
4: เหรอคะ
3: ได้พี่ยำว่าได้นะ
4: นี่จะบอกว่าตอนที่เข้าประตูมานะคะ
3: ได
4: ้แล้วในที่เราโพสต์ไว้ในรายการกีฬาพารวยเนี่ยเป็นชุดแอ้ใส่ชุดเทรนเนอร์สีส้มใช่ป่ะ
3: วันนี้ใช่ป่ะ
4: ใช่ๆ
3: แล้ว
4: เป็นแบบสปอร์ตบราสีส้มใช่ไหมแล้ววันนี้แอ้ใส่ชุดออกรายการสีส้มม
3: า
4: แอ้จิ๋ว เห็นตอนแว็บแรกเลยบอกว่านึกว่าพี่แอ
3: ้ใส่ชุดตัวเดิม
4: ชุดตัวนั้นโอ้โหแอ้ก็เลยบอกว่าถ้าแอ้ใส่บราตัวนั้นพี่แชมป์ไม่ได้จัดรายการหรอกค่ะ
3: ได้จะใส่มาก่อน

0: พอดีเพิ่งไปเจอแต่เชื่อว่ามีคนทำเยอะแล้วครับแล้วก็จะไม่โปรโมทเขาหรือเพราะว่าจำไม่ได้จำชื่อ เจอเขาใน TikTok
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มีความรู้สึกว่าแค่ดูก็ยังสร้างพลังใจให้ตัวเองแอ
1: อ
0: เขาเป็นช่างภาพคนไทยแต่เห็นหลายคนบอกว่าต่างประเทศมีทำมาก่อนละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องราวดีๆเขาก็จะไปถ่ายรูปอะอย่างสมมติว่าเขาไปปั๊มไปฟาสต์ฟู้ดไปร้านสะดวกซื้อแล้วคนที่กำลังทำงานวุ่นๆอยู่อะไรเงี้ยหรือ
1: เก็บภาพนั้น
0: ถ่ายไว้ให้เสร็จแล้วถ้าเป็นแบบพวกคนทำงานบริการนะครับใดๆไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือนายามหรืออะไรเขาจะซื้อเครื่องดื่มเอาไปให้ก่อนแล้วก็ให้รูปโอเคล่ะผมเข้าใจว่าเขาก็อาจจะขู่ดิแล้วสีหน้ามันดีใจมากแล้วก็โอเคอาจจะเป็นการกดติดตามเขาไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มยอดไปนี่เนาะแต่ถ้าเป็นคนที่เขาขายกับข้าวข้าวแกงริมทางป้าที่ขายมีคุณลุงท่านนึงขายขนมผมยังมองเลยว่าวันนึงเขาจะขายมันเหมือนขนมขออภัยขนมไข่เหี้ยจำได้ไหมมันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเคลือบน้ำตาลอ่ะ
1: ใช่ที่เป็นถาดยาวๆ
0: แล้วหาบอ่ะเออแล้วมันผมว่าไม่มีคนกินอ่ะแล้วคุณลุงก็นั่งแบบจัดเรียงให้มันสวยๆในถาดของตัวอะไรเงี้ย
1: คือแล้วมันก็เป็นส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นขนมที่ไม่ได้ยอดนิยมที่คนทั่วไปเขาก็ไม่ได้ซื้อกิน
0: แล้วคนเนี้ยเขาก็ไปถ่ายไว้คือเขาถ่ายเป็นคลิปเพื่อที่จะลง TikTok อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายกล้องตัวเองในจังหวะที่ถ่ายแช่ๆแล้วก็เป็นรูปคุณลุงแล้วก็เขาก็คนไหนที่ขายของอ่ะเขาก็จะไปอุดหนุนก็เป็นดูแล้วยังเสริมพลังใจน
1: ะ
0: เสริมพลังใจนะฮะก็ลองไปหาดูคอนเทนต์แบบนี้แล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายคุณตั้มว่าไงปิดท้ายมา
1: พี่ตั้มมานะคะพี่แชมป์ควรสนับสนุน คนละเสียงกันดีกว่าแอดมินติดบางอย่างออกตัวไม่ได
0: ้ได้แอดมินเนี่ยโหเข้าใจกับพี่หมดได้หมดได้หมดเออ

0: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: เ สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา

0: ง่วง
1: อืมคือผมเปิดเพลงเนี้ยไม่ได้เลยครับคือผมแก้ง่วงครับผมยอมรับตรงนี้ก่อนเลยครับว่าผมหลับตั้งแต่20 นาทีแรกครับแล้วสนามมันเนี่ยผมว่าไม่ต่างอะไรกับเทพหัสดินเท่าไหร่
0: ครับ
1: คือผมหลับไม่รู้เรื่องหลับแล้วเพิ่งตื่นจริงๆตั้งใจว่าจะมาดูบอลก่อนเข้ารายการแต่ผมดูไม่ได้ทนไม่ไหวจริงๆครับกับแอนโทนีฮัดสันนะผมพูดจากใจเลยผมไม่ได้อคตินะถึงสถิติเขาจะไล่พ่ายมา7-8 เกมละ7 เกมเนี่ยจะผมไม่รู้สกอร์ด้วยตอนนี้ขี้เกียจเปิดดูมันเป็นอะไรครับตอนนี้
0: 20ฮะ
1: เรานำ
0: คนละ0
1: บอลอะไรวะคุณนัดบอลอะไรคุณบอกผมฟังคือมันบอลอะไรกันนั่นเนี่ย
0: คุณใดครับครับ
1: ครับแล้วมันเล่นอะไรกันมันเล่นอะไรวะทีมชาติแต่
0: นั
1: ม
0: ่
1: ัน นเ
0: แ
1: ล
0: หล
1: ่
0: ะ
1: นอ
0: ส
1: ะ
0: ิ
1: ไรมันเออมันอะไรอ่ะ
0: พี่ดูตาผมก็อารมณ์ไม่ต่างกับพี่เลยครับ
1: คือผมไม่ได้พูดเล่นนะผมง่วงตั้งแต่15-20 นาทีแรกแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวว่ะปิด
0: นี่ผ
1: นอ
0: ม
1: น
0: สละแอสตันวิลล่านะครับเพื่อมาด
1: เฮ
0: ู
1: ้ย
0: คุณที่
1: อีจีเชียวนะอุ
0: ใ
1: ๊
0: ช
1: ย
0: ่ครับ
1: มีอะไรเคลื่อนไหวที่ฟิลิปปินส์แต่เช็คสักนิดหนึ่งมันสงสัยเหมือนได้ยินเสียงด่าจากเราคุณดูไปเรื่อยๆคุณดูไปเรื่อยมีอะไรเคลื่อนไหวที่ฟิลิปปินส์คุณดูไปก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยฮะระหว่างให้คุณนัดติดตามสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมมูนามี่ครับพร้อมด้วยคุณมานัทมาสะอาดนะครับมาเจอกันครับวันอังคารแบบนี้ครับ3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึง5 ทุ่มนะครับกับสอนอวันไทยครับทางฟุตบอลสเตชันทางสปอร์ตสเตชัน FM 97นะครับก็เจอกันนะฮะที่ฟิลิปปินส์มีอะไรขยับครับคุณนัทครับ
0: ตอนนี้เนี่ยของผมมันดีเลย์นะครับใช้
1: ยังนะยังนะยังนะ
0: ยัง
1: รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง
0: อยาก
1: นะครับก็วันนี้ทีมชาติไทยลงฮุนไดครับนัดที่3
0: ค
1: เล
0: ร
1: ่
0: ัน บ
1: กับฟิลิปปินส์นะครับไปเยือนถึงถิ่นเขาจำได้ว่าครั้งล่าสุดไปเจอมันแพ้มันไป2-1
0: ล่าสุดเราแพ้อ่ะ
1: แพ้มันไป2-1
0: อ๋อที่เราไม่เคยแพ้มานานมากแ
1: ห
0: ล้
1: ้
0: ว
1: า
0: เรา
1: สิบ
0: ก็
1: ปีอะ
0: ใช่
1: แล้วกลับมาขย้ำมันได้3-1
0: ครับ
1: แต่แพ้มัน2-1รอบรองชนะเลิศ
0: อื
1: จ
0: ม
1: ำได้แล้วเราเข้าชิงก็โดนเหงียนกระทืบเนี่ยเป็นจังหวะนั้นยังไม่มาแล้วคุณนะผมว่าคุณดีเลย์นานมากเนี่ย
0: นะ
1: มาอย่างผมบอกกันก่อนแล้วกันนะไท
0: ม
1: ย
0: าน แล้
1: ำ
0: ว
1: หนึ
0: ม
1: ่ง
0: า
1: ศ
0: แล
1: ู
0: ้ว
1: นย์
0: มาแล้ว
1: ไทยนำ1-0อ่ะแต่ว่าใครยิงอะไรให้คุณนัดดูแล้วกันดูซิใครมันเป็นคนจัดการทำให้เร
0: ว
1: า
0: าริช
1: หา
0: ช
1: ย
0: ู
1: ง่ว
0: ท
1: ง
0: องครับ
1: วันนี้ชูทอง
0: แบ็คขวาจากบีจีปทุม
1: เอ้ยไม่ได้เล่นวิลล่าเนี่ย
0: มาทีมชาติ
1: ยิงยังไงครับคุณนัดครับ
0: เปิดคอร์สจากฝั่งซ้ายถ้าดูเร็วๆก็น่าจะเป็นวันชัยจารุนงคารครับที่เป
1: อื
0: ิ
1: อ
0: ด
1: ฮึ
0: ไปแบ็คซ้ายเปิดไปเสาสองโค้งๆแล้วก็แบ็คขวาครับ

0: อ๋อคนเปิดแก้ไขนะคนเปิดเป็นพิชาอุทราครับ
1: เพิ่งลงมานะเจ้าเคนนะ
0: ใช่
1: อิจฉานะ
0: อุ
1: แล้
0: ท
1: วว
0: ร
1: ัน
0: าน
1: ี้มันจัดตัวอะไรของมันก็ไม่รู้
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็แอบแบบว่าเฮ้ยเข้าท่าอ่ะผมคิดมุมนี้นะพี่มนเพราะว่า AFF อ่ะผมไม่ซีเรียสคืออยากให้ใช้เด็กอ่ะเนี่ยไอ้พวกชวันวิทย์
1: เดี๋ยวพวกเนี้ย
0: ไอ้พวกเนี่ยเจฮานาฟีวันชัยเนี่ยเขาก็อ่ะวนเวียนกับทีมชาติอยู่เรื่อยๆผมอยากให้พวกเนี่ยขึ้นมาเจอรายการพวกนี้อย่างเงี้ยส่วนตัวหลักเนี่ยที่ลงมาประคองณัฐพงษ์สาริยาพันษาเฮวิบูลพวกนี้เราเห็นกันตลอดอยู่แล้วหน้าเก่าที่หายไปนานและกลับมาคือทศวรรษแต่แปลกใจนิดนึง
1: โอ้หายไปเลยนะทศวรรษลิมนาเสถียรนี่คือ
0: ใช่
1: หายไป
0: คื
1: ส
0: อ
1: ารระบบเลยอ่ะมันไปนั่
0: จ
1: ง
0: ะ
1: เล่
0: บ
1: น
0: อก
1: เกมมันไปนั่งเล่นทับจีอยู่พักหนึ่งผมจับได้
0: จะบอกว่าดีกับราชบุรีไหมก็ใช่แต่ว่าในราชบุรีเนี่ยกองกลางสามสี่คนเนี่ย
1: ดีมาก
0: มันมีคนอื่นดีกว่าไงในม
1: ไม
0: ุ
1: ่
0: ม
1: ติดสักคน
0: แต่ว่าอ่ะอย่างที่บอกพอมันเป็น AFF ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะที่บิงทศวรรษจะติดอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ช่วงแรกก็โอเคเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากด้วยวิธีตัวรับอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ที่เหลือก็ป๊อกเก้าอนันต์
1: เฮ้ยโอเคนะคนนี้ของดีอยู่นะ
0: แล้วก็ศูนย์หน้าก็มีเสกสาราตีกับเจฮานาฟีแบ็กซ้ายขวาก็วันชัยกับวาริศวันชัยก็อย่างที่บอกมาเรื่อยๆวาริ
1: คร
0: ศ
1: ับ
0: ก็เริ่มขยับขึ้นมาชุดใหญ่บ้าง
1: ครับ
0: หลักก็ชุดยู 23
1: คร
0: ต
1: ั
0: อ
1: บ
0: นแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคกล้าเลือกดีเพราะเจอฟิลิปปินส์เนี่ยชื่อชั้นเราเหนือกว่าอยู่แล้วก่อนแข่งครับแต่พอเล่นครึ่งแรกไปเนี่ย
1: ส
0: ย
1: ุ
0: อม
1: ด
0: รับ
1: ย
0: ว่า
1: อดเลยดิเหนือกว่าแบบเข็นได้ชัดขี
0: เ
1: ่
0: ดี๋ย
1: ก
0: ว
1: ัน
0: ลุก
1: เต
0: ไ
1: ็
0: ป
1: ม
0: ทำโน่นเดี๋ยวลุกไปทำนี่มันไม่ดึงให้ผมดูเลยครับพี่
1: โอ้ผมหลับแบบคุณนัทผมไม่ไหวจริงผมแบบเฮ้ยเราเพิ่งผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วผมเอาว่าหลังจากฟุตบอลโลกผมไม่ดูบอลเลยผมไม่ดูบอลเลยผมดูนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายแล้วก็ผมก็เว้นจากฟุตบอลผมไม่ดูบอลอุ่นเครื่องบอลบ้านเลยไม่ดูเลยแล้วก็มาดูไอ้บอลคู่เนี้ยก่อนนั้นก็ไม่ดูมาเลยไม่ดูนะกะโอ้นี่อ่ะขอดูหน่อยเนี่ยมันบอกว่าฟอร์มดีมา2 เกมขอนั่งดูหน่อยเดี๋ยวฟิลิปปินส์วันนี้จะเป็นยังไงโอ้โห
0: เล่นดี
1: ง่วงเลยครับแอนโทนีฮัดสันเนี่ยผมไม่ผมพูดแล้วมันจะนั่นไปไหมถ้าผมมีอํานาจในสมาคมเนี่ย
0: ครับ
1: มีอํานาจในสมาคมนั่นคือไม่ใช่นายกสมาคมแล้วไม่ใช่เลขาธิการสมาคมนะต้องเป็นประธานเทคนิคแล้วก็พวกบอร์ดสมาคมเพราะมันมีอํานาจในการไล่โค้ชออก
0: ใช่
1: ประวัติศาสตร์เคยจารึกไว้แล้ว1 ครั้ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นนายกเพราะไล่ใครออกไม่ได้ผมจะต้องเป็นประธานเทคนิคสิ่งแรกที่ผมทําผมจะเอาแอนโทนีฮัดสันขยับกลายเป็นประธานผอ.เทคนิคใหม่เหมือนเดิม
0: ตำแหน่งในตำนาน
1: นั่นแหละมึงไปอยู่เหมือนเดิมใครจะว่าไงไม่รู้อาจจะผมไม่อคตินะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองเดี๋ยวไปดูกันในอาเซียนฟีฟ่าอาเซียน
0: เพราะเขาบอกว่าเขาจะใช้อีกชุดหนึ่ง
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นฟีฟ่าเดย์
0: ใช่ถ้าใช้อีกชุดหนึ่งเนี่ยด้านผมถึงบอกว่าโอเคแหละประกาศรายชื่อมาตั้งแต่ประกาศรายชื่อทีมชาติแล้วรวมไปถึง11ผู้เล่นวันเนี้ยผมไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่พอลงเล่นแล้วแบบว่าโอ้โหคืออย่างว่าพี่มนชื่อที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาชื่อที่เราแบบไม่คุ้นหรือชวันวิทย์เจฮานาฟีทศวรรษปกเก้าเซตเนี้ยไม่เคยเล่นด้วยกันเลย
1: โอ้แล้วเอาไอ้ยิมลงไปเปิดบอลด้วยโอ้แล้วไอ้ยิมนี่โอ้โหยืนง่วงอ่ะเห็นหน้ามันก็ง่วงแล้วอ่ะ
0: แต่ยิมดียิมโอเคคือรายการเนี้ยผมให้เขาเลยทั้งสองนัดเลยนัดที่มาเลย์เนี่ยถึงแม้ว่าตังจะได้ตังหรือใครได้แมนเอาแต่แมนแต่ผมชอบยิม
1: สารัตวันนี้ไม่ได้ลงตัวจริงเนี่ย
0: นี่ลงมันไม่ได้ลงตัวจริงแต่ว่าตอนนี้ก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้ว
1: เปลี่ยนเยอะอยู่นะครับ
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ่เป็
0: ใน ช่
1: ไรชนะไว้ก่อนก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะตามกันแล้วก็มีฟุตซอล

0: ด้วยเดี๋ยวจะมาคุยคุณนัทด้วยแล้วที่สําคัญขอคุยเรื่องเมื่อวานนิดนึงก่อนได้ไหม
1: ครับ
0: เมื่อวานไม่น่าเชื่อสกอร์
1: ฮะ
0: เวียดนามมันบุกไปอัดอินโด3-0เกิดอะไรขึ้นวะคุณน
1: ใช
0: ัท
1: ่ใช่ใช่เอ้ยอิน
0: ค
1: โด
0: ืออะไร
1: เอา
0: วะ
1: ชุดไอ้ฮอลแลนด์มาไหมพี่
0: เกือบหมดค
1: โ
0: ื
1: ห
0: ออย่าง
1: น
0: น
1: ะ
0: ี้ไอชุดฮอลแลนด์ตอนเนี้ยสมมุติว่าไอที่มันไปแข่งฟุตบอลโลกใช่ไหม100%ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ย้ายมาอยู่ลีกอินโดนีเซียประมาณ70%
1: โอ้
0: แล้วถ้ามันอยู่ลีกอินโด70%นั่นหมายความว่าไอ้70%กว่าเนี่ยมันลงสนามเมื่อวานนี้
1: โอ้
0: เยอะนะโดนเหยียดอัดไป3-0คาบ้านนี่คืออะไรวะไอ้ฮอลแลนด์เก๊
1: แล้วเวียดนามก็ไม่ได้ดีนะเสมอสิงคโปร์มาแบบจืดเลยอ่ะ
0: ก็โดนคนด่าเขาด่ากันขมเลยด่าเสมอสิงคโปร์ไอ้คนเวียดนามด่ากันยับด่ากันแบบด่ากันเละเทะเลยอ่ะแล้ววันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเมื่อวานเห็นในข่าวเปลี่ยนบราซิลลงไม่ครบด้วย
1: อีอะไรนะส่วนสัน
0: มี
1: เ
0: แ
1: ห
0: คร
1: อ
0: ่ไอ้ซอนซอนคนเดียวไอ้คนอื่นยังไม่ได้ลงนะมันโอนมา2-3 คนอ่ะ
1: โอ้ไปใหญ่ละ
0: มันไปใหญ่แล้วเวียดนามตอนนี้มันไม่ได้แคร์เรื่องศักดิ์ศรีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะใกล้จบยังคุณนัทให้คุณนัทติดตามเกมสักนิดหนึ่งว่าไทยกับ
1: ช่วงท้ายแล้วฮะช
0: ม
1: ่วงท้ายแล้วทดเวลา6 นาทีตอนนี้นาที 92ครับเหลืออีก4 นาที
0: เราก็จ
1: อ
0: ะเกาะสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์ไปก่อนชนะวันนี้การันตีเข้ารอบ100%
1: ใช่ครับแน่นอน
0: แต่ว่าจะเป็นที่หนึ่งที่สองถ้าชนะอย่างนี้ก็ที่หนึ่งแหละไม่มันต้องวันสุดท้ายอีก
1: ถูกต้องไปดูมาเลย
0: ต้องดูมาเลเซีย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้ามาเลชนะนัดสุดท้ายมาเลเจอใครเราเจอพม่าในบ้านคุณนัทใช่ไหมเกมหน้าเราเจอพม่าในบ้านอ๋อใช่ฟิลิปปินส์กับมาเลตัดกัน
1: ใช่
0: ฟิลิปปินส์กับมาเลตัดกันในกรณีสายเป็นยังไงบ้างคุณนัทตอนเนี้ยสมมุติว่าถ้าเขาเสมอกันใครจะเป็นที่สองวะในกรณีถ้ามาเลกับปินเขาเสมอกันเนี่ย
1: ผมดูกลุ่มก่อน
0: กลุ่มบีของเรากลุ่มบี
1: กลุ่มบีเนี่ยถ้าอันดับตอนนี้นะครับที่มี6 คะแนนยังไม่นับนัดนี้นะครับมี6 คะแนนถ้านับนัดนี้เราจะมี
0: เ
1: เ
0: ก
1: ก
0: ้
1: ้
0: า
1: าเราจะมีเก้าเมียนมาวันนี้เป็นไงนะ
0: ผมยังไม่ได้ดูเนี่ยหลับเพราะไม่รู้
1: เมียนมาก็เมียนมาก็ชนะวันนี้กดลาวไป7-2โอ้โห
0: โอ้ย
1: เฮ
0: ด
1: ุ้ย
0: เ
1: ม
0: ว
1: ั
0: ้
1: น
0: ย
1: เอาเรื่องนะ
0: ดุเว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอย้อนดูโอ้ยกดฟิลิปปินส์4-1นะพี่
0: เฮ้ยเรายิงได้แค่ลูกเดียวนะ
1: ใช่แล้วมันแพ้มาเลมา1-2
0: เฮ้ยมันมีตัวยิงแมนยูอยู่ด้วยนะ
1: เฮ้ยใครอ่ะ
0: อย่าลืมนะมันมีตัวยิงแมนยูอยู่ด้วยนะ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้ตีว่าไทยเราเป็นไม่สิลูกได้เสียมันไอ้พม่ามันดีกว่าเ
0: ไ
1: ร
0: ม
1: า
0: ่
1: อ
0: เ
1: ย
0: ก
1: ู่
0: ี่
1: อั
0: ย
1: น
0: ว
1: ดับ2
0: เราอยู่อันดับสองเหรอ
1: เพราะว่าเมียนมามันก็ชนะวันนี้มันมี9เหมือนกันเราก็มี9
0: พม่าชนะรวด3 นัดเ
1: เ
0: ช
1: ฮ
0: ็ค
1: ้ย
0: ก่อนนะเอาดี
1: อ๋อ
0: ๆ
1: โอเคมันมี5 ทีม
0: ใช่ผมก็ว่าม
1: โ
0: ั
1: อ
0: น
1: เ
0: ไ
1: ค
0: ม่น่าใช่
1: พม่ามันแข่งไป3แล้วมีลาวที่แข่งเร็วคือไอ้แข่งไปล่วงหน้าแล้วคือ4โอเคเราขึ้นเป็นที่1ครับเราเป็น9พม่าเป็น6เพราะพม่ามันแพ้มา1 นัด
0: ใช่ผมจำได้มันมีแพ้เก
1: ใช
0: ม
1: ่
0: น
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่
0: นี่
1: ใช
0: หว
1: ่
0: ่า
1: ใช่ใช่
0: มันแพ้มาเลย์นี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: มันแพ้มาเลย์นี่แหละ
1: เราขึ้นเป็นที่1มี9 แต้มกาน ระ ั
0: ค
1: น
0: รั
1: ต
0: บ
1: ีเข้ารอบที่นี้นัดต่อไปที่พี่มนถามถึงเนี่ยฟิลิปปินส์จะไปตัดกับมาม เล
0: าเล
1: ย
0: เซียมาเลย์มี6
1: มาเลยมี6ถ้าชนะจะเป็น9ส่วนเราเนี่ยจะไปเจอพม่าถ้าเราชนะเป็น12เราเป็นที่1ครับยังไงกัน
0: เราเสมอเราก็ที่หนึ่ง
1: ใช่
0: คราวนี้เนี่ยมาเลกับฟิลิปปินส์จะเป็นที่สองใครจะเข้ามันต้องไปวัดกันว่าถ้าเสมอกันถ้าเสมอสถานการณ์ถ้าจบเสมอจะเป็นยังไงมาเลกับฟิลิปปินส์เนี่ยคุณนัท
1: ถ้าจบเสมอมาเลจะเป็นที่2ครับ
0: นะฮะคือฟิลิปปินส์ต้องชนะ
1: ใช่เพราะฟิลิปปินส์ชนะมาแค่นัดเดียว
0: ก็จบ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆที่สองได้ลุ้นหลายทีมนะ
1: ที่สองเนี่ยใช่ได้ลุ้นหลายทีมไอ้ข้างล่างเนี่ยคือได้หมดเลยมาเล
0: ใช่
1: ฟิลิปปินส์เมียนมา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ได
0: ่
1: ้หม
0: ใช
1: ด
0: ่
1: เลย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะเมียนมาถ้าเขาจะเข้าเขาต้องบุกมาชนะเราให้ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้เข้าติไอ้เข้าทาง
1: คือถ้าใช่เขามาเขาบุกเนี่ย
0: เข้
1: เรา า
0: ท
1: เ
0: า
1: ส
0: ง
1: ร็
0: เร
1: จ
0: าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวแอนโทนีฮัดสันน่ะคุณนัทน่ะแอนโทนีฮัดสันน่ะเฮ้ย
1: เอ้ยผมว่าเกมลุกมันไม่ธรรมดานะพี่มันยิงเยอะนะ
0: เพราะม
1: ส
0: า
1: ามนัดมันยิงไป12 ลูกนะพี่
0: มันเจอของไม่ดีหรือเปล่ามันเจอของดีของเรานี่
1: ถ้ามาบุกเราเนี่ยก็โอเคเกมเปิดเราก็เข้าทางถ้ามันไม่รับนะ
0: แล้วในบ้านด้วยไปกลัวอะไร
1: ใช่
0: ไปกลัวมันไม่มีกลัวแล้วแต่เอาจริงๆนะคุณฟังถ้าพม่าไม่มีปัญหาภายในพม่าเนี่ยในยุครุ่นคุณพ่อเราพม่าโคตรเก่งนะพม่านี่มันเคยเป็นแชมป์เอเชียนเกมมันเคยเป็นรองแชมป์เอเชียเซฟเกมใหม่ๆฟุตบอลมันคือเบอร์หนึ่งนะเว้ยเซฟเกมคือซีเกมนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมันมีปัญหาภายในประเทศเขาลบราฆ่าฟันกันปิดประเทศนู่นนี่นั่นพัฒนาฟุตบอลไม่ได้เลยคือถ้าพม่าไม่มีปัญหาพม่ามีการปกครองที่ดีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันผมพูดได้เลยว่าอันดับหนึ่งของอาเซียนคือพม่าแน่นอนแน่นอนงงเหมือนกันว่าทำไมมันเล่นบอลเก่งจริงๆพม่าเนี่ยมีหลายสายพันธุ์หลายเชื้อพันธุ์
1: หลายชาติพันธุ์นะ
0: หลายชาติพันธุ์แต่คนส่วนใหญ่ของพม่าคือชาวมอญคนมอญไม่น่าเล่นบอลเก่ง
1: ขออนุญาตแทรกหนึ่งพี่มนตอนนี้คอนเฟิร์มครับจบ
0: ว
1: เป
0: ่
1: ็
0: าน
1: ที่เรียบร้อย
0: เร
1: ไท
0: าย ช
1: ครับ
0: นะ
1: ชนะ1-0
0: แบบตื่นตาตื่นใจ
1: แบบตื่นตาตื่นใจจากลูกมงของวาริชูทอง
0: ครับ
1: เป่านกหวีดจบปุ๊บวาริชูทองรีบวิ่งเข้าห้องพักคนแรกเลยครับ
0: โอ้โหแสดงว่าไปดีใจกับเพื่อน
1: ห้องน้ำแน่นอนครับตรงนี้
0: น่าจะปวดขี้น่าจะปวดขี้ไม่รอแล้วครับโอ้โห
1: โอ้ยเป่านกหวีดปี๊ดปุ๊บเนี่ยเหมือนเสียงสวรรค์ครับจริงเลยครับภาพช้ายังมีเลยโอ้โหรีบวิ่งยิ้มแป้นเข้าห้องพักก่อนเลยครับ
0: ไม่ไหวแล้
1: วิ
0: ว
1: ่งถามเฮ้ยไปไหน
0: ไม่ไหวแล้วอีกบ้า
1: อาจจะไปโทรหาแม่ดีใจไงยิงประตูให้ทีมชาติได้พี่
0: ไปโทรในส้วม
1: ครับ
0: นั่นแหละไปก็ชนตัวไงขังตัวเองไงแล้วก็คุยกับแม่แล้วโอเคอยู่รู้ว่าล่ะนะฮะอ่ะก็ลุ้นวันที่8นะครับวันเสาร์นี้
1: ใช่ครับ
0: ที่ประเทศไทยนะครับว่าเราจะเจอกับพม่านัดสุดท้ายในรอบแรกชนะเราก็จะไปสู่รอบรองชนะเลิศในการเป็นที่หนึ่งในสาย
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็คงไม่เจอไอ้เหงียเราเพราะไอ้เหงียไปกดอินโดมานะก็เดาว่าน่าจะเจออินโดนีเซียถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อก
1: โอ้สบาย
0: ถ้ามีอะไรพลิกล็อกอาจจะเจอสิงคโปร์
1: เอ๊ะ
0: ถ้ามีอะไรพลิกล็อกอาจจะเจอสิงคโปร์นะครับก็ไปลุ้นเอานะฮะทัวร์นาเมนต์บ้าแล้วเตะกันเป็นเดือนโอ้ยปวดกระบาลครับนะฮะอ่ะว่ากันไปครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคุณนัทนะ
1: ได้ครับพี่
0: ผมขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนผมพ
1: ได
0: ูด
1: ้
0: จริงๆผมเพิ่งลุกมาแล้วก็เข้ามาเลย
1: ครับผม
0: จริงคือสภาพดูบอลไทยไม่ไหวจริงๆครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: ครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายพาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
9: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRSGlobals ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ครับหลังจากที่ขออนุญาตฟังข่าวแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตามาจริงๆนะครับก็เรียกว่าล้างหน้าล้างตาจริงๆนะครับ ผมไม่ไหวจริงๆครับนะจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ง่วงเลยครับแต่ดูบอลแล้วมันง่วงจริงครับมันผมไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากครับ
7: บรรยากาศมาแล้วฝนตกไหมพี่ที่นั่น
6: ตกแต่ผมแปะ
7: โอ้ตอนนี้ทั่วประเทศเนาะที่สนามบีจีก็ตกหนักครับ
6: อ๋อเหรอ
7: ใช่ครับสนามบีจี
6: มันจะหยุดพรุ่งนี้มันจะตกไหมเนี่ย
7: เหมือน 2-3 วันเนี้ยกรมอุตุแจ้งมาว่าถ้าฝั่งใต้เนี่ยลมแรงมีฝนแล้วก็ลมแรงลูกเรือก็ตอนนี้เอาเรือมาจอดกันเต็มแล
6: ้
7: ว
6: โอ้ยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
7: ใช่
6: บอดี้อันตรายบอดี้แล้วนั้นเขาควรออกจากฝั่งถ้าไปฟังเพลงบอดี้แล้วก็คว่ำกันหลายลำแน่นอนผมบอกเลยนะฮะคือเดี๋ยวผมว่าสิ้นเดือนผมจะลงไปใต
7: ้
6: ผมจะไปภูเก็ต
7: อ๋อสิ้นเดือนนี
6: ้สิ้นเดือนนี
7: ้ครับ
6: จะรู้ก่อนว่าอาจจะก่อนสิ้นเดือนหรือว่า สิ้นเดือนหรือวันที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณนี้ครับจะขอเช็คอะไรหลายอย่างก่อนนะฮะก็
7: หลายพื้นที่ช่วงนี้ฝนตกพี่ลองเช็คพูดถึงฝนตกวันนี้มีข่าวที่ข่าวการสูญเสียนิดนึงของนักฟุตบอลในระดับที2ที3นะพี่หมอนที่3
6: ยังไง
7: ซึ่งในช่วงพักเล็กเนี่ยนักฟุตบอลระดับที3ก็จะมีรายการแข่งประจำอำเภอประจำจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นที่สุไหงโกลกพี่มน
6: ภาคใต้
7: ภาคใต้ซึ่งพื้นที่3จังหวัดเนี่ยก็จะมีฟุตบอลท้องถิ่นรายการหนึ่งที่ได้รับความนิยมและจัดมายาวนานคือรายการ FA Cup ไม่ว่าจะเป็นยะลา FA Cup สุไหงโกลก FA Cup อะไรประมาณนี
6: ้
7: เป็นรายการที่คนในพื้นที่เขา
6: เล่นกัน
7: เขาเล่นกันและให้การตอบรับได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีตัวระดับลีกเนี่ยไปเล่นกันเยอะวันนี้ก็แข่งอยู่ฝนตกฟ้าผ่ากลางสนามครับพี่มน
6: โอ้โห
7: กลางสนามเลย
6: เออ
7: แล้วก็มีเสียชีวิต1รายครับ
6: โอ้โห
7: เป็นนักฟุตบอลทีมยะลา FC ครับชื่อซอฟฟานอาแวร
6: ์โอ้โหนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะ
7: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือเพื่อนผมสกาลิยากรและกับสกิลีนติกาสมก็เป็นแข้งดังประจำภาคใต้อยู่แล้ว2คนนี้
6: เป็นอะไรมากไหม
7: ตอนนี้ ทั้งสองคนนี้ดีขึ้นครับแต่พักอยู่ที่โรงพยาบาล1คืน
6: ก็ไม่มีเขาเรียกว่าพ้นขีดอันตรายไม่มีอะไรนะ
7: ใช่ใช่ใช่คือตอนนี้มีอาการมึนๆเฉยๆหมอก็เลยให้พักดูอาการแต่ว่าคุณซอฟฟานเนี่ยโดนเต็มๆครับพี่มน
6: โอ้โหคืออย่างนี้คุณฟังครับเราคุยเรื่องนี้หน่อยก็ดีนะในช่วงหน้าฝนเนี่ยคุณฟังแต่ต้องขอคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับสนามฟุตบอลเป็นที่โล่งคนเล่นกีฬากลางแจ้งสนามกอล์ฟ
7: ใช่
6: เดี๋ยวขอไล่ทีละประเด็นก่อนนะคุณฟังนะเพราะว่ากีฬาสองอย่างเนี้ยฝนตกแล้วไม่หยุดกันนะครับยกเว้นหนักจนไม่ไหวจริงๆอันนั้นถึงจะหยุดแต่เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องกอล์ฟเอาเรื่องฟุตบอลก่อนเราเคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยฟ้าผ่ากลางสนามเนี่ยเราเห็นที่จากประเทศเนี่ยล้มระเนระนาดหลายคนนะเราเคยเห็นกันอยู่คือมันเป็นที่โล่งคุณผู้ฟังแล้วสายฟ้านี่มันจะไปหาอะไรที่มันจะลงดินธรรมชาติของเขามันจะเห็นอะไรโดขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งเข้าหาก่อน
7: อ
6: ะไรโดสูงกว่าสูงที่สุดจะเข้าอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในสนามจะบอกว่าคนนี้สูงกว่าผมจะโดนมันบางทีมันไม่แน
7: ่มันไม่แน่นอนแล้วถ้ามัน
6: ไม่แน่แล้วเพราะมันโดทุกคนละคราวนี้มันทุกที่ละ
7: ใช่ครับ
6: คือจริงๆแล้วผมว่าอย่างนี้ครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรก็ตาม
7: ครับ
6: ที่เล่นกลางแจ้งผมว่ามันควรจะมีการเตือนแบบประจุไฟซึ่งตรงนี้มันจะช่วยได้มากนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยผมมองว่ายิ่งภาคใต้เนี่ยยิ่งฝนแปดแดดสี่เนี่ย
7: ครับ
6: ถ้าฝนตกแล้วมันมีประจุไฟคุณเล่นเลยครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีประจุไฟฟ้าในอากาศเนี่ยมันจะมีเครื่องวัดครับว่ามันมีประจุไฟฟ้าก่อตัวอยู่ในอากาศ
7: ครับ
6: คุณต้องเลิกหรือต้องหยุดต้องพักต่อให้ฝนมันไม่ตกก็ตามนะคุณนัทคุณต้องเข้าใจก่อนนะมันต้องแยกระหว่างเม็ดฝนน้ำกับไฟฟ้าที่มันอยู่ในอากาศคือถ้ามันมีฝนอย่างเดียวไม่มีปัญหาคุณเล่นไปเลย
7: แต่ถ้ามันมี
6: ถ้ามันมีประจุไฟฟ้าในอากาศคุณต้องหยุดเว้ย
7: ใช่
6: ในสนามกอล์ฟเนี่ยมันมีอยู่สนามหนึ่งคุณฟัง
7: ครับ
6: ในกรุงเทพมาแล้วมันก็ปริมณฑลแล้วกัน
7: ครับ
6: เป็นสนามที่ถ้าเกิดฟ้าผ่าสนามนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องฟ้าผ่าแคดดี้เยอะที่สุดเมื่อปีที่แล้วก็มีเป็นรายมันต้องโทษใครสนามเนี่ยเขามีการเตือนเรียบร้อยเขาจะมีวูดพอมีประจุไฟฟ้าเขาจะวูดแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเลยก็คือคุณต้องหยุดขึ้นรถกอล์ฟแล้วคุณจะต้องนั่งรถกอล์ฟเข้าไปซุ้มที่ใกล้ที่สุดคุณอยู่ในอาคารน่ะคุณปลอดภัย
7: ใช
6: ่คุณอยู่ในอาคารคุณปลอดภัยคุณไม่ต้องกลัวคุณปลอดภัยเกือบ 100% แล้วกันอ่ะมันแทบจะ 100% เอาใช้คำนี้นะครับคุณแต่งวดที่แล้วที่มันมีปัญหาเพราะนายไม่ฟัง
7: ดื้อ
6: แล้วมันไปผ่าใส่แคดดี
7: ้นี่ไงแต่นายรอด
6: รอดมันรอดแต่แคดดี้มันไม่รอด
7: ครับ
6: อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวมากคือถ้ามันไม่มีฟ้ามันมีแต่ฝนสนามเขาไม่ว่าหรอกคุณจะตีให้มันเละเทะไปมันก็อ่ะคุณก็จะเล่นก็เล่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องระวังที่สุดสำหรับทุกคนเนี่ยนะครับสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอีกหนึ่งสถานที่เวลามีฟ้าผ่าคุณนัดรู้ไหมที่ไหน
7: ที่ไหนครับ
6: ในรถครับมันมีโอกาสที่ฟ้าผ่าลงรถมันเคยเห็นผมเคยเห็นแต่น่าจะล้านจะมีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณอยู่ในรถเนี่ยยางมันเป็นประจุที่ติดกับดิน
7: ม
6: ันจะรถมันเป็นเหล็กมันจะโค้งมันจะสายไฟมันจะวิ่งผ่านรถลงดินมันจะไม่เข้าไปในรถคุณไม่ต้องกลัวต่อให้มันผ่านะซึ่งมันไม่ค่อยผ่ารถต่อให้รถไปจอดที่โล่งๆมันก็ไม่ผ่า
7: ใช่ๆ
6: อ
7: ัน
6: นี้ก็แปลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยน่าจะ 99.99%
7: รถยนต์นะไม่ใช่มอไซค์
6: รถยนต์
7: ล่าสุดมีข่าวไรเดอร์มอไซค์ไงพี่มนตรงลัดวิภาไง
6: โอ้ไอ้มอไซค์มันไม่มีอะไรกันไงคุณนะ
7: ใช่ก
6: ็มันเต็มเลย
7: ถนนเลยถูกต้อง
6: อันนั้นเต็มเลยคือละ
7: อย่างที่พี่มนบอกว่าในที่โล่งแจ้งเนี่ยผมว่าไม่ควร
6: และอีกอันหนึ่งเฮ้ยไปหลบใต้ต้นไม้โอ้โห
7: นี่แหละ
6: โอ้โหหลบใต้ต้นไม้นี่อันนี้คือคุณวัดดวงเลยนะ
7: ครับ
6: ไม่รู้ลงตรงไหนเหมือนกันอันนี้ผมพูดเลยมันลงต้นไม้อ่ะมันฉลับไฟมันฉลับลงมาไฟมันเป็นไปได้หมดคืออันตรายที่สุดใต้ต้นไม้อะไรที่มันสูงสูงตั้งๆโดดคุณอย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้ตอนที่มันมีฟ้าอันนี้สำคัญมากปลอดภัยสุดเข้าอาคารครับ
7: ใช
6: ่คุณอยู่ภายในอาคารไม่โดนผ่าไม่มีทางข้อมาผ่าอะไรคุณได้ไม่มีทางต่อให้อาคารนั้นไม่มีสายล่อฟ้าก็ตามมันก็ผ่านเข้ามาไม่ได้
7: มันก็ไปมันลงดินทางอื่นอ่ะมัน
6: ใช
7: ่มันมีหลายมันมีหลายวัตถุ
6: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซุ้มสนามฟุตบอลคนอยู่บนอัศจรรย์ผมว่าก็ไม่เคยเห็นใครโดนผ่าบนอัศจรรย์นะ
7: ไม่เคยส่วนใหญ่จะที่ลงแจ้ง
6: ใช่ไหม
7: ที่ลงแจ้ง
6: เออมันจะไม่ค่อยเห็นใครแต่ว่าก็ถ้าจะเซฟหน่อยคุณก็เวลาฟ้ามันมากๆนั่งอยู่บนอาจารย์ที่ไม่มีหลังคาซึ่งประเทศไทยมันเป็นประเทศบ้าๆบอๆแบบนี้มันจะมีหลังคาฝั่งเดียวผมก็ไม่เข้าใจมันขยันสร้างแค่ฝั่งเดียวมันเป็นประเพณีจะอะไรจากไหนวะที่มันสร้างหลังคาฝั่งเดียวเนี่ยเราเห็นก็ตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสนามไหนที่มันมีหลังคาครบทุกฝั่งมีบุรีรัมย์จังหวัดเดียว
7: เออใช่บีจีก็มีฝั่งหลังประตูฝั่งนู้นก็ไม่มีหลังคาราชบุรี
6: ราชบุรีไม่มี
7: ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มี
6: เชียงรายก็ไม่เชียงรายมีสองฝั่งแต่ไอ้ฝั่งหลังประตูเนี่ยรู้สึกจะไม่มีหลังคาจำไม่ได้มีวะ
7: เมืองทองหลังประตูมีไหมพี
6: ่เมืองทองมีหลังคาครบเมืองทองมีหลังคาครบเมืองทองมีหลังคาครบคือเนี่ยต้องมานั่งคิดว่ามีสนามไหนที่มันไม่มีบ้างวะมันมีสนามมันมีไหนเอาสนามระดับนานาชาติที่มันใช้แข่งกันผมก็ไม่เข้าใจว่าประเพณีในการสร้างสนามโดยการมีหลังคาฝั่งเดียวมึงไปเอาวัฒนธรรมนี้มาจากไหนผมถามจริงๆผมอยากรู้ผมใครตอบคำถามผมได้บ้างวะคือผมเห็นนะในประเทศเนี้ยมันมีแค่ประเทศเดียวมั้งที่มึงสร้างสนามแล้วมึงมีหลังคาฝั่งเดียวเนี่ยในโลกใบนี้ณวันเนี้ย
7: ผมว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นของจังหวัดอ่ะเราเริ่มจากจังหวัดพวกที่เราเอ่ยมาเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือมันแค่ในจังเป็นทีมระดับท็อปของเมืองไทยเป็นภาคเอกชนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยโครงสร้างของสนามกีฬาประจำจังหวัดเนี่ยเราไปเรื่องเนี้ยที่พี่มนบอกว่ามันจะมีอัศจรรย์แค่ไม่ใช่ครึ่งเดียวเลยนะเสี้ยวเดียวที่มันเป็นตรงเมนปุ๊บด้านข้างออกไปสมมติว่าฝั่งหลักเนี่ยนิดนึงแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีละพอฝั่งตรงข้ามก็คือโล่งเลยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวทั้งประเทศเนี่ย
6: เออคุณไปเอาประเพณีมาจากไหนผมอยากรู้อันนี้ผมอยากรู้คุณไปเอาแพทเทิร์นนี้มาจากไหนก่อนสนามเมืองนอกมันมีหลังคาหมดทั้งที่มันไม่ค่อยมีฝนแดดมันก็ไม่แรงเท่ากับประเทศไทย
7: หลังคาเขาเรียกอะไรอัศจรรย์ฝั่งเดียวก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไม่ครบเวอร์ทั้งหมดนะ
6: มันไม่ครบเวอร์หรอกขนาดราชมังคลาไอ้ฝั่งมีหลังคาเนี่ยนั่งข้างล่างเปียก
7: อ๋ออันนั้นมันสูง
6: มันเปียกอ่ะคือไม่ในเมื่อในกรณีที่คุณสร้างไปแล้วทำไมคุณไม่สร้างให้มันเต็มไปวะในเมื่อคุณสร้างไปแล้วงบประมาณมันมีก็คุณก็อยู่ให้มันอยู่ในงบประมาณนั้น
7: อ
6: ่ะตอนที่คุณเสนอครั้งแรกคุณเสนอ300 ล้านเนี่ยไอ้300 ล้านเนี่ยคุณควรจะต้องบวกค่าหลังคาครอบคลุมหรือไม่ถ้ามันเกิดคุณก็ต้องบวกไป350 ล้านหรือไม่ถ้าเขามีงบอยู่300 ล้านคุณจะทำยังไงก็ได้ให้มันมีหลังคาครบคุณต้องไปตัดอะไรบ้าๆบอๆคุณออกอ่ะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีหลังคาครบเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างสนามหลังจากนี้ไปแพทเทิร์นมันคือต้องหลังคาล้อมรอบไม่รู้จะสร้างเท่าไหร่ไม่รู้แต่หลังคาล้อมรอบคุณต้องคิดค่าหลังคามาก่อน
7: มันจะมีโครงการไหมพี่อันนี้หลังจากราชมังเนี่ยไม่ได้ยินไม่
6: เขาบอกว่ามันจะมี80,000ที่นั่งที่ชลบุรีผมเห็นยังเงียบหายตอบอยู่
7: ใช่ไม่มีวี่แววเลย
6: แล้วมึงจะหน้าด้านยื่นไปเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
7: โอ้
6: โหคุณรู้ไหมเรื่องเนี้ยญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งตัวตีเอา4ชาติอาเซียนไทยอินโดสิงคโปร์มาเลเซียร่วมกันไม่มีเงียน
7: เฮ้ยไม่มีเงียนด้วยเป็นไง
6: เงียนสาธุพวกขั้นพื้นฐานไม่ผ่าน
7: อ้าว
6: ไม่ผ่านคือของเราอ่ะถ้าจะเป็นได้แล้วก็ใช้ราชมังก็ต้องปรับปรุง
7: ไม่เป็นไร
6: คุณก็ต้องไปใช้สร้างสนามใหม่ที่ชลบุรีที่จะสร้างไอ้แตกเหมือนที่นั่งคุณควรกรุณารีบสร้างซะ
7: ผมว่าชลบุรีเป็นโลเคชั่นที่โอเคเพราะว่าระยะเดินทางจาก จากอัตีว่าจากสุวรรณภูมิก็40นาที45นาที
6: จะไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะมีเมืองการบินที่สัตหีบเราจะมี EEC เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นหับอยู่แล้ว
7: เอาไว้ว่าออกนอกเมืองชั่วโมงนึงอ่ะ
6: มันก็ใกล้สองสนามบินผมเห็นด้วยคุณไปทำเถอะคุณไปทำเลยผมเห็นด้วยทำเถอะครับนะฮะ
7: ควร
6: สร้างได้แล้วเราไม่ได้สร้างสนามมา30กว่าปีแล้วสร้างได้แล้วยิ่งปล่อยก็ยิ่งแพงขึ้น
7: เพราะว่าเหมือนที่พี่มนคุยเรื่องสิงคโปร์สปอร์ตฮับอะไรต่างๆผมก็คิดไปถึงตรงนั้นว่าถ้าเราไปอยู่ชลบุรีเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบสปอร์ตฮับหรือมีห้างสรรพสินค้าในสเตเดียมเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหม
6: ทำเลยงั้นสนามสมัยใหม่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่สร้างสนาม 80,000 หลังคาฝั่งเดียว ผมจะโบกไอ้สถาปนิกให้ คือณวันนี้มันนอกจากการฝนกันลมกันอะไรมันกันแดดมันกันฟ้าผ่าได้ด้วย
7: ผมว่านะถ้าเกิดสร้างจริงๆมันคงเป็นอย่างนั้นแหละคงต้องมีมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าตามยุคตามสมัยคือถ้าเรามาอัจจันครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นโอ้โหเราโลเทคมากเลยนะ
6: ก็ใช่ไง
7: ไอ้คัมโบเดียเนี่ยสนามอะไรนะที่พี่ไปอ่ะ
6: ไอ้เขมรเนี่ยที่จีนมาสร้างให้ไอ้สนามซีเกมส์จะเตโช
7: เพราะว่าถ้าสร้างใหม่อ่ะมันต้องมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่แล้วสิงคโปร์สปอร์ตฮับเราไม่ต้องพูดถึงแล้วอันนั้นก
6: ็ดีมาก
7: ก็ระดับท็อปของอาเซียนแหละแนวหน้าแหละ
6: ดีเลยอ่ะ
7: บินดินไหมบินดิน
6: อุ้ยห้องน้ำดีนะห้องน้ำสูสีเลยแหละผมพูดเลย ห้องน้ำนี่จับวัดกันได้อ่ะผมพูดตรงนี้แล้วกัน
7: เขาบอกว่ารอบล่าสุดเนี่ยพูดถึงราชมังล่าสุดในรายการ AFF เนี่ยฮุนไดครับเนี่ยห้องน้ำมีการปรับปรุงดี
6: เฮ้ยหลังจากด่าไปเยอะ
7: หลังจากด่าไปเยอะมีการปรับปรุงครับดีทุกอย่างดีหมดหน้าเข้
6: า
7: แต่พอคนเยอะเท่านั้นแหละ
6: โอ้โหสะอาดกว่าเดิม
7: เละอันนี้คือมันมีคนจำไม่ได้ว่าที่ไหนคือ before and ไม่ after before ก่อนแข่งแล้วก็ระหว่างแข่งอ่ะ
6: โอ้โหสภาพนี
7: ่มันปัญหามันอยู่ที่จะบอกว่าแฟนบอลเหรอมันก็คนมันเยอะอะพี่ถูกไหม
6: ไม่ห้องน้ำมันน้อย
7: ใช
6: ่คือปัญหามันไม่ได้คนมันเยอะอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยโหสเต็มสนามมันหลายหมื่นแต่ห้องน้ำคุณมันน้อย
7: แต่คนดูก็ไม่ได้เยอะนะหมื่นกว่าเอง
6: โอ้โหอย่างเงี้ยแสดงว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการถูกป่ะ
7: ห้องน้ำปรับปรุงแต่วิธีการจัดการอาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ฝาก
6: คือผมไม่เข้าใจในมุมนี้ก่อนนะคุยตรงนี้นิดหนึ่งคุณดังประเทศไทยเป็นประเทศที่รักความสะดวกสบายเราเป็นประเทศผมไปเที่ยวต่างประเทศเยอะผมว่าคุณนัทก็ไปมาหลายประเทศเนี่ยลองมาแชร์ความคิดเห็นกันดูว่าจริงหรือเปล่าคุณไปประเทศอื่นคุณจะไปเดินห้างเดินบ้านเดินบอแล้วก็ตามแม้แต่ญี่ปุ่นก็ตามคุณหาห้องน้ำเข้ายากชิบเป๋งเลยญี่ปุ่นเนี่ยคุณเข้าห้างใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีห้องน้ำให้คุณทุกชั้นนะห้องน้ำอยู่ชั้นไหนคุณต้องไปดูแผนที่ห้องน้ำอยู่ชั้น7อยู่ชั้น5คุณอยู่ข้างล่างคุณต้องปีนขึ้นไปชั้น5เพื่อจะเข้าห้องน้ำแล้วเข้าไปปั๊บห้องน้ำอยู่2ห้อง3ห้องแต่กับประเทศไทยห้างสรรพสินค้ามันมีทุกมุมของห้างแต่ละชั้นเนี่ยมีห้องน้ำทุกมุ
7: ม
6: ชั้นหนึ่งมีประมาณกี่จุดอะ1 2 3 4 5 6ผมว่าประมาณ
7: 6เกิน3
6: เยอะมากต่อ1ชั้น
7: อันนี้
6: สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือเวลารัฐทำอะไรทำไมไม่คิดแบบเอกชนคิด
7: อันนี้แหละ
6: ครั้งแรกสร้างสนามบินแสนเป็นแสนล้านโดนด่าเรื่องห้องน้ำคุณจำได้ไหมสุวรรณภูมิเนี่ย
7: จำได้
6: คุณบ้าหรือเปล่าวะคุณสร้างของเป็นแสนแสนล้านแต่ห้องน้ำให้มาโดนด่าคืออะไรแล้วต้องมานั่งสร้างเพิ่มต้องมานั่งนู่นนี่นั่นเพิ่มชั้นใดชั้นนั้นคุณรู้ทั้งรู้ว่าสนามกีฬาคุณสร้างมาความจุตอนแรกมัน 60,000 คน 60,000 เนี่ยมันปวดตึกพร้อมกันเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไม่จมหรือวะไอ้ราชมังเนี่ยมันหมดเลยนะเฮ้ยถูกมั้ยคุณนัทคุณต้องคิดดิ แล้วแล้วคุณสร้างห้องน้ําเนี่ยโอ้โหถามว่าเยอะมั้ยมันก็เยอะนะ
7: ใช
6: ่แต่มันไม่เพียงพอคุณต้องสร้างให้มันเยอะกว่านี
7: ้ผมว่าเรื่องการจัดการด้วยพยายามคิดอยู่ว่าเราไปดูบอลที่เมืองนอกหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็เข้าห้องน้ำพร้อมเราในปริมาณที่ผมว่าใกล้เคียงนะบางสนามถ้าดีหน่อยก็เยอะเลยอ่ะอย่างอาจจะพวกสนามใหม่ๆอย่างเวมบี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามัน
6: ใหม
7: ่มันใหม่แล้วก็การจัดการมันก็อามาพร้อมจริงๆเทคโนโลยีก็ไม่ได้ทันสมัยมากนะพี่มนแล้วก็คนเขาก็ไม่ได้มีวินัยจ๋าๆเหมือนญี่ปุ่น
6: อ
7: ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเละ
6: ผมไปญี่ปุ่นผมไปไซตามะสนามกีฬาไซตามะสเตเดียมสนามโคตรดีจะถามว่ามันทันสมัยเหมือนสปอร์ตฮับไหมผมว่าสปอร์ตฮับทันสมัยกว่า
7: ครับ
6: แต่ถามว่าดีไหมดีมากการบริหารจัดการห้องน้ำสะอาดทุกอย่างคือมีระเบียบไม่มีการแออัดไม่มีการอะไรไม่ต้องอะไรเยอะผมไปเฉินหยางที่จีนผมว่าการบริหารจัดการจีนก็ดีนะคุณก็ดูคนจีนมันเยอะขนาดนั้นเนี
7: ่
6: ยแล้วมันเต็มสนามเนี่ยแล้วห้องน้ำจีนนี่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหม
7: ใช่
6: ผมจะเข้าห้องน้ำสนามเนี่ยผมต้องมองซ้ายมองขวาผมต้องมองก่อนว่ายังไง
7: กลัวคนแซงเหรอฮะ
6: โอ้โหกลัวมังกรผงาดครับ คุณนัทครับ ผมไม่กลัวผมกลัวมังกรดำผงาดครับนะฮะ ผมต้องมองดีๆเฮ้ยแต่มันโอเควะคือมันอยู่ที่การบริหารจัดการ
7: ใช่ผมว่า
6: เราอ่ะมันไม่ได้เรื่อง
7: อีกเรื่องหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ตัววิถีของคนไทยด้วยพี่มนถ้าเทียบสมมุติเราเทียบกับหลายๆประเทศ
6: ครับ
7: อย่างเมื่อกี้พี่มนพูดถึงที่ญี่ปุ่นแล้วประเทศที่ผมไปบ่อยที่สุดคือไต้หวันไต้หวันเป็นประเทศที่ผมว่าหาห้องน้ําง่ายทุกสถานีรถไฟฟ้ามีห้องน้ําพี่มนคิดอะไรไม่ออกเราแตะบัตรเข้าม
6: ีแน
7: ่ MRT เลย
6: มีแน
7: ่มีแน่ๆแล้วดีด้วยดีด้วยที่กำลังจะบอกว่าดีเนี่ยการจัดการเขาก็ไม่แทบไม่มีเทคโนโลยีอะไรทั้งที่เข้าเมืองเทคโนโลยีอยู่แล้วแมนนวลเหมือนกันแบบเซ็นเซอร์บ้างกดบ้างแล้วแต่ที
6: ่
7: แม่บ้านก็ไม่ค่อยเห็นแต่ที่รู้สึกได้คือคนมีความรับผิดชอบความหมายคือเข้าแล้วเขารับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาจัดการในห้องน้ำอ่ะพี่มน
6: มันก็เลย
7: ดูดีแล้วการต่อแถวเข้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็คือสมมุติว่าจะเข้าหนักเนี่ยเข้าห้องที่เป็นส้วมเนี่ยก็จะต่อห้องไหนห้องนั้นแต่เขาก็จะต่อตรงจุดเริ่มต้นก่อนห้องไหนออกคิวแรกไปคิวสองไปคิวสามไปโดยอัตโนมัติพี่มน
6: เขามีระเบียบ
7: เขามีวิถีของเขาโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบ้านเราขาดตรงนี้ด้วย
6: ตรงนี้ยาก
7: ใช
6: ่มันจะเป็นสิ่งปลูกฝังที่ถ้าเรามีคือมีถ้าไม่มีคือไม่มีอย่างการต่อแถวคือรถไฟฟ้าเงี้ยที่อื่นก็ไม่มีแต่เรามีแล้วมันก็แซงกันไม่ได้ด้วยถูกไหมมันเรื่องเฉพาะของแต่ละประเทศอันนี้เข้าใจแล้ว
7: มันเป็นส่วนหนึ่ง
6: ใช่แต่ถ้าไปเมืองจีนเนี่ยคุณเข้ามันโดนคุณโดนเคาะด้วยนะคุณหนักๆอยู่มันเคาะตุ้งๆอันนี้เรื่องจริงๆนะเว้ยผมบอกก่อนนะ
7: พยายามคิดถึงอย่างสมมุติว่าเราไปคอนเสิร์ตพี่มนที่คนเยอะๆที่ของภาคเอกชนอะไรเงี้ย
6: อ
7: ิมแพ
6: คโอ้ยจะอิมแพคเยอะนะ
7: ใช่ในห้องน้ำมันแบบ
6: อิมแพคเยอะอิมแพคนี่รองรับเยอะดี
7: ใช่
6: คืออะไรที่มันของเอกชนที่มันสร้างขึ้นมาเอกชน
7: ม
6: ัน
7: ดีอยู่แล้ว
6: มันดีเขารองรับเขาคิดแต่อะไรที่มันเป็นของรัฐบาลทำ
7: นั่นแหละ
6: ผมไม่เข้าใจผมงงอะไรที่มันเป็นของรัฐมันเป็นของสาธารณะเป็นของรัฐเงินรัฐเงินหลวงที่ทำสนามกีฬาทำสนามบินทำไมมันต้องให้ด่าวะผมเลยบอกคุณไปดูการสร้างห้างของแต่ละห้างไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์พารากอนเซ็นทรัลทุกที
7: ่
6: คุณหาห้องน้ำโคตรง่ายมันไม่มีที่ไหนไม่มีทุกชั้นมีสะอาดด้วย
7: ถูก
6: คุณเดินเข้าไปปั๊บโอ้ยคนเยอะคุณเดินหลบไปอีกเดี๋ยวคุณหาเจอแล้วกันห้องน้ำอ่ะถูกไหมมันคือมันมีให้คุณวิ่งลอกหาได้ถ้าเกิดมันเยอะคนมันเยอะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย อ่ะอย่าง impact อ่ะ impact ไม่ต้อง impact ไม่ใช่ปัญหา impact คือแบบดี
7: ไม่ต้องพูดถึงละ
6: ไม่ต้องพูดถึง impact ดีมันดีจริงๆคือตรงนั้นเขาบริหารจัดการเขา
7: ควบคุมเขาเป็นเหมือนเป็น challenger hall เป็นฮอลสำหรับเช่าจัดอีเวนต์อยู่แล้ว
6: เขารู้อยู่แล้วว่าต้องรับคนเท่าไหร
7: ่ถูก
6: เขารู้อยู่แล้วคุณไปศูนย์เศรษฐกิจถูกไหมคุณไปศูนย์เศรษฐกิจคุณจะเห็นว่าห้องน้ำนี่สุดยอดมาก
7: สุดยอด
6: ถูกป่ะคือคุณสบายใจได้อันนี้คุณสบายใจได้
7: ใช
6: ่ไม่ต้องไปนั่งแย่งกับใครยกเว้นมันเยอะจริงๆเยอะจริงๆมันก็เขาก็เยอะห้องน้ำเขาก็เยอะ
7: เขามีตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฮอลต่างๆพวกนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว
6: ใช่
7: นั่งอย่างที่พี่มูลบอกเห็นภาพแอบนิดนึงห้องน้ำที่ผมชอบเข้ามากที่สุดดูมาที่ไหนพี่
6: ที่ไหน
7: โฮมโปร
6: ทำไมอ่ะ
7: เขาขายของพวกสุขภัณฑ์ไงพี
6: ่
7: แล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละห้องไม่เหมือนกัน
6: เ
7: ราจะได้ลองสุขภัณฑ์จริงๆพี่ผมโอ้โหถ้าแบบบนถนนแล้วเนี่ยห้างที่ผมแวะเพื่อจะเข้าห้องน้ำคือโฮมโปร
6: แม่ยายเจ้าของโฮมโปรได้ยินเหลือเกินแล้วครับไม่เข้าไปทำอะไรเข้าไปอึครับนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปลองบ้างดีกว่าโฮมโปร
7: โอ้โหพระราม9นี่คือ4ห้องไม่เหมือนกันเลย
6: เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหเออเดี๋ยวผมไปลองบ้างเดี๋ยววันไหนอันๆหน่อยแล้วเข้าโฮมโปรเลยดีกว่าเดี๋ยวรู้เรื่อง
7: นี่ถ้ารายการเราแมสนี่ผมพูดออกไปแม่บ้านโฮมโปรบ่นแน่เลย
6: เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสนามกีฬาแล้วก็เรื่องฟ้าผ่านะคุณ
7: ใช่
6: คุณผู้ฟังครับ
7: ช่วงนี้ฝนตกนะฮะอย่างที่พี่มนบอกแล้วว่าไม่ว่าจะกีฬาไหนที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยก็ดูแลตัวเองนิดนึงส่วนใครที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันผมเชื่อว่าถ้ามีการพูดคุยกับฝ่ายจัดดีๆเหตุผลดีๆก็คิดว่าน่าจะยุติได้
6: คือถ้าฟ้าผ่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเล่นต่อหรอกคุณต้องหยุดอยู่แล้ว
7: ในกรณีบางคนแบบฝนตกแล้วไปคุยกับผู้ตัดสินหรือฝ่ายจัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องเพราะว่าวันนี้มันเป็นรายการที่ไม่
6: ได้เป็นทางการ
7: ไม่ได้เป็นทางการ
6: อันนี้เข้าใจได
7: ้คนดูเยอะพี่มน
6: ใช่ไหม
7: ใช่เป็นรายการที่ทางใต้ทางสามจังหวัดเขาจะนิยมกันทางสีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย
6: ก็เห็นใจนะแล้วก็คือเราเบรกสักแป๊บนึงอ่ะให้มันฟ้าฝนมันหายก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันต่อ
7: ต้องครับ
6: มันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ฝากทุกกีฬาเลยไอ้กีฬาในร่มก็ไม่ต้องห่วงเลยหรอกกีฬาในร่มก็สบายแล้วนะไม่มีปัญหาเล่นได้
7: ผมก็ไม่ต้องกีฬาทุกคนเลยอย่างล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ก็สัก2เดือนที่แล้วบางที่ไรเดอร์อะไรเงี้ยใครที่อยู่พื้นที่กลางแจ้งถ้ามีฝนตกผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องพึงระวังไว
6: ้
7: มันค่อนข้างอันตรายเพราะเราไม่สามารถรู้ได้
6: ใช
7: ่มันจะมายังไงก็มันลงได้ทุกที่เพราะว่ามันตอบอะไรไม่ได้เลยธรรมชาติครับ
6: ผมลงไปภูเก็ตสิ้นเดือนเนี้ยฝนจะเยอะไหม
7: ผมว่าน่าจะเริ่มเยอะช่วงนี้
6: เยอะเลย
7: ใช่เพราะช่วงนี้ทางใต้นี่เดาไม่ออกว่าจะตกวันไหน
6: มันตกทั้งวันไหม
7: ไม่ครับตอนนี
6: ้มันตูมแล้วก็หาย
7: ใช่ตอนนี้ยังไม่ทั้งวันจะนู่นเลยสักประมาณเดือนอีก2เดือน
6: ตุลา
7: ประมาณเดือน9เดือน10เนี่ยเดือน10นี่เริ่มละเริ่มแบบเริ่มต้องใช้บริการตู้อบผ้าแล้ว
6: คือตากไม่ได้แล้ว
7: ครับ
6: ตากมันซักใหม
7: ่ครับ
6: เข้าใจได้แล้วตกทั้งวันเลยหรอ
7: ทั้งวันถ้าช่วงนั้นทั้งวันช่วงนี้ก็มาแบบแป๊บๆแต่หนักช่วงนี้ลมแรงวันนี้ลมแรงเมื่อช่วงเย็นเนี่ยแรงมาก
6: นะฮะก็ผมไม่ได้ไปภูเก็ตเป็นสิบเกือบสิบปีได้คุณนั้นสิบปีเมื่อก่อนไปบ่อยเมื่อก่อนไปบ่อยมากไปบ่อยเลยปีนึงมีสองสามครั้งอ่ะแล้วผมไม่ลงภูเก็ตน่าจะมีเกือบสิบปีอ่ะประมาณเนี้ยนะครับแต่ยังจำได้อยู่ยังอะไรนู่นนี่นั่นได้อยู่นะครับยังคิดถึงหลายร้านที่อยากจะกินอยู
7: ่3ปีได้มั้งประมาณครับ
6: เออผมไม่ลงไปเลยแล้วเนี่ยก็พอดีมีเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตเขาไปเปิดร้านก็ว่าจะแวะไปหาเขาสักหน่อยแล้วก็ไม่เจอกันนานไปนั่งคุยนั่งอะไรกันสักนิดนึงแล้วก็เผื่อมีอะไรทำร่วมกันเพราะเขามีครอบครัวที่นู่นมีครอบครัวที่นู่นแล้วเขาก็เพิ่งลงไปได้สักประมาณครึ่งปีมั้งนะฮะ ื่อมีลู่ทางทางภาคใต้ในการที่แบบเขาก็คิดว่าจะเอาอะไรกรุงเทพมาขายดีว่าอะไรเงี้ยมันก็แต่ที่นู่นเขาก็ทำร้านอาหารทำอะไรก็กิจการน่าจะโอเคนะเดี๋ยวลงไปเยี่ยมๆเขาหน่อยน่าจะสนใจนะครับก็ภูเก็ต10 ปีได้
7: ถ้า10 ปีพี่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง
6: เห็นแน่ๆต้องเห็นแน่ๆเพราะว่าผมชอบพักในเมืองผมไม่ค่อยชอบไปกระตะไม่ชอบไปกระรนไม่ชอบไปนอนป่าตองไม่ค่อยชอบไปอย่างนั้น
7: 10 ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยในมุมผมว่ามันค่อนข้างแตกต่างสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยรู้สึกว่ามันแน่น
6: คนเยอะขึ้น
7: ใช่ครับมัน
6: แน่นอน
7: ยังไม่ถึงกับว่าแออัดแต่มันแน่นมันไม่สโลไลท์ละมันไม่สโลไลท์ละมันคืออ่ะเราอยู่กรุงเทพลงไปเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
6: เพราะคนมันเราคนมันชินกับคนเยอะ
7: ชินกับแบบเนี้ยแต่ว่าในความภาพจำที่ถ้าย้อนกลับไป10 ปีกับปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกมันจะรู้สึกได้ว่าแน่นขึ้น
6: คนเยอะขึ้น
7: เยอะขึ้นรถติด
6: คือจริงๆอ่ะที่ผมเลือกพักในเมืองเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยมีแต่ได้ขายในนี้ในเมืองนี่ฝรั่งบานเลย
7: ส่วนใหญ่จะเป็นนู่นแหละกระลนป่าตอง
6: มันจะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวว่ากันผมก็ยังไม่ได้ดูวันนะแต่ก็ชวนกันมาก็อาจจะเดี๋ยวจะดูก่อนไปสักคืนต่อคืนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะว่ากันไปก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ได้ลงไปนานไงใจก็เออก็น่าสนใจนะฮะสำหรับภูเก็ตนะครับอ่ะว่ากันไปครับฟุตซอลเป็นยังไงคุณนัทฟุตซอล
7: ฟุตซอลเราเตะไป2 นัดครับ
6: เฮ้ย
7: ใช่ไหมวันนี้มี
6: เตะได้ประเดิมสนามรัสเซียเสมอเหงียนนะเสมอเหงียน2-2นะกูไปล้อเล่นไปนะเหงียนไม่ธรรมดานะตีเสมอนะ
7: เหงียนเขาดูดีอยู่นะ
6: แล้วจัดเป็นเจ้าภาพนะไอ้ฟุตบอลอะไรนะคอนติเนนทัลใช่ไหม
7: คอนติเนนทัลครับ
6: ไอ้คอนติเนนทัลครับ
7: ใช่
6: อืม
7: ก็นัดแรกเราเจอใครนะลืมอัฟเอ้ยนัดแรกเราเจอนิวซีแลนด์
6: ใช่ชนะนิวซีแลนด์สบายสบาย
7: ใช่ก็สนุกครับแต่วันนั้นมันแข่งพร้อมกันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราไอ้วัน
6: เลยโดนเลยโดนกรบ
7: ใช่ก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าดูบอลใหญ่เป็นหลักว่าง่าย
6: ๆครับ
7: เพราะรู้อยู่แล้วว่าฟุตซอลชุดเดิมไงคือยังไงก็มาแล้วก็ชนะไปได้
6: ครับ
7: ส่วนนัดที่สองก็เมื่อวานเราเจออัฟกาใช่ไหม
6: ใช่
7: อัฟกานิสถานสกอร์จบเท่าไหร่เลยนะเมื่อวาน4-14-1 6-1ผมว่าชุดนี้ดูสนุกนะ
6: ครับ
7: คือด้วยความที่โค้ชหมีเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วเนี้ยข้อดีของโค้ชไทยคือรู้จักผู้เล่นทั้งหมดรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าแต่ไอ้นี่ตั้งแต่เยาวชนจนเก๋าจนนู่นนี่นั่นและที่ชอบในรายการนี้เนี่ยคือโค้ชหมีจัดแบบว่าสมมุติว่ามี3 เซตเนี่ย3 ทีมเนี่ยหมายถึง3 เซตที่จัดลงเนี่ยเป็นสโมสรลงไปเลย
6: ก็จริง
7: เซตนี้คือห้องเย็นท่าข้ามเซตนี้คือชลบุรีบูเวฟอะไรเงี้ยเซตนี้คือท่าเรือผสมอะไรเงี้ย
6: มันจะได้เล่นรู้ใจรู้ขัน
7: ถูกต้องแล้วมันเห็นความแตกต่างพี่แล้วมันแบบว่าเฮ้ยอันนี้ผมชอบ
6: อ
7: ันแน่นอนถ้าข้ามเขาเป็นแชมป์ลีกอยู่แล้วแล้วแต่ละตัวคือประตูยันกองหน้า5 คนคือแล้วเขาก็เล่นรู้ทางกันแล้วเป็นสไตล์ของท่าข้ามในระดับหนึ่งทีมชาติในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมชื่นชมอันนี้แล้วก็มันเล่นรู้ทางกันก็จะมีชุดยำชุดหนึ่งอ่ะชุดที่แบบว่าโอเคตามความเกมเริ่มขาดและเราเริ่มคุมเกมได้แล้ว
6: ผสมกัน
7: ก็จะผสมแล้วช่วงท้ายเกมอันนี้ก็เป็นสูตรกุศลอยู่แล้ว
6: โค้ชหมีมีฉลองสุกี้หม้อรวมไหมถ้าได้แชมป์เนี่ย
7: ไม่รู้ว่าเขาพักแถวพระราม 9หรือเปล่า
6: น่าจะเอียงไปทางเพชรบุรีจัดใหม
7: ่เพราะว่าปกติพักตรงคลองตันซอย 5เนี่ยมันก็ยูเทิร์นทีเดียวก็ถึงเลย
6: ง่ายๆเลยไงก็อาจจะต้องนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะมีนะสุกี้หม้อรวมอ่ะ
7: แต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เขาพักที่นี่นะที่รามคำแหง ซอย 5บอกแค่เนี้ย
6: เฮ้ยร้านสุกี้เหร
7: โรงแรมโรงแรม
6: อ๋อ
7: ฟุตซอลเวลาเขาพัก
6: ครับครับครับ
7: ออกนั่งแรมเลี้ยวขวาแยกคลองตันเลี้ยวขวาถึงเลย
6: สะดวกเนาะ
7: ร้านส้มตำเยอะเท่านั้น
6: ครับสะดวกไงโอเคแหละนะฮะเฮ้ยร้านสุกี้เหรอ
7: โรงแรมโรงแรม
6: อ๋อ
7: ฟุตซอลเวลาเขาพัก
6: ครับครับครับ
7: ออกนั่งแรมเลี้ยวขวาแยกคลองตันเลี้ยวขวาถึงเลย
6: สะดวกเนาะ
7: ร้านส้มตำเยอะเท่านั้น
6: ครับสะดวกไงโอเคแหละนะฮะเฮ้ยร้านสุกี้เหรอ
7: โรงแรมโรงแรม
6: อ๋อ
7: ฟุตซอลเวลาเขาพัก
6: ครับครับครับ
7: ออกนั่งแรมเลี้ยวขวาแยกคลองตันเลี้ยวขวาถึงเลย
6: สะดวกเนาะ
7: ร้านส้มตำเยอะเท่านั้น
6: ครับสะดวกไงโอเคแหละนะฮะ
7: ใช่
6: ข
7: ค
6: อง
7: รับ
6: ทางสมาคมไทยจริงๆจริงๆก็เป็นรายการที่เราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคอนติเนนทัลนะครับแล้วเราเป็นทีมระดับโลกเนี่ยมันเชิญใครมาก็โอเคยกเว้นทีมท็อปๆและพวกสเปนพวกโปรตุเกส
7: โอ้โห
6: เออ
7: ไม่ค่อยเห็นเลยนะพี่บอล
6: มีไหม
7: ผมหาก่อน Continental
6: คุณลองเช็คสิอยากรู้นะฮะ
7: ทำไมมันหายากจัง
6: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างคุณนัท
7: แป๊บหนึ่ง
6: คุณนัทหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เอเชียนเกมซะด้วย
7: ครับ
6: นะครับเอเชียนเกมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้านะครับผู้ฟังครับแบ่งจับฉลากแบ่งสายมาเรียบร้อยประเทศไทยอยู่ในสายเดียวกับญี่ปุ่นนะครับเจอเจ้าภาพนัดสุดท้ายนะฮะนัดแรกรู้สึกจะเจอคีกิสนัดที่สองเจอฮ่องกงนะครับซึ่งก็เล่นที่โตโยต้าสเตเดียมทั้ง4เกมโปรแกรมออกมาเรียบร้อยนะครับก็โตโยต้าสเตเดียมนี่น่าจะเมืองโตโยต้าผมไม่แน่ใจนะอยู่ใกล้ๆแถวนาโกย่าซึ่งผมไม่เคยไปนาโกย่าไม่เคยเลยนะครับเคยแค่ผ่านแต่ไม่เคยเข้าไปเที่ยวนาโกย่าว่ามันเป็นเมืองใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงนะแต่เขาบอกเป็นเมืองใหญ่ดับสามนะครับแต่ตอนนี้โรงแรมไม่มีแล้วนะ
7: โอ้
6: โรงแรมไม่มีแล้วนะครับที่นาโกย่าเนี่ยก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับว่ายังไงส่วนกีฬาอื่นๆก็แบ่งอะไรกันมาเรียบร้อยวอลเลย์บอลเองก็แบ่งสายแบ่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
7: ครับ
6: เราเนี่ยรอบรองชนะเลิศเราเข้าแน่ๆแหละนะครับไม่น่ามีปัญหาหรอกวอลเลย์บอลหญิงนะครับน่าจะสบาย

0: วีซ่าเฉยๆอิหร่านเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยตัวแสบเลยอิหร่าน
1: เปอร์เซียด้วย
0: มันยังมีกาตาร์มีบาห์เรนไอ้พวกนี้เก่งนะโอมานพวกนี้เก่งนะแล้วในอาเซียนยังมีอินโดนีเซียยังมีไอเหงียนไอเหงียนเพิ่งชนะเอามา3-2นะครับก็เพิ่งจะมาชนะเราได้นะไออินโดมันเก่งอยู่อินโดกับเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลชาย
1: ได้ลุ้น
0: ลุ้นเหนื่อยสุดๆเหนื่อยสุดๆเอาให้เข้าก่อนเอาให้เข้าก่อนแล้วจะไปถึงรอบไหนว่ากันเพราะ4 ทีมสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอิหร่านอีกหนึ่งสอดแทรกไปวัดกันครับเกาหลีใต้จะกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันยังมีอีกหลายชาติที่ดีโดยเฉพาะตะวันออกกลางแข่งกันสนุกผมพูดเลยนะครับก็ลุ้นกันแต่ดูเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นภาษีดีสุดแต่วอลเลย์บอลหญิงก็นอนมาอีกแล้ว
1: ยังไงก็เข้าสี่
0: นอนมาอีกแล้วสบายสบายเจอหรือยังคอนติเนนตัล
1: เจอเลยครับเจอเลย
0: อ
1: ค
0: ่
1: รั
0: า
1: บ
0: ยังไงบ้าง
1: เออเหงียนไปถล่มนิวซีแลนด์4-1
0: อือฮึ
1: แล้วก็ชนะอัฟกานิสถาน2-1
0: เอ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่รัสเซียเอารัสเซียไปไหนล่ะ
0: เชิญมันมาทำไมวะผมไม่เข้าใจไม่ควรเชิญมันมาอืม
1: เอ้ารัสเซียไปไหนเมื่อกี้หาอยู่
0: อ้าวนะ
1: ห
0: ฮ
1: า
0: ะไป
1: เฉ
0: ดู
1: ย
0: รัสเซียหน่อยนะครับคือจริงๆถามว่าโดนแบนแล้วเกี่ยวหรือไหมไม่เกี่ยวครับผู้บังคับไม่เกี่ยวครับมันก็เล่นกันได้ครับไม่เกี่ยว
1: อุ่นเครื่อง
0: อืมเกี่ยวครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะรัสเซียนั้นโดน
1: รัส
0: ต
1: เ
0: ั
1: ซ
0: ด
1: ีย
0: อืม
1: เสมอเวียดนาม2-2ที่พี่มนบอก
0: ใช่แข่งมาแล้วเดียว
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: รัสเซียนัดเดียว
0: นะฮะก็มาลุ้นกันเดี๋ยวรัสเซียก็ยังมีหลายเกมนะ
1: ใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะไว้นั้นแต่ฟุตซอลไม่มีในเอเชียนเกม
1: เสียดายนะ
0: ทำไมวะอืม
1: นั่นน่ะสิผมอยากให้มีปีน
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ้
0: ่ญี่ปุ่น
1: เราม
0: ันก็คือญี่ปุ่นมันไม่ได้ลุ้นไง
1: อุ้ยเขาก็เบอร์3ไม่เสียไงพี่เบอร์สาม ม
0: ั
1: ไม
0: น
1: ่
0: ไม
1: เส
0: ่ไ
1: ี
0: ด้
1: ย
0: ลุ้นเหรียญทองมันไม่บรรจุเพราะว่าแข่งไปมันไม่ได้ลุ้นเหรียญทองคุณนัทก็เข้าใจก่อนนะคือสุดท้ายมันจะเสร็จอิหร่าน
1: ใช่เผลอเสร็จแล้วด้วยนี่
0: อ่ะก็เป็นไปได้มันไม่ได้ลุ้นไงคือถ้ามันนอนมามันมีไม่จัดมันจัดอยู่แล้ว
1: แต่ก็ไม่เคยมีนะใช่ไหมที่เรามีไหมตอนนั้นพี่
0: มีเรามีฟุตซอล
1: มีไหม
0: น่าจะมีนะน่าจะเคยมีนะฟุตซอลอ่ะเราอัดตลอดนะมีอยู่จากปีเนี้ยพูดถึงกีฬารวมๆเนี่ยผมว่าการพัฒนาการของกีฬาไทยก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะแต่ก็มีหลายประเภทที่ยังต้องลุ้นหน่อยอยากจะลุ้นอยากจะลุ้นเทพบิว
1: เหมือนกันครับ
0: อยากจะลุ้นว่า4 คูณ 100เราได้ลุ้นแน่นอน4 คูณ 200เราได้ลุ้นแน่แน่นะครับ100 เมตรไม่รู้
1: ได้แชมป์เก่าไหมแชมป์เอเชียเหรียญทองเอเชียน
0: ไอ
1: เก
0: อย่
1: ม
0: างนั้นอย่าเพิ่งไปนับเฮ้ยเราไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมไหมเหรอ
1: เทพบ
0: บ
1: ิ
0: ิ
1: วว
0: ไม่เคยได้บิวยังไม่เคยได้นะไอเหรียญทองคือ4 เกมคุณนัท
1: ไอซีเกมนี่คือนอนมาอยู่แล้ว
0: เอเชียนเกมน่าจะไม่เคยนะนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่เคยนะ
1: ครับเดี๋ยวลองเสิร์ชดู
0: น่าจะเป็นนักวิ่งญี่ปุ่นด้วยซ้ำหรือจีนวะครั้งที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้วะน่าจะจีนนะที่ได้ไปอ่ะนะครับ
1: แต่บิวว่าเป็นได้แชมป์เอเชียอยู่ถูกไหมฮะอ๋อเป็นจีนครับพี่
0: ใช่ไหมผมก็จำได้เป็นจีนนะครับก็วันนี้ก็ได้ลุ้นนะเพราะว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงก็ต้องมาวัดกันในเช่นเกมครั้งนี้ขอให้ไม่เจ็บอย่างเดียว
1: เหรียญทองมัน9.97แล้วก็เหรียญเงินมัน10 วิซึ่งเทพบิวเราสิบ
0: 10 วิ
1: ใช่
0: ใช่ไหมตอนนั้นยังวิ่งไม่ต่ำ10แต่ตอนนี้วิ่งต่ำแล้วนะตอนนี
1: ใ
0: ้
1: ช่
0: บิวว
1: คร
0: ิ
1: ั
0: ่
1: บ
0: ง9 กว่านะครับ
1: ใช่เพราะนั้นได้ลุ้นนะถ้าวิ่งเก้า
0: ตอ
1: ต
0: นน
1: า
0: ี้
1: ม
0: วิ่ง9 กว่านะครับคือโอ้โหไม่ธรรมดานะจรวดทางตรงนะผมบอกก่อนนะวันเนี้ย
1: ต้องแล้วเหมือนที่พี่บอกพี่มนบอกว่าโตขึ้น
0: อืมโตขึ้นด้วยพัฒนาขึ้นด้วย นะครับก็ลุ้นกันนะครับก็เป็นได้ลุ้น

0: าอื่นๆในมุมมองผมที่จะได้ลุ้นเหรียญทองไอ้ตะกร้อเนี่ยยังไงก็ต้องเอาหลังจากที่มีปัญหากับไอ้แก่สิงคโปร์กรรมการนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็เจอมาเลเหมือนเดิมแหละผมว่าเอาอยู่นะผมว่าเอาอยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรสักก็ไปลุ้นกีฬาประเภทอื่นๆนะพวกยกน้ําหนักพวกอะไรมวยเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีความหวังอันนี้ผมพูดจากใจนี่
1: อันนี้ผมแอบคิด
0: อืม
1: มวยเนี่ยไอ้ที่ไม่มีความหวังเลยมักจะได้
0: ก็ขอให้เขาได้แหละก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: เพราะว่าเอเชียนเกมไงพี่มัน
0: อ
1: ยั
0: ื
1: งไม
0: ม
1: ่ถึงขั้นแบบโอลิมปิกไง
0: ใช่
1: เอเชียนเกมยังไงก็ต้องมีอ่ะต้องมี
0: ถู
1: อย่าก งน้อยสัก2-3 รุ่นอ่ะ
0: ก็ต้องลุ้น
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ั
1: ่
0: นอ่
1: เ
0: ะ
1: ยอะ
0: ว่ายังไงแต่ว่าที่ได้แน่ๆเลยนะทองแน่ๆเลยเนี่ยฟุต
1: เท
0: บอล
1: ควันโดเอ้ย
0: อืม
1: ได้นะได้ทอง
0: ฟุตบอลชาย
1: ได้
0: ได้
1: ทอง
0: เห็นแน่ๆได้เห็นนะได้เห็นเหรียญแน่ๆแต่ไปคล้องอยู่บนใครไม่รู้นะแต่เราจะได้เห็นว่าเหรียญมันเป็นแบบไหน
1: อ๋อโอเคได้เห็นเหรียญ
0: เราได้เห็นเหรียญแน่นอนนะครับ
1: เออ
0: ่ะ
1: อ
0: นะว่ากันไป
1: เสริ
0: ก
1: ม
0: ็เ
1: อ
0: ห
1: ี
0: รี
1: ก
0: ยญ
1: น
0: ฟ
1: ิ
0: ุ
1: ด
0: ต
1: นึ
0: บ
1: ง
0: อล
1: พี่มน
0: อ่ะว่ามา
1: บิลได้เหรียญเงินตอนปี2023พี่ห
0: อ
1: า
0: ะไร
1: จบ
0: เฮ้ยโหตอนนั้นก็ถือว่าสุดยอดนะ
1: เหรียญเงิน10.02พี่
0: แต่ผมจำได้ว่าเขาไม่ได้ทองตอนนั้นนะตอนน
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ้
1: ่
0: นเนี่
1: ใ
0: ย
1: ช
0: อ
1: ่
0: ายุเ
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ่า
1: ่
0: ไหร่เองบิวอ่ะ10 กว่า
1: สิบเจ็ด
0: ตอนนี้21เว้ย
1: ไอ้จีนคนเนี้ยฉีเชียนยี่มันได้2 สมัยเลยทั้งที่19ครั้งที่20
0: 20ครั้งนี้มันจะไม่ได้
1: แล้วมันเก้ามันวิ่งเก้าตลอดเลยไอ้หมอเนี่ย
0: ครั้งนี้มันจะไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะฮะวิลล่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วิลล่าบีจีคุณมนัสครับผลการแข่งขันแอสตันวิลล่าขนกันมาเยอะนะ
1: หา
0: แต่
1: เยอ
0: มั
1: ะ
0: น
1: อย
0: ข
1: ู่
0: ายเยอะมากอ่ะวิลล่าขายแบบโอ้โหขายตัวดีๆไปเยอะมากอ่ะมอร์แกนโรเจอร์ลูก้า
1: ขาย
0: ด
1: หมด
0: ีนโอ้โหมันขายแหลกเลยถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โดนบีจีถล่มใช่ไหมวันนี้
1: โดนบีจีถล่มไป1-3ฮะ
0: เดี๋ยวไอ้ยังไงวะทำไมบีจีถล่มมากลับฝั่งวะคือยังไง
1: ว่า
0: คุณนัท
1: เขาใส่ตัวเลขผิดอ่ะโดนไป
0: อ๋อ
1: 3-1
0: นะฮะใครยิงบ้างวะผมอยากเห็นรายชื่อสักนิดหนึ่งสิเอาวิลล่าก่อนนะบีจีขอทีหลังนะ
1: ใช่เพราะบีจียิงหลังครับ
0: ครับ
1: โดนนำ3-0
0: ใครยิงบ้างวะวิลล่าเนี่ย
1: บูเอนเดียลินเดอร์เลิฟ
0: เฮ้ยเพิ่งย้ายไปอืม
1: วิกตอร์ลินเดอร์เลิฟบูบาก้าคามาร่านาทีหกสิบสองสามคนคนละลูก
0: แล้ววีร
1: แล้ว
0: บ
1: ก
0: ุ
1: ็
0: รุษของบีจีเขาคือใคร
1: ลีออนเจมส์
0: นี่โดนใครไม่โดนโดนลีออนเจมส์โอ้สุดยอดเลยนะฮะ3-1
1: 3-1
0: วันนี้ตัวจริงวีร่าเป็นยังไงคนนั้น
1: ตัวจริงวิลล่าครับมีโอ้โหทุกคนไปดูคนนี้ครับ
0: ใครฮะ
1: หมายเลข17กานาโช
0: เฮ้ยเฮ้ยมันของดีเนี่ยนั่นน่ะมันคือของดีนะนั่นน่ะตาถึงนะอุนายยิมเมรี่เนี่ย
1: จะเป็นลามินยามาวอยู่แล้ว
0: นะฮะ
1: นะไปไหนล่ะ
0: มาตินเนสรู้สึกจะไม่มานะมาตินเนส
1: มาทีนี้เขาโอ้โหเขาเพิ่งไอ้นี่ไงพี่
0: ใช่ใช่รู้สึกไม่มาแล้วก็สรุปแล้วก็คือยูเว่ไม่เอาแล้วนะครับประกาศเรียบร้อย
1: อยู่วิลล่
0: ไ
1: า
0: ไ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ่
1: อ
0: ซื้อก็น่าจะอยู่วิลล่าต่อนี่แหละมันจะขายอย่างเดียวไม่ได้นะวิลล่าเนี่ย
1: ผมว่าอูไนน่าจะหามาได้แหละ
0: เออ
1: น่าจะหามาได้อูไนแล้วอยู่ทีมอื่นละเก่งเก่ง
0: อยู่อาร์เซนอลไม่คุณไม่ให้เวลาเขา
1: ใช่อันนั้นก็จริงแต่
0: คุ
1: ท
0: ณ
1: น
0: ใจ
1: ไม่
0: ร
1: ไ
0: ้
1: ด
0: อ
1: ้
0: น
1: จ
0: ไป
1: ริงๆตอนนั้นอะ
0: ใจร้อนไปไม่แต่เขาเป็นคนที่เป็นคนแชมป์ทำแชมป์ลีกไม่ได้หรอกอุนายเมรี่อะ
1: ใช่
0: แต่เขาจะเป็นบอลอย่างเงี้ยบอลลุ้นที่ 3ที่ 2ที่ 4
1: ประมาณน
0: ไ
1: ี
0: ด
1: ้
0: ้แชมป์บอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็เหมาะกับทีมกลางๆใช้คำนี้ด้วยเหมาะกับทีมกลาง
1: ใช่ถูกต้
0: ๆ
1: องเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาอยู่อะไรนะที่สเปนอะ
0: เซบีย่า
1: เซบีญา
0: วนไปวนมาเซบีย่าหลายทีนะครั
1: เ
0: บ
1: ทพเลยอะ
0: วันนี้มีใครบ้างคุณนับมีไหม
1: อ้าวไปไหนล่ะหาย
0: คุณ
1: ละ
0: ดูสิผมอยากรู้วิลล่าผมส่งใคร
1: ว
0: ม
1: ิ
0: า
1: ล
0: ลง
1: ล่าวันนี้มีประตูเป็นบีโซดผมไม่รู้จักนะพี่ผม
0: อันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
1: แล้วก็แคช
0: แมตตี้แคช
1: ลินเดเลิฟ บูเอนเดียกานาโช
0: เอ้ย
1: โบกาดอ่านว่าไงพี่คนเนี้ย
0: ใครอ่ะเด็กป่ะ
1: เบอร์29เกส
0: ไม
1: แล
0: ่
1: นด์
0: อันนี้ไม่รู้จักอ่ะอันนี้เด็กแน่นอนอันนี้
1: จ
0: เ
1: า
0: ด็ก
1: กมจาโกเมส
0: จาโกเมส
1: โรเวผมอ่านถูกไหมไม่รู้เอ็ดเวิร์ดแล้วก็
0: เอาเด็กลงหมดเลย
1: คาโรใช่ครับเบอ
0: เ
1: ร
0: อา
1: ์
0: เด็กล
1: ส
0: ง
1: ี
0: ห
1: ่
0: มด
1: ส
0: เล
1: ิ
0: ย
1: บเจ็ดเบอร์45เบอร์71อ่ะ
0: เอาเด็กลงหมดเลย
1: ใช่มีกานาโชกับลินเดเลิฟอ่ะ
0: นี่แสดงว่าบ
1: จ
0: ี
1: าก
0: จีอ่อย
1: บ
0: ใ
1: ู
0: ช่ไห
1: เอ
0: ม
1: น
0: เน
1: เ
0: ี
1: ด
0: ่
1: ีย ย
0: แสดงว่าบีจีอ่อยให้นะ
1: ปล่อยให้อยู่แล้วพี่
0: บีจีมีชนาธิปไหมวันนี้ผมว่
1: ช
0: าไม
1: น
0: ่
1: ะ
0: เหลือ
1: ทิพ
0: น
1: ย์
0: ะมีทีราซิลไหมเคยอยู่อาร์เมเนียนะเฮ้ยอยู่ลาลิก้านะ
1: ทีละซิ่วไปนู่นแล้วแบงบียูแล้วพี่
0: เออโทษ
1: ใช่
0: โท
1: ใช
0: ษ
1: ่ใช่
0: เออไปไกลแล้ว
1: เจเจ็บอยู่ประตูสรานนท์ชานนท์ควินทาน่าค่าแมนกฤษฎากาแมน
0: เอ้ยก็ชุดใหญ่นี่นะ
1: ใช่ราเนียลโดอิยางากิพงรวิทย์เอ็ดเวิร์ดเอดินและศูนย์หน้าดาวรุ่งเลยครับ
0: เขาคือ
1: สุรชาติสาลีพิมพ์
0: สุดยอดดาวรุ่งวัย41 ปี
1: ครับ
0: คุณเอามาชนกับลินดาเลิฟเนี่ยนะคิดอะไรของมันโอ้ยมีนาถึงโดนไป3-1โอ้ยนะฮะก็เอนเตอร์เทนเมนต์นะ
1: ใช่
0: วิล่ามันเตะกับเรานัดเดียวแล้ว
1: ก่อนเอ้ยเมื่อวานไปที่ไหนนะสิงคโปร์หรืออินโดนะพี่
0: ผมไม่รู้แต่เขามามิดแอนกรีดก่อนวนๆในอาเซียนเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้เขาจะไปไหนวิล่า
1: ผมไม่ทราบ
0: ไม
1: เห
0: ่
1: มือ
0: ร
1: น
0: ู้
1: กัน
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็ยังไม่เห็นโปรแกรมนะครับแต่วิลล่าก็ขายเยอะมากครับปีนี้ขายเยอะจริงๆครับอูไนเอมรี่ปีนี้ผมว่าไม่เหมือนปีที่แล้วแน่ๆเพราะขายเยอะจริงๆคุณผู้ฟังขายแบบน่าตกใจอ่ะเออแล้วมันก็ซื้อตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเชื่อว่าเขามีทีเด็ดทางฝั่งซ้ายอยู่แล้วเขาเชื่อว่าที่เขาขายไปทั้งหมดเนี่ยคนเดียวเอาอยู่
1: อุ้ยโอ้โหมีช็อตมีมด้วยนะคนนั้นอะ
0: เอ้ยมียังไงวะ
1: ช็อตมีมเลย
0: ยังไงอ่ะ
1: กำลังบุกอยู่หน้ากรอบเขตโทษจ่ายไปจ่ายมา
0: เออ
1: ฝั่งซ้ายพื้นที่ของเขาอยู่แล้วปิดต
0: ถ
1: า
0: ูก
1: เข
0: ต
1: า
0: ้อง
1: รู้หมด
0: ถูกต้อง
1: ได้บอลปุ๊บเนี่ยคิดว่าวิงซ้ายเติมมาเขาจ่ายทะลุช่องไปหันไปอ้าวไม่มีใคร
0: เพิ่งมาซ้อมกับทีมคุณนัดคุณอย่าไปอำเขา
1: โอ้
0: เข
1: โห
0: าเพิ่งมาซ้อมเขาย
1: จ
0: ัง
1: ่า
0: ไม
1: ย
0: ่รู้
1: ต
0: เ
1: า
0: หล
1: ม
0: ี่ยม
1: จ่ายตามความรู้สึกเลย
0: นี่ไงถ้าเป็นอยู่แมนยูจ่ายปั๊บเนี่ยทางซ้ายเนี่ยดาโล่มันวิ่งเติมเลยนะ
1: ต้องมี
0: ต
1: ม
0: ้อง
1: าม
0: ีอยู่แล้วล
1: ด
0: ู
1: าก โล
0: ช
1: ่
0: ง
1: ต้อ
0: ล
1: ง
0: ูก
1: มี
0: ช
1: ค
0: อ
1: รับ
0: นี่ต้องมาแน่นอนนะครับอาเจนนะอาเจนนะคนเนี้ยอาร์เจนตินานะแม่นะครับมึงซื้อมันได้ยังไงก่อนไอ้บ้าเออนะครับอ้าวว่ากันไปนะฮะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบอลไทยครับนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็ตามเอฟเอฟแหละสัปดาห์หน้ากลับมาเนี่ยเราน่าจะเดินทางสู่รอบรองชนะเลิศแล้วล่ะโอ้
1: ครับ
0: ห่างอาทิตย์หนึ่งไปถึงรอบรองบอลเตะอยู่10 ทีมคือมันจะจบไปแล้วอ่ะมันโอ้ยังวุ่นวายกันอยู่คุณผู้ฟังครับอ้าวก็ไปง่วงกันต่อแล้วกันรอบรองจะไปเจอใครเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนะครับจะเสาร์นี้เจอพม่าเสมอก็ที่หนึ่ง
1: ใช่
0: แต่ชนะไว้ก่อนก็ดีนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่อังคารหน้าครับวันนี้ผมกับคุณมาทัดไปก่อนได้อยู่กับพิศหารนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
7: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านคฤหัสถ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคา นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
8: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอฟสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: วัสดีแฟนรายการของซัมดังทอล์กทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการของบาสเกตบอล NBA กันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับขณะนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผมเนี่ยอัดพอดแคสต์อยู่ก็เป็นในช่วงเวลาของ 11:55 โดยประมาณนะครับก็ในช่วงคืนนี้เองก็น่าจะเป็นช่วงค่ำคืนแล้วแหละที่มีการออนแอร์นะครับในส่วนของเวลาประเทศไทยครับและในส่วนของการแข่งขัน NBA เนี่ยต้องแจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่ายังไม่ได้มีการเปิดในส่วนของฤดูกาลใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอารมณ์แล้วก็ในส่วนของความรู้สึกของคนติดตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างจากในช่วงของการเปิดฤดูกาลปกติเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเรื่องของการโยกย้ายทีมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของข่าวเกี่ยวกับการเทรดแล้วก็ในส่วนของการเซ็นฟรีเอเจนต์ต่างๆเพื่อเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งก่อนที่ฤดูกาลเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้บางคนเนี่ยเพิ่งจะโพสต์รูปในส่วนของเสื้อทีมเก่าลง Instagram เมื่อเช้าเพราะตกบ่ายครับก็ถูกตัดต่อใส่เสื้อของอีกทีมอีกแฟรนไชส์หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางดิวเองเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ทำมีการประกาศกันอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าแฟนบาสเนี่ยเขาจัดในส่วนของตัวผู้เล่นรอสเตอร์ไลน์อัพตัวจริงนะครับแล้วก็มีการวางไปถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการโรเตชันทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางแฟนชายเองจนถึงขั้นว่าตอนนี้แฟนๆบาสเนี่ยเขามองกันไปถึงรอบชิง NBA Final แล้วนะครับกดคำนวณในส่วนของเครื่องคิดเลขคำนวณเรื่องของสถิติต่างๆคิดว่าทีมเนี่ยน่าจะชนะประมาณเท่านี้แพ้ประมาณเท่านี้แล้วก็ลุยกันไปกี่ซีรีส์ในส่วนของรอบเพลย์ออฟเนี่ยแล้วก็มองกันไปจนถึงไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแต่นั่นแหละครับมันคือเสน่ห์ในช่วงของการปิดฤดูกาลนั่นเองนะครับไม่มีเกมให้ดูครับแต่ก็ยังคงมีประเด็นต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวสารนะมาให้ถกเถียงกันได้ทุกวันครับและในตลาดผู้เล่นครับ NBA ในปี2026นี้ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้มาแบบย้ายเอาแค่เป็นเพียงตัวประกอบคน2คนเท่านั้นครับในส่วนของฤดูกาลนี้เองโอ้โหการขยับเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์ต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวครับตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่อธิบดียันพันลงเลยก็ได้ฮะ เอาละครับมาพูดถึงเรื่องสำคัญดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับพอดแคสต์เราโอ้โหนานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยผมมีภารกิจเกี่ยวกับการบรรยายไปบรรยายในส่วนของการแข่งขันบาสเกตบอลของเยาวชนมานั่นก็คือในการแข่งขันในส่วนของ YBL Thailand นะครับซีซั่นที่4นะซึ่งก็เป็นของน้องๆรุ่นวาซิตี้นะครับก็กว่าจะจบฤดูกาลลงไปก็โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะผ่านไป2เดือนกว่าได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลเยาวชนเองเหมือนกันที่ตอนนี้ก็มีการแข่งขันครับจากทางฝั่งของโอกาเนสปอร์ตกันด้วยนะครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับเอาล่ะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับในส่วนของแซมดังทอล์กเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการอัปเดตมาจนกระทั่งทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเขาได้ชงได้แชมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เองก็มีเรื่องที่จะต้องมาคุยกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าเป็นหัวใจของเมืองครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปเองปัจจุบันเขาย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของมายมี่ฮีทเป็นที่เรียบร้อยครับผู้เล่นที่เคยเป็นคนหลักคนสำคัญครับของทางแฟนชายครับแล้วก็ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นผู้ที่พาเมืองนี้เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้ครับกับทางแฟนชายเองนั่นก็คือทางด้านของจามอรันครับล่าสุดเองครับหลังจากที่เขามีดราม่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับทางแฟนชายเนี่ยเขาเองก็ตัดสินใจครับย้ายออกจากเมืองเมมฟิสไปอยู่กับทางPortland Trailblazersเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันครับคนต่อมาอันนี้ก็คล้ายๆกันครับนั่นคือตัวของลาเมโลบอลครับล่าสุดเองย้ายออกจากทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับไปอยู่กับทางมินนิโซตาทีมเบอร์วูฟครับคนต่อมาครับคนนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายทีมกับเขาเหมือนกันครับนั่นก็คือทางด้านของเจเลนบราวน์ครับเขาย้ายจากบอสตันเซลติกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับและอีกหนึ่งคนครับผมเชื่อว่าคนนี้คุณผู้ฟังเองหลายท่านน่าจะรอการอัปเดตเกี่ยวกับชายคนนี้ครับคนที่ถือว่าเป็นชื่อดังที่สุดในตลาดรอบนี้ครับชายอายุ41ปีครับย้ำไม่ผิดนะฮะไม่ใช่14นะครับ41ปีครับแต่ยังคงมีความสามารถที่จะท ทำให้ทีมครึ่งลีกเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวครับเพื่อรอฟังคำตอบของเขาในการเลือกย้ายไปเล่นครับหลังจากที่ตัวของเขานั้นเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็หมดสัญญาไปในฤดูกาลนี้ครับแล้วเขาเองก็เซเล็กเลือกทีมมาแล้วนั่นก็คือทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดครับเอาไม่ใช่ฮะผิดรายการ นั่นก็คือทางด้านของเลบอนเจมส์ครับเลบอนเจมส์เนี่ยตัดสินใจนะครับยุติช่วงเวลา8ปีครับกับทางฝั่งของลอสแอนเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เลือกกลับไปเล่นในส่วนของสายตะวันออกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับใช่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของแฟรนไชส์ 76ers เนี่ยพวกเขามีทั้งเลบอนเจมส์ครับโจเอมบีดทาริกแมซซี่เจเลนบราวน์และ VJ Edcom นะครับอยู่ภายใต้แฟรนไชส์เดียวกันครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยอย่างกับคนเล่นเกมในโหมด Edit นะครับแก้ไขทีมเข้ามาในเกมเลยแต่ทั้งหมดนี้ครับกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงครับในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ในช่วงซีซั่น2026จนถึง2027นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องราวนี้ไปด้วยกันครับโดยเรื่องแรกนี่ครับเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตลาดครับของทั้ง30แฟรนไชส์ให้ครบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่เรื่องราวของเลบอนเจมส์กันครับแน่นอนแหละผมเชื่อว่าข่าวของเลบอนเจมส์เนี่ยมันคือข่าวที่คุณผู้ฟังหลายท่านเองก็รอที่จะอัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าครับของเลบอนครับเขาออกจากเลเกอร์ได้อย่างไรครับทำไมทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์มายมี่ฮีทโกลเด้นสเตทวอริเออร์เดนเวอร์นักเก็ตและมินิโซตาทิมเบอร์วูฟเองถึงอยู่ในวงสนทนาว่าเลบอนนั้นจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมหรือเปล่าพวกเขานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่มีโอกาสในก่อนหน้านี้ครับแล้วอะไรครับที่ต้องบอกว่าทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีในขณะที่แฟรนไชส์อื่นเองเขาไม่มีนะครับเบื้องหน้าคือการไล่ล่าแชมป์สมัยที่5ของตัวของเลบอนเจมส์แต่เบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้มีทั้งเรื่องของครอบครัวนะครับเงินบทบาทในสนามและโอกาสสร้างประวัติศาสตร์แบบที่ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนทำได้ครับวันนี้ครับรายละเอียดถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยจะเล่ามาเป็นในภาษาแบบคนดูบาสอย่างจริงจังครับไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมต่างๆครับไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณเพดานค่าจ้างตามไปด้วยครับเอาแค่ฟังแล้วรู้สึกว่าทีมรักของคุณเองกำลังจะสร้างทีมหรือว่ากำลังจะถอยเพื่อไปตั้งหลักครับหรือว่ากำลังจะหาอนาคตทั้งหมดที่เทลงไปบนโต๊ะในฤดูกาลเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับขออนุญาตครับไปพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากทางผู้สนับสนุนหลักของรายการของเรากันนะครับกับทาง The All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support นะครับสุดครบครัน All New Suzuki Frontครับที่สุดของความคุ้มค่าพอให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับทาง Suzuki นะครับเอาเลยครับวันนี้ถือว่าเกินมาค่อนข้างเยอะเลยก่อนจะไปเข้าสู่ข่าวของเลบอนครับเรามาตรวจรายชื่อครับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ที่ย้ายข้ามฝั่งครับใครย้ายข้ามจากสายตะวันออกไปสายตะวันตกใครย้ายจากสายตะวันตกไปสายตะวันออกหรือใครย้ายอยู่ภายในสายเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับไปเริ่มที่สายตะวันออกกันก่อนครับทางฝั่งของแอตแลนต้าฮอคกับทีมแรกครับตัว A เนี่ยแอตแลนต้าฮอคนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนโครงสร้างผู้เล่นรอบแกนหลักอย่างจริงจังครับพวกเขาได้รักษาสัญญาของ CJ McCollum เอาไว้ด้วยสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นเกมรับอย่างลูเกนดอสนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นคนสำคัญมาจากทางอดีตทีมแชมป์อย่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับรวมถึงตัวของแอรอนวิกกินจากทาง OKC มาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เองตัวเขาพวกเขาเนี่ยยังได้ตัวของเดวินคาร์เตอร์ครับมาจากทางฝั่งของสกาเบนโต้คิงครับแล้วก็กาดหนุ่มอย่างไรอันเนมฮาร์ทนะครับเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือการปล่อยตัวของทางซักรีลิกซาเชนะครับออกไปอยู่กับทางดัลลัสเมเวอริกครับภาพรวมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการล้างทีมนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะหาความแข็งความลึกของผู้เล่นที่ช่วยเกมรับได้ในทันทีครับแทนที่จะไปรอให้โอกาสกับดาวรุ่งให้ขึ้นมาเติบโตครับไปดูกันต่อครับที่แฟรนไชส์ที่2ครับตัว B กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของ Boston Celtics ครับ Boston เนี่ยถือว่าเป็น1ในทีมที่ทำให้ตลาดในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสะเทือนที่สุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยอมปล่อยตัวของเจเลนบราวน์ครับไปให้กับคู่แข่ง ร่วมดิวิชั่นอย่างฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปรับพอจอร์จกลับมาครับนอกจากนี้เองยังได้พอยต์การ์ดประสบการณ์สูงอย่างไมค์คอลลี่นะครับรวมถึงเซนเตอร์สายป้องกันวงในคนสำคัญอย่างมิเชลโรบินสันเข้ามาสู่แฟรนไชส์ด้วยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนความสดเป็นความแข็งแรงครับแล้วก็มองหาพลังสองทางของบราวน์ครับไปสู่ประสบการณ์การสร้างเกมแล้วก็ขนาดของทางแฟรนไชส์จากทางพอจอร์จแทนครับคำถามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บอสตันนั้นเก่งหรือยังครับแต่อยู่ที่ว่าพอจอร์จนั้นจะมีสภาพร่างกายที่จะพร้อมลงเล่นในช่วงเวลาสำคัญให้กับทางแฟรนไชส์ได้มากแค่ไหนครับไปดูอีกหนึ่งตัว B ครับ B ต่อมาเป็นทางด้านของบุคลินเน็ตครับทางบุคลินเน็ตเนี่ยได้ตัวของจูเลียสเรนโดลนะครับมาร่วมทีมจากทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับผ่านจากการเทรด4ทีมนะครับพร้อมเสริมเอาตัวของคีออนเอลลิสแล้วก็ทางมอริสวัคเนอร์นะครับเข้าสู่ทีมแต่ก็ต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างนิคแคลสตันนะครับไปอยู่กับทางชิคาโกบลูส์ครับรวมถึงการเสียตัวผู้เล่นอย่างทางซีแอร์วิลเลียมให้กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ด้วยนะครับภาพรวมของบุคลินเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะพวกเขาเองไม่ได้เก็บทรัพย์สินอย่างเดียวอีกต่อไปครับแต่เริ่มที่จะเติมผู้เล่นคนที่สามารถรับบอลแล้วสามารถที่จะสร้างเพลย์ทำคะแนนเองได้นะครับทางในส่วนของจูเลียส เรนโดลเองมันดูแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับแต่เขาเนี่ยทำให้ทางฝั่งของเน็ตเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมรุกแบบที่ส่งบอลกันวนไปวนมาแล้วหวังให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคิดอะไรออกในช่วงวินาทีสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปครับเป็นตัว C กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอนเน็ตครับนี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงยุคของแฟนชายที่ชัดเจนที่สุดนะครับพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของลาเมโลบอลครับไปให้กับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับปล่อยตัวของไมค์บริดเจอร์สครับไปอยู่กับทางฟีนิกซ์ซันและปล่อยตัวของจอร์จกินออกจากทีมไปด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของผู้เล่นขาเข้าเนี่ยพวกเขาก็ได้ตัวของนัสรีดครับเกรซันอเลนรอยส์โอนิลแล้วก็ทางโดเรียนฟินนี่สมิธนะครับเข้ามาสู่ทีมพร้อมกับมีการต่อสัญญาตัวของโคบี้ไวท์ให้อยู่กับทางแฟรนไชส์ต่อไปด้วยครับมองเหมือนเพลินเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นการเสียซูเปอร์สตาร์คนดัง1คนครับแล้วก็ได้ผู้เล่นหมุนเวียนมาถึง5คนแต่ใจความจริงก็คือชาร์ลอตต์เนี่ยกำลังเลิกฝากอนาคตทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของสุขภาพผู้เล่นอย่างทางด้านคนสำคัญที่เขาปล่อยไปก็คือลาเมโลบอลเนี่ยรวมไปถึงความสม่ำเสมอของลาเมโลบอลนะครับแล้วก็หันมาสร้างทีมที่มีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นในคุณภาพในหลายๆตำแหน่งครับมาดูกันที่อีก1 4ครับนั่นก็คือทางด้านของชิคาโกบูลกันบ้างนะครับแฟรนไชส์ชิคาโกเนี่ยพวกเขาได้ตัวของนิคแคลตันนะครับมาคุมพื้นที่ใต้แป้นครับแล้วก็ไปเซ็นเอาโนแมนพาวครับเพื่อที่จะเข้ามาเพิ่มเติมคะแนนจากแนวหลังครับขณะที่ทีมเองเนี่ยก็ต้องเสียผู้เล่นอย่างทางคอลินแซคตันไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เสียตัวของแอนโทนีไซมอนครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยนะครับและนี่ถือว่าเป็นทีมที่เริ่มที่จะมีหน้าตาเกมรับที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องตอบว่าใครเนี่ยจะขึ้นมาเป็นคนสร้างเกมตัวหลักครับคลักตันเนี่ยอาจจะช่วยให้บูนั้นป้องกันห่วงได้นะครับในขณะที่ตัวของทางโนแมนพาวเนี่ยก็สามารถที่จะทำคะแนนได้แต่การที่มีคนทำหน้าที่ได้คนละอย่างคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็ต้องไปหาผู้เล่นที่สามารถที่จะควบคุมเกมทั้งหมดทิศทางทั้งหมดของทางแฟนชายให้ได้นะครับซึ่งไอ้รายละเอียดเหล่านี้มันถือว่าเป็นคนละเรื่องกันครับไปดูกันต่อครับอีก1 C อันนี้ก็น่าสนใจครับก็คือทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยช่วงสำคัญที่สุดก็คือการต่อสัญญาของโดนัลด์มิเชลครับในสัญญาระยะยาว4ปีออกไปครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้ได้เก็บผู้เล่นชื่อดังทุกคนนะครับแต่เลือกที่จะยืนยันว่าแกนหลักของทางแฟนชายเนี่ยจะยังคงเป็นโดนัลด์มิเชลครับพวกเขามีการเติมเอาผู้เล่นอย่างมาริโอเฮซอนย่านะครับกลับมาจากทางยุโรปครับแต่ก็เสียผู้เล่นพวกตัวหมุนเวียนออกไปจากทีมครับอย่างคีออนเอลลิสลีแลนแนนซ์จูเนียร์นะครับแล้วก็ทางด้านของดีนเวดครับคีฟแลนเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มตัวเลือกของเลบอนด้วยนะครับแต่เมื่อเลบอนเนี่ยตัดสินใจเลือกไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยคาวาเลียเองก็ต้องกลับไปเดินหน้าเข้าสู่แผนเดิมของพวกเขาครับนั่นก็คือเชื่อในตัวของโดนัลด์มิเชลครับเชื่อในแกนหลักที่สร้างกันมาครับแล้วก็ไม่รื้อโครงสร้างเพียงเพื่อที่จะรอการกลับบ้านของตำนานผู้นี้ครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปก็คือทางด้านของดีทรอยต์พิตันครับดีทรอยต์เนี่ยนะครับพวกเขาเดินตลาดด้วยการเติมผู้เล่นตัวประสบการณ์ให้กับทีมที่ถือว่ากำลังเติบโตครับพวกเขาได้ตัวอย่างจอห์นคอลลินไซอาทางด้านของไอเซอาโจนะครับทอริสพินแล้วก็ทางแกรี่แฮร์ริสครับแต่ก็มีการปล่อยตัวผู้เล่นอย่างโทบิอัสแฮร์ริส คาริสเลเวิร์ดมาคัสเซสเซอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเซอาร์สจวตออกไปจากทีมด้วยครับนี่คือการปรับสมดุลมากกว่าการเพิ่มจำนวนผู้เล่นครับไอเซอาร์โจเนี่ยน่าจะมาช่วยในเรื่องของการยิงนะครับขณะที่ตัวของจอห์นคอลลินเองก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับฟอนคอร์ดและในส่วนของทางทอร์เรสพรินต์กับทางเจอร์รี่แฮริสเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นวัยหนุ่มเองที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการลองผิดลองถูกเพียงลำพังครับก็จะได้2ผู้เล่นตัวประสบการณ์2คนนี้เข้ามาช่วยทีมอย่างแน่นอนครับไปดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์นะครับเพเซอร์เนี่ยไม่ได้ทำดีลระดับที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงลีกนะครับแต่พวกเขาเองก็ได้ผู้เล่นที่เข้ามาช่วยทีมในช่วงเวลาแข่งขันจริงได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลารีแนนซ์จูเนียร์นะครับที่มีการเข้ามาแล้วน่าจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทางแฟนชายในตำแหน่งวงในได้ส่วนของเคลลี่อูเรจูเนียร์ครับที่เข้ามาเติมพลังการบุกวงในแล้วก็วงนอกครับแล้วก็ยังเป็นการทำแต้มจากตำแหน่งปีกครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ทำให้แฟนทีมอื่นเนี่ยต้องหันมามองทีมอย่างอินเดียนาเพเซอร์นะครับแต่เป็นดีลประเภทที่พอเข้ารอบเพลย์ออฟแล้วจะเชื่อเลยครับว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะพอเดาออกนะครับว่าคนที่สามารถลงมาวิ่งลงมาชนลงมาป้องกันและทำ10คะแนนโดยที่ไม่ต้องเรียกแผนให้ในทุกๆครั้งเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนครับมาดูกันต่อครับที่แฟนชายอย่างมอยมี่ฮีทกันบ้างครับถ้าถามว่าทีมใดเนี่ยชนะตลาดด้วยชื่อชั้นเพียงผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าณเวลานี้ทางฝั่งของฮีทเนี่ยอยู่ในแถวบนๆเลยก็ว่าได้ครับฮีทเนี่ยได้ตัวผู้เล่นคนสำคัญครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปมาจากทางมิลกี้บัคนะครับพร้อมด้วยพ็อบบี้พอทิชครับแต่ก็ต้องจ่ายราคานั้นออกไปด้วยการเสียผู้เล่นอย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์และทางคาสปารัสยาคูซิโอนิสนะครับนี่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่ามอยมี่นั้นไม่ได้สนใจคำว่าทีมจากอนาคตอีกแล้วในเวลานี้ครับพวกเขาต้องการลุ้นแชมป์ในทันทีครับและภาพของยานิสที่เล่นร่วมกับทางแบมอเดบายโยภายใต้การคุมทีมของเอริกสโปต้าเองเนี่ยการสร้างเกมรับที่คู่แข่งเองอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะหาทางเข้าห่วงเนี่ยได้ยากขึ้นมันแทบจะถูกปิดปรับปรุงชั่วคราวตลอด48นาทีเลยก็ว่าได้ครับแต่เกมรุกเองยังคงต้องเสริมการยิงครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ยานิสกับทางแบมเนี่ยลงมาเล่นพร้อมกันพื้นที่ในสนามเนี่ยคือโจทย์ที่ต้องแก้ไขปัญหากันให้ดีครับเพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็น2ตัวผู้เล่นที่ยิงจากวงนอกไม่ดีเอาซะเลยครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายที่10ครับนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคกันบ้างครับฝั่งตรงข้ามของไม่มีฮิตนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคนะครับวันที่ยานิสนั้นเดินออกจากทีมไปมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียผู้เล่นเก่งๆ1คนออกจากทีมนะครับแต่มันคือการปิดยุคที่พวกเขานั้นพาแฟนชายกลับไปเป็นแชมป์ NBA ได้ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของบัคเองไม่ได้รับเพียงดราฟพิกหรือว่าสัญญาที่เอาไว้รอวันหมดนะครับพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าพอจะเป็นแกนอนาคตของพวกเขาได้อย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์ครับทางคาสปาลัสยาคูซิโอนิสครับรวมถึงผู้เล่นอย่างคาริสเลเวิร์ดด้วยนะครับนี่จึงเป็นการรีเซ็ตครับที่ยังมีคนดูได้ในทันทีครับฮีโร่เองยังสามารถเป็นผู้ทำคะแนนตัวหลักได้แวร์เองก็มีศักยภาพในตำแหน่งเซนเตอร์ครับตัวของฮาเกสเนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเข้าใจเกมแต่ไม่มีใครในดีลนี้ที่สามารถถูกเรียกได้ว่าพวกเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่ายานิสคนใหม่ได้เลยครับเพราะว่าผู้เล่นในระดับนั้นไม่ได้มีออกมาวางจำหน่ายหรือว่าวางขายในทุกๆปีนะครับไปดูกันที่ทางฝั่งของทีมแชมป์กันบ้างครับอย่างนิวยอร์กนิกส์ครับนิกส์เองเนี่ยเลือกที่จะใช้ความต่อเนื่องเป็นหลักครับพวกเขาจัดการต่อสัญญาตัวของโคเซ่อวาราโดนะครับตัวของจอร์แดนคลาร์กสันและเลนิชาร์เมตครับพร้อมกับเติมเซนเตอร์ร่างใหญ่ครับอย่างอันเดรดรอมมอนเข้ามาสู่ทีมครับหลังจากคว้าแชมป์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การไม่ซื้อซูเปอร์สตาร์เพิ่มครับแต่นี่คือการตื่นเต้นกับตลาดจนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถือว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับดรอมมอนเนี่ยเชื่อว่าการเข้ามาของเขาจะช่วยรับภาระในเรื่องของการรีบาวด์ได้ดีมากขึ้นนะครับช่วยดูแลนาทีในช่วงฤดูกาลปกติครับและทำให้ผู้เล่นตัวหลักเองไม่ต้องใช้ร่างกายให้มันหนักเกินกว่าความจำเป็นครับข่าวที่ถือว่ามันดูแล้วอาจจะไม่ได้หวือหวาครับแต่ทีมแชมป์เองไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างทีมใหม่แข่งกับบรรดาทีมอื่นๆที่ถือว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างจะหวือหวาครับมาดูกันต่อครับกับทางแฟนชายออร์แลนโดแมจิกกันบ้างนะครับออร์แลนโดเนี่ยพวกเขามีการไปดึงเอานิโคล่าวูเซวิชครับกลับมาด้วยสัญญา1ปีครับ มันเป็นการทั้งเสริมผู้เล่นในตำแหน่งวงในและเป็นการพาคนที่ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยกลับมาสู่บ้านด้วยครับช่วงนี้หนังโอดิซี่กำลังเข้าครับ หนังเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับบ้านแบบนี้ครับวูเซวิชเองก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกับเขาด้วยครับวูเซวิชเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นมีข้อจำกัดนะครับเรื่องของเกมรับครับเมื่อถูกลากออกไปในตำแหน่งที่ไกลจากห่วงเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเขาเองก็ยังเป็นผู้เล่นที่จบสกอร์รีบาวด์แล้วก็ส่งบอลจากตำแหน่งเซนเตอร์ได้ครับสำหรับทีมหนุ่มอย่างแมจิกเองบางครั้งครับพวกเขานั้นอาจจะรู้นะครับว่าใครเนี่ยยืนตรงไหนรู้ว่าใครเนี่ยควรจะส่งบอลเมื่อใดแล้วก็ไม่ตกใจครับเมื่อเกมนั้นเข้าสู่ในช่วงเวลากดดันเมื่อมีตัวของนิโคล่าวูเซวิชอยู่ครับแล้วก็ไปถึงแฟนชายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือทางด้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับสำหรับทางฝั่งของฟิลลี่เองครับต้องบอกว่าทีมนี้ขอเก็บรายละเอียดไปนิดนึงนะครับเอาไว้ไปเล่าในช่วงใหญ่ครับแต่ผมจะมาสรุปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าขาเข้าเนี่ยพวกเขาได้ตัวของเจเลนบราวน์เลบอนเจมส์แอนโทนีไซมอนดีนเวดและแอเรียลฮุกคอตตี้นะครับเข้ามาสู่ทีมขณะที่ขาออกครับพวกเขาก็เสียตัวผู้เล่นอย่างพอลจอร์จเคลลี่อูเรจูเนียร์เควินตินกรามส์และอังเดรดรามอนครับนี่ไม่ใช่แค่การแต่งทีมเพิ่มเติมนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนของทีมไปเลยครับจากทีมที่ต้องฝากความหวังเอาไว้กับสุขภาพของผู้เล่นอาวุโสหลายคนครับกลายเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่สามารถจะสร้างคะแนนแล้วก็เป็นผู้เล่น2ทางหลายล้อมตัวของโจเอ็มบีดหรือว่าเดอะโปรเซสเซอร์มากขึ้นครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือพวกเขายังได้ตัวของเลบอนเจมส์มาด้วยสัญญาซึ่งถือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำของผู้เล่นประสบการณ์สูงไม่ใช่สัญญาสูงสุดที่ปิดทางการเสริมทีมอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับไปดูกันที่แฟนชายที่14ครับของสายตะวันออกนั่นก็คือทางด้านของโตรอนโตแรปเตอร์ครับข่าวใหญ่ก็คือพวกเขานั้นได้พยายามที่จะดึงตัวคาวาเลเนตเนี่ยกลับสู่โตรอนโตนะครับข้อเสนอที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับการส่งตัวของเบรนตันอินแกรมแล้วก็ทางด้านของเกรดดี้ดิกไปให้ทางคลิปเปอร์ครับแต่ต้องย้ำให้ชัดนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยในเวลาที่ผมนั้นอัดพอดแคสต์อยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในสถานะของการพักการดำเนินการหรือว่าโฮออนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอ่านว่าคาวายนั้นกลับสู่โตรอนโตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับหากว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมถือเลยนะครับว่ามันจะเป็นการกลับมาของผู้เล่นที่เคยพาแฟนชายนั้นคว้าแชมป์ในช่วงปี2019นะครับแต่โตรอนโตเองก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความต่อเนื่องในการลงสนามของเจ้าตัวด้วยนะครับส่วนดีลที่ชัดเจนกว่านี้ก็คือการได้ตัวของคายแอนเดอร์สันครับมาเพิ่มจากการเล่นครับในส่วนของตำแหน่งผู้เล่นแบบอเนกประสงค์นั่นเองครับและปิดท้ายครับในส่วนของแฟนชายสายตะวันออกครับด้วยทางแฟนชายวอชิงตันวิซาร์ดกันบ้างนะครับวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยได้ต่อสัญญาเทรย์ยังออกไป4ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นวงในอย่างเดียงเดย์เอตันเข้าสู่ทีมครับรวมถึงพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นอย่างคริสมิดเดิลตันจากดัลลัสแมเวอริกนะครับส่วนขาออกเองครับก็มีทางด้านของดีแองเจโรรัสเซลแล้วก็ทางเจเดนฮาร์ดี้ออกจากทีมครับนี่ดูเหมือนกับทีมที่พยายามจะสร้างสมดุลระหว่างผู้เล่นสร้างเกมกับผู้เล่นขนาดใหญ่ที่เล่นวงในได้ครับเทรย์ยังเนี่ยนะครับยังมีผู้เล่นที่เป็นเซนเตอร์ครับต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายในการเล่นพิกแอนด์โรลได้ด้วยนะครับมิดเดิลตันเองเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่พอจะช่วยควบคุมจังหวะในช่วงของเพลย์การเล่นในช่วงท้ายครับแต่คำถามสำคัญก็คือเรื่องของเกมรับครับเพราะว่าการที่ทางฝั่งของวอชิงตันวิซาร์ดเองเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถจะทำคะแนนได้หลายคนเองมันไม่ได้แปลว่าพวกเขานั้นจะหยุดคู่แข่งไม่ให้ทำคะแนนได้เช่นเดียวกันครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาแล้วก็สาระนะครับทั้งหมดครับในช่วงเบรกแรกของรายการสำนักท้องนะครับผมขออนุญาตครับไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆครับในช่วงเบรกที่2ของรายการกันต่อครับเรื่องราวของเรวันเจมยังอยู่นะครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

กลับกันอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำลังทอล์กกันนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอรวบรัดครับตัดเข้าสู่ในส่วนของเรื่องใหญ่ไฮไลท์ใหญ่สำคัญประจำวันครับจากเลบอนเจมส์ครับจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับสู่ฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยถ้ามาเล่าอีก30แฟรนไชส์เองเรื่องราวของเลบอนเจมส์เองน่าจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวในส่วนของอีก15แฟรนไชส์ที่เหลือเนี่ยในส่วนของสายตะวันตกผมขออนุญาตยกไว้ไปเล่าในวันถัดไปแล้วกันนะครับเอาละครับในส่วนของทีนี้เนี่ยมาเข้าสู่เรื่องของเลบอนเจมส์กันเลยดีกว่าครับการย้ายแฟรนไชส์ครั้งนี้ครับถ้ามองจากปลายทางเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายมากครับเพราะว่าผู้เล่นอายุ41ปีที่อยากจะได้แชมป์หรือว่าอยากจะมีแหวนประดับนิ้วของตัวเองเนี่ยอีกครั้งนึงครับจึงเลือกทีมที่มีผู้เล่นอย่างโจเอลเอ็มบีดทาริสแม็กซี่ครับแล้วก็ตัวเจเรมบราวน์แล้วก็จบครับแต่ความจริงคือมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่านั้นนะครับในวันที่30มิถุนายนครับทางตัวของเลบอนเจมส์เนี่ยมีการแจ้งต่อทางแฟรนไชส์ลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับว่าเขาจะลงเล่นฤดูกาลที่24ใน NBA แต่จะไม่ใช่ในเครื่องแบบในยูนิฟอร์มสีม่วงทองอีกแล้วนะครับนั่นหมายถึงช่วงเวลา8ฤดูกาลกับทางลอสแองเจลิสเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงครับและเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางมาเล่นกับทางเลเกอร์ในปี2018ครับพาทีมสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟรนไชส์ได้ในปี2020และกลายเป็นเจ้าของสถิติทำคะแนนสูงสุดตลอดการระหว่างในช่วงเวลาที่เล่นให้กับทางแฟรนไชส์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพาทีมนั้นเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้าดอนซิชเป็นศูนย์กลางด้วยหลังจากจบฤดูกาลปี2025ถึง2026เองเลบอนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเขาต้องกลับไปย้อนถามตัวเองว่ายังรักการเล่นบาสเกตบอลมากพอที่จะใช้ร่างกายผ่านต่อไปอีก1ฤดูกาลหรือไม่ครับเขาไม่ได้แค่พิจารณาในส่วนการย้ายทีมนะครับการรีไทร์เนี่ยคือทางเลือกที่ถือว่าค่อนข้างจะจริงจังเลยตามคำอธิบายที่มีการพูดออกมาในภายหลังนะครับว่าความคิดแรกของทางเลบอนเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลไปก็คือรีไทร์หรือว่าพอแล้วครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปครับเขายังพบว่าเขายังคงหลงรักเกมบาสเกตบอลอยู่ยังอยากที่จะเข้ามาเทรนนิ่งแคมป์ยังอยากที่จะลงแข่งขันและอยากที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของการเป็นแชมป์อีกครั้งครับแน่นอนครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นอายุ41ปีเองเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการรอดูว่าทีมใดมีที่ว่างสำหรับบทบาทของผู้เล่นสำรองแต่เลบอนเจมส์เองต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นอายุ41ปีตามปกติธรรมดาทั่วไปนะครับในฤดูกาล2025ถึง2026เนี่ยเขายังคงได้รับเลือกนะครับให้ติดทีมออลสตาร์เป็นครั้งที่22ครับในเพลย์ออฟเนี่ยเขากับเลเกอร์นั้นสามารถที่จะทำคะแนนเฉลี่ยไปได้ถึง 23.2 คะแนน 7.3 แอสซิสต์ 6.7 รีบาวด์และ 1.3 สตีลต่อเกมครับเขาอาจจะไม่ใช่เลบอนในเวอร์ชั่นที่กระโดดจากเส้นโยนโทษเนี่ยเข้ามาดังแบบสวยๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ยังเป็นผู้เล่นที่มองเห็นเกมก่อนคนอื่น1จังหวะอยู่เหมือนเดิมยังลงโทษการประกบผิดตัวของผู้เล่นแฟรนไชส์อื่นและยังสามารถที่จะกำหนดหรือว่าชี้ชะตาเปลี่ยนทิศทางซีรีส์ของเพลย์ออฟนั้นได้ครับแล้วเมื่อเขาเองครับเข้าสู่ตลาดครับหลายทีมเองที่คิดว่าตัวเองนั้นมีโอกาสจึงหยุดอยู่สำคัญในช่วงเวลาบางส่วนนั้นเอาไว้รอก่อนครับแม้แต่ผู้ถ่ายทอดสดเองของทางลีกเองก็ยังต้องการจะรู้ว่าตัวของเลบอนเจมส์เองจะย้ายไปที่แฟรนไชส์ไหนครับเพราะว่าปลายทางของเลบอนเองมีผลต่อจำนวนเกมในช่วงพรามไทม์และตารางการถ่ายทอดสดในระดับประเทศด้วยนะครับนักกีฬาที่ถือว่าตัวของเขานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มูลค่าในสนามครับบางคนเองมีแรงดึงดูดพอนะครับมากพอที่จะเปลี่ยนตารางธุรกิจของลีกได้ทั้งระบบเลยทีเดียวครับรายชื่อของทีมที่ถือว่าอยู่ในข่ายที่เลบอนนั้นจะพิจารณาในก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายแฟรนไชส์ด้วยกันครับก็เริ่มต้นจากทางด้านของ Golden State Warriors ครับภาพของเลบอนเล่นกับทางเซฟเฟนเคอรี่เองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนบาสหลายคนเองอยากเห็นมานานครับทั้งคู่เองเคยลงเล่นร่วมกันในส่วนของทีมชาติครับมีความเข้าใจเกมซึ่งกันและกันค่อนข้างจะสูงนะครับและสามารถผลัดกันสร้างเกมได้ด้วยครับการไปวอริเออร์เนี่ยจึงดูเหมือนว่าเป็นการเดิมพันว่าการที่มีกลุ่มผู้เล่นอาวุโสที่มีประสบการณ์ในระดับตำนานยังคงสามารถจะรวมพลังกันเพื่อวิ่งไล่ล่าแชมป์กันได้อีกครั้งครับแต่ข้อเสียก็คืออายุของทีมครับ
ความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพครับแน่นอนสุขภาพเป็นสิ่งที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วความไม่แน่นอนว่าผู้เล่นที่อยู่รอบๆตัวของเคอรี่เองมีพลังพอที่จะแข่งขันในฤดูกาลทั้งฤดูกาลหรือเปล่าครับในส่วนของทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองนี่ครับโอดิซี่ฮะแต่โนแลนไม่ได้กำกับครับเลบอนเลยไม่ได้ไปเพราะว่าการกลับบ้านครั้งที่3เนี่ยดูทรงแล้วมีพลังทางอารมณ์อย่างสูงส่งนะครับเลบอนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดในรัฐโอไฮโอนะครับเริ่มอาชีพมากับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับแล้วก็พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ในประวัติศาสตร์ในปี2016ด้วยครับถ้าเขานั้นจะกลับไปจบอาชีพอีกครั้งที่คลีฟแลนด์เองเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการลงท้ายเรื่องราวของตัวเองค่อนข้างที่จะเป็นทางลงที่โรแมนติกอยู่พอสมควรครับแต่เลบอนเองยืนยันภายหลังนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของครอบครัวหรือว่าความคิดถึงบ้านเป็นหลักครับสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือความท้าทายด้านการแข่งขันครับโดยไมอามี่ฮีทเองก็เป็นแฟรนไชส์ที่3นะครับที่มีเอี่ยวกับเขาด้วยครับไมอามี่เนี่ยมีความคุ้นเคยนะครับทั้งในส่วนขององค์กรทั้งตัวของโค้ชอย่างเอริกสโปต้าครับแล้วก็อดีตนะครับที่เลบอนเองเคยพาแฟรนไชส์เนี้ยคว้าแชมป์มาถึง2สมัยครับยิ่งภายหลังจากการได้ตัวยานิสอเดทูคุมโปเข้ามาครับภาพของเลบอนเล่นกับยานิชและแบมอเดบายโอยิ่งดูเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคอมโบนี้มากครับแต่คำถามก็คือพื้นที่เกมรุกแล้วก็บทบาทของผู้เล่น3คนที่ชอบสร้างอิทธิพลใกล้ห่วงเนี่ย มันเป็นอะไรที่ดูแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันคือหนึ่งในปัจจัยที่เลบอนนั้นไม่ตัดสินใจครับมาดูครับแฟนชายต่อไปนั่นก็คือการจับคู่กันระหว่างตัวของเลบอนกับทางนิโคล่าโยกิชกับทางแฟนชายเดนเวอร์นักเก็ตครับหลายคนเองเชื่อว่าการรวมเอา2ผู้เล่น2คนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมเก่งที่สุด2คนในยุคเดียวกันเข้ามาอยู่แฟนชายเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเลบอนเนี่ยสามารถตัดเข้าหาห่วงได้ขณะที่โยกิชเองสามารถจะหาเขาเจอและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่นั้นสลับกันเป็นคนคอนโทรลบอลครับแต่เดนเวอร์เนี่ยมีข้อจำกัดในการสร้างสัญญาแล้วก็การจัดสรรพื้นที่ผู้เล่นครับรวมถึงเลบอนเองต้องเลือกว่าเขาจะไปเป็นส่วนประกอบของระบบที่มีเจ้าของชัดเจนอยู่แล้วอย่างนิโคล่าโยกิชหรือเปล่าครับนั่นก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจมองข้ามแฟรนไชส์นี้ไปครับมาดูกันต่อครับในแฟรนไชส์ต่อมาครับนั่นก็คือมินนิโซตาทีมเวิลฟ์ครับต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมวูฟเองเนี่ยมีพลังหนุ่มของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับและหลังได้ตัวของลาเมโลบอลมาก็มีคนสร้างเกมเพิ่มครับเลบอนเองน่าจะช่วยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การตัดสินใจในเพลย์ต่างๆในส่วนของการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟได้แต่การย้ายครอบครัวไปมินนิโซตาทั้งสภาพอากาศและโครงสร้างบทบาทอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะตัดสินใจครับสุดท้ายครับบนกระดาษเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันเหลือเพียงแค่ฟิลาเดลเฟียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ให้สิ่งที่ตัวของเลบอนเจมส์เองต้องการครบที่สุดครับมีทั้งคนทำคะแนนครับมีทั้งผู้เล่นเกมรับมีทั้งเซนเตอร์ในระดับ MVP มีทั้งโค้ชเองที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วครับแล้วมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟรนไชส์ที่ถือว่าไม่ได้แชมป์มาเลยตั้งแต่ปี1983นู่นเลยครับริชพอลครับเอเจนต์ของเลบอนเองเคยลงมาแจกแจงผ่านตัวเลือกในรายการพอดแคสต์ของเขานะครับโดยบอกว่าเขามีการพิจารณาทั้งรายชื่อผู้เล่นโค้ชฝ่ายบริหารเจ้าของทีมและความคุ้นเคยครับกลุ่มหลักองค์ประกอบเนี่ยนะครับของทางที่เลบอนนั้นพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งฟิลาเดลเฟียมิอามี่โกลเด้นสเตทครับคลีฟแลนด์มินนิโซตาและเดนเวอร์แต่ยิ่งดูรายละเอียดแล้วฟิลาเดลเฟียยิ่งกลายเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดครับจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการที่ทำให้เลบอนนั้นตัดสินใจมาที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนั่นก็คือการมาของเจเลนบราวน์ครับก่อนเลบอนประกาศการตัดสินใจเนี่ยนะครับฟิลาเดลเฟียเองพวกเขาเพิ่งจะสร้างดีลใหญ่ที่ถือว่าเป็น impact กับทางแฟรนไชส์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเขาส่งเอาพอชอตเนี่ยกลับไปอยู่กับทางบอสตันเซลติกครับแล้วก็เลือกเอาเจเลนบราวน์กลับมาครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเจเลนบราวน์นั้นอายุ29ปีนะครับเพิ่งผ่านฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมาทำคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย20คะแนนต่อเกมติดต่อกันหลายฤดูกาลแล้วนะครับและยังเป็นผู้เล่นที่สามารถ
รับหน้าที่ประกบตัวทำคะแนนฝั่งตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับดิวนี้ได้เปลี่ยนภาพของทางซิกเซอร์ไปในทันทีครับหากยังเป็นพอจอร์จอยู่เชื่อว่าเลบอนเองอาจมองว่าทีมที่มีผู้เล่นประสบการณ์สูงและมีประวัติของอาการบาดเจ็บที่ติดตัวกันมากเกินไปครับแต่เมื่อเปลี่ยนจากพอจอร์จเป็นเจเลนบราวน์เองเขาเห็นปีกที่อยู่ในช่วงวัยพีคเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมและสามารถที่จะรับงานหนักๆแทนตัวของเขาได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเลบอนเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์มาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันด้วยสังขารแล้วเขาอายุมากถึง41ปีเลยนะครับและเจเลนบราวน์เองจึงอาจไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นคนใหม่ของฟิลาเดลเฟียซึ่งเขานั้นเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้เลบอนนั้นเชื่อว่าทีมนี้ไม่ต้องทำให้เขานั้นกลับไปเป็นซูเปอร์แมนในทุกๆคืนครับเรื่องราวต่อไปครับทำไมสัญญาเพียง8ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถึงสำคัญครับเลบอนเองเนี่ยเคยตกลงสัญญา2ปีมูลค่ารวม8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าตกอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์

การครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ดีลนี้ถูกเรียกว่าหนึ่งในสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้เพียงได้ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดตลอดการเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับพวกเขานั้นได้ผู้เล่นที่ถือว่าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับสัญญารุกกี้บางคนด้วยซ้ำไปครับโดยยังคงสามารถที่จะจับผู้เล่นที่มีคุณภาพรอบตัวเข้ามาเสริมได้ครับและนี่ถือว่าเป็นการอธิบายคำพูดของเลบอนได้ดีครับเขานั้นไม่ได้ไปเพื่อเงินครับในช่วงนี้ของชีวิตเงินที่เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบล้านดอลลาร์เองไม่ได้เปลี่ยนสถานะของเลบอนแล้วและสิ่งที่ยังสามารถจะเปลี่ยนมรดกของเขาได้ก็คือแชมป์อีกหนึ่งสมัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับเกียรติประวัติของเลบอนด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเลบอนนั้นมาที่ซิกเซอร์เนี่ยเขาจะลงเล่นตำแหน่งอะไรครับและจะรับบทแบบไหนสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้ต้องการให้เลบอนนั้นเป็นเลบอนในเวอร์ชั่นที่ทำ30คะแนนในทุกคืนครับเขาต้องการมันสมองของเลบอนครับโดยเทรเวอร์ เมคซี่เองเป็นผู้เล่นที่ถือว่าทำคะแนนได้เฉลี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ 28.3 คะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาครับและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เข้าถึงห่วงได้รวดเร็วที่สุดในลีกด้วยครับเจเลนบราวน์เองก็ทำคะแนนได้ครับเล่นโพสต์ได้โจมตีจากวงในได้และยังสามารถที่จะรับงานประกบตัวผู้เล่นสุดอันตรายของคู่แข่งได้อีกด้วยนะครับขนาดเดียวกันครับทางด้านของ VJH โคมเองเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นพลังหนุ่มกล้ารับช็อตสำคัญและอยู่ในการพัฒนาตัวเองด้วยครับขนาดเดียวกันครับต้องไม่ลืมคนนี้ครับโจเอ็มบีดครับซึ่งถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่สามารถดึงตัวประกบ2คนได้เกือบทุกครั้งที่ร่างกายของเขานั้นสมบูรณ์แบบครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าทีมนี้นั้นพวกเขาไม่ได้ขาดเรื่องของคนทำคะแนนนะครับสิ่งที่พวกเขาขาดก็คือคนที่จัดลำดับว่าใครควรรับบอลใครควรอยู่ตรงไหนและเมื่อใดและควรโจมตีจุดใดของคู่แข่งครับนั่นคือสิ่งที่เลบอนนั้นคิดแล้วก็เป็นส่วนที่ตัวของเขานั้นทำได้ดีที่สุดครับเขาสามารถเล่นเป็น point forward เขาสามารถลดจำนวนการยิงของตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างสรรค์โอกาสให้กับทั้งทาริสแม็กซี่หรือเจเลนบราวน์รวมไปถึงโจเอ็มบีดได้อีกด้วยครับมีการประเมินว่าหากเขาตั้งใจรับบทผู้จัดการเกมแบบเต็มรูปแบบครับเลบอนเองอาจเฉลี่ยใกล้10แอสซิสต์ต่อเกมเลยก็ว่าได้ครับและในควอเตอร์4ของเพลย์ออฟเนี่ยเมื่อระบบเริ่มพังเกมเริ่มช้าและทุกคนเองรู้แผนของกันและกันหมดแล้วทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยยังมีจุดแข็งก็คือการสามารถส่งบอลให้กับคนที่ผ่านในเกมใหญ่ๆแทบจะทุกรูปแบบมาแล้วเป็นคนตัดสินเกมนี้ได้ด้วยครับเครื่องหมายดอกจันครับที่ต้องน่าเป็นห่วงก็คือชื่อของโจเอ็มบีดเองนี่แหละในรายชื่อของฟิลาเดลเฟียเองต้องบอกนะครับว่าถ้าดูจากหน้ากระดาษแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับแต่ชื่อทั้งหมดเองถูกแขวนไว้อยู่คำถามเดียวก็คือโจเอ็มบีดนั้นจะมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการเล่นในซีซั่นนี้หรือเปล่าแค่ไหนครับตลอดอาชีพของเขานั้นพลาดเกมไปมากกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นอีกนะครับเขาไม่เคยลงเล่นตลอดครบ70เกมในฤดูกาลใดเลยครับและใน3ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเอามารวมกันเขาลงเล่นไปเพียงแค่96เกมเท่านั้นและเมื่อโจเอมบีดเองแข็งแรงครับเชื่อแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ป้องกันยากที่สุดในโลกสามารถทำคะแนนจากโพสต์ยิงระยะกลางได้เรียกฟาวล์ได้ส่งบอลออกจากการเล่นแบบดับเบิลทีมได้และสามารถป้องกันห่วงได้ยอดเยี่ยมแต่ในเมื่อร่างกายของเขาไม่พร้อมโครงสร้างของฟิลาเดลเฟียเองจะเปลี่ยนไปทันทีครับและต้องบอกว่าเลบอนปัจจุบันอายุ41กำลังจะใกล้เข้าสู่42ในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วการสร้างทีมที่ต้องหวังให้ร่างกายของโจเอ็มบีดและเลบรอนนั้นพร้อมไปพร้อมๆกันจนถึงเดือนเมษายนแล้วก็ไปจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นการเดิมพันที่อันตรายนะครับซิกเซอร์เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ทั้งคู่นั้นลงเล่นแบบ82เกมครบครับแต่จำเป็นจะต้องทำให้ทั้งคู่นั้นเดินเข้าสู่รอบเพลย์ออฟด้วยสภาพร่างกายที่ยังเหลือพลังพอสำหรับการแข่งขันจริงครับและที่สำคัญครับในการย้ายมาในส่วนของฟิลาเดลเฟียครั้งนี้เรื่องของครอบครัวแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นลากยาวตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เลบอนนั้นใช้เวลาประกาศปลายทางนานที่สุดในการเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์ครับเขาเนี่ยอธิบายนะครับว่าคนภายนอก

0: เองอาจมองเพียงรายชื่อทีมครับแต่สำหรับตัวเขาแล้วในส่วนของการย้ายทีมเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและครอบครัวด้วยโดยเฉพาะกับลูกสาวครับวัย11ปีอย่างซูริครับเลอบอนเนี่ยต้องพิจารณาทั้งความสุขการใช้ชีวิตความเหมาะสมในฐานะผู้เล่นและสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวด้วยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขานั้นใช้ชีวิตตามปกติเล่นกอล์ฟพักผ่อนออกกำลังกายดูคอนเสิร์ตและปล่อยให้ทีมต่างๆนั้นรอครับบางคนเองบอกว่านี่ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสแต่ในอีกมุมนึงครับเมื่อคุณเล่นมาถึง23ฤดูกาลเองและอาจเหลือการเลือกทีมครั้งสุดท้ายได้เพียงแค่ครั้งเดียวคุณมีสิทธิ์ใช้เวลาให้แน่ใจว่าเมื่อคุณนั้นเดินเข้ามาสู่ประตูบานใหม่แล้วจะไม่หันกลับมาเสียดายอีกครับสำหรับตัวเลบอนเจมส์เนี่ยเขาเรียกกับปรากฏการณ์นี้ว่า My Last Decisions ครับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผมเขาไม่ได้บอกว่าฤดูกาล2026ถึง2027เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นยังมีสัญญาอีก2ปีแล้วริชพอลเองย้ำว่าไม่มีใครกล้าที่จะประกาศว่าเขาจะเล่นให้กับทางฟิลาเดลเฟียเพียงแค่ปีเดียวครับแต่มีความเป็นไปได้สูงว่านี่จะเป็นแฟรนไชส์สุดท้ายในอาชีพของเลอบอนแล้วนะครับสิ่งที่เลอบอนกำลังตามหาไม่ใช่เพียงแค่แหวนวงที่5ครับหากเขาพาฟิลาเดลเฟียเป็นแชมป์ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่พาทีมในแฟรนไชส์กับ NBA เนี่ยคว้าแชมป์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันถึง4แฟรนไชส์ด้วยกันครับจากMiami Heat, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers และจะไปสู่ Philadelphia 76ers ด้วยนะครับเขามีสถิติทำคะแนนสูงสุดแล้วเขามีสถิติความยืนยาวเขามี MVP เขามีแชมป์เขามีเหรียญทองและมีทุกอย่างที่ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถจะสะสมได้ครับการเป็นแชมป์กับ4เมืองอาจเป็น1ในไม่กี่ความท้าทายสำหรับตัวของเลบอนเจมส์เองครับและฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เป็นแชมป์มาตั้งแต่ปี1983นู่นเลยนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินเข้าไปสมทบกับทีมที่พึ่งครองลีกหลายปีติดต่อกันครับเขากำลังพยายามที่จะปลุกแฟนชายเก่าแก่ผ่านทางยุคของชาร์ลส์บาร์คลีย์อาร์เรนไอเวอร์สันและเดอะโปรเซสอย่างโจเอ็มบีดและความผิดหวังในเพลย์ออฟมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายรูปแบบด้วยและในคำถามสุดท้ายครับฟิลาเดลเฟียเป็นเต็งแชมป์ทันทีหรือไม่คำตอบก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มเต็งแชมป์แต่ยังไม่ใช่แชมป์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยมีนิวยอร์กนิกเป็นแชมป์เก่านะครับทุกคนต้องอย่าลืมนะมีดีทรอยต์ครับที่เพิ่งผ่านฤดูกาลชนะมากถึง60เกมด้วยกันทั้งฝั่งของคลีฟแลนด์เองยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับขณะที่ทางฝั่งของไมอามี่เองยังคงมียานิสกับแบมอเดบายโยบอสตันเองแม้ว่าจะเสียตัวของเจเลนบราวน์ไปแต่ยังมีโครงสร้างและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงอยู่และฟิลาเดลเฟียเองต้องใช้เวลาในการจัดการบทบาทของตัวเองด้วยทอรี่แม็กซี่เองเคยชินกับการถือบอลครับบราวน์เองต้องการโอกาสในการสร้างเกมโจเอ็มบีดเองต้องการบอลในจังหวะโพสต์และเลบรอนเองต้องใช้บอลเพื่อสร้างอิทธิพลหรือว่าอิมแพคกับเกมครับทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมตัวกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในวันแรกนะครับมอยมี่ชุดของเลอบอนเดเวนเวดและคริสบอสเองเคยออกสตาร์ทฤดูกาลในช่วงแรกเนี่ยด้วยสถิติชนะ9และแพ้ไปถึง8ครับซูเปอร์ทีมเองก็ต้องฝึกซูเปอร์ทีมเองก็ต้องแพ้ต้องทะเลาะ กันกับวิธีการเล่นและต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในค่ำคืนที่ทุกคนนั้นอยากจะเป็นพระเอกด้วยกันทั้งหมดครับใครควรจะเป็นคนที่ยอมถอย19แต่ข้อดีของฟิลาเดลเฟียก็คือเลอบอนนั้นไม่ได้มาถึงในวัยที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดอีกแล้วนะครับเขามาถึงในวัยที่เข้าใจว่าบางทีบางคืนในการจ่าย14แอสซิสต์และยิงเพียง11ครั้งช่วยทีมได้มากกว่าการที่เขาพยายามทำแต้มมากถึง35คะแนนครับและผู้ชนะและผู้แพ้จากดีลนี้ผู้ชนะคืนแรกก็คือฟิลาเดลเฟียครับได้เลบอนในราคาเพียงแค่8ล้านดอลลาร์2ปีครับโดยไม่ต้องไปเทรดผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมไปเพิ่มครับแทบไม่มีมุมใดเลยที่เรียกได้ว่าเป็นความเสียหายนอกจากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจนทุกความพ่ายแพ้จะกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนครับผู้ชนะคนที่2ครับก็คือตัวของเลบอนครับเขาได้ทีมที่ไม่ต้องให้ตนเองนั้นเป็นฝ่ายแบกฤดูกาลในช่วงปกติครับมีโอกาสที่จะได้พักมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ลดมินิตและเก็บร่างกายเอาไว้ใช้ในเพลย์ออฟพร้อมมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟนชายที่4ของตัวเองด้วยผู้ชนะคนที่3ครับก็คือทาริสแม็กซี่และวีเจเอชคอมครับ 2ผู้เล่นวัยหนุ่มครับที่น่าจะได้เรียนรู้1ในผู้เล่นที่ถือว่าเป็นนักอ่านเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลครับและไม่ใช่เพียงแค่วิธีการส่งบอลแต่รวมถึงเรื่องของการดูแลร่างกายการเตรียมตัวการรับมือกับสื่อและการเล่นในเกมที่ทุกสายตานั้นจับจ้องอยู่ครับฝั่งที่จะต้องไปรับแรงกดดันครับแน่นอนโจเอ็มบีดครับเมื่อทีมเนี่ยมีเลบอนมีบราวน์มีแม็กซี่และมีผู้เล่นที่ถือว่าคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เต็มมือข้ออ้างจะลดลงครับหากเอ็มบีดพร้อมและทีมแพ้เสียงวิจารณ์จะดังอย่างแน่นอนครับหากเขาไม่พร้อมคำถามเรื่องอนาคตของเขากับแฟนชายจะกลับมาดังขึ้นอีกครั้งครับส่วนเลเกอร์ไม่ได้เป็นผู้แพ้แบบชัดเจนนะครับแน่นอนการเสียเลบอนไปคือการเสียผู้เล่นในระดับตำนานแต่เลเกอร์เองก็ได้รับความชัดเจนว่านี่คือทีมของลูก้าดอนซิชแบบเต็มตัวครับพวกเขาใช้พื้นที่และโอกาสในตลาดเติมผู้เล่นหลายตำแหน่งครับสร้างทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยลงมีขนาดและมีเกมรับมากขึ้นครับบางครั้งการจากลาก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียหายลงนะครับแค่มาถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องเดินหน้าพร้อมกับบทบาทที่ยังไปต่อได้ในแบบของตัวเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมของตลาดในการแข่งขัน NBA อัปเดตจากเช้าวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับเราเห็นผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าไม่มีวันย้ายได้ย้ายทีมครับได้เห็นทีมที่เคยสร้างรอบดาว1คนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ครับได้เห็นแฟนชายที่เคยรออนาคตเปลี่ยนเป็นทุ่มทุกอย่างเพื่อปัจจุบันและเห็นผู้เล่นวัย41ปียอมลดค่าจ้างจากเกือบ53ล้านดอลลาร์เหลือไม่ถึง4ล้านดอลลาร์ต่อฤดูกาลครับไม่ใช่เพราะว่าตัวของเขานั้นหมดมูลค่านะครับแต่เพราะในช่วงปลายอาชีพสิ่งที่เลบอนต้องการซื้อด้วยการลดค่าจ้างไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีครับสิ่งที่เขาต้องการซื้อคือโอกาสโอกาสในการได้แข่งขันอีกครั้งโอกาสในการเป็นแชมป์อีกครั้งและโอกาสได้เขียนตอนจบด้วยมือของตัวเองครับส่วนตอนจบนั้นจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะสวยแค่ไหนหรือไม่ไม่มีทางรู้ในเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับเพราะรายชื่อผู้เล่นที่ช่วยทำให้ทีมบนกระดาษเนี่ยดูดีแต่แชมป์ NBA เองไม่เคยมอบให้ทีมที่จัดตัวจริงสวยที่สุดผ่านหน้าจอโทรศัพท์ครับมันมอบให้กับทีมที่อยู่รอดจาก82เกมอยู่รอดจากอาการบาดเจ็บอยู่รอดจากความกดดันและยังเหลือบาสที่ดีที่สุดเอาไว้ให้เล่นในช่วงเดือนมิถุนายนครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กในค่ำคืนนี้นะครับและในตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผมสารันพงษ์น้อยสำลีครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับและต้องขอกล่าวคำอำลาครับพบกันได้ใหม่ในส่วนของสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของอีก15แฟนชายที่เหลือเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารการย้ายทีมการเทรดและการเซ็นสัญญาของผู้เล่นฟรีเอเจนต์ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น. ถึง 23:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงษ์วันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ประชุมฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประพลกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตราดวรินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงษ์นี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรและมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประกงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประกงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก่อนมันจะเป็นเหตุที่สักสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็แล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มตีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยพระไอ้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออกมามองๆดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยพวกก็มายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเดี๋ยวมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่นักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นจะต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อประวัติมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่เรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่ท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่มาบ้วนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดกอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระพุทธเจ้านะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภตัวเชื่อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสนะจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไงตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิพย์ก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิพย์เนี่ยมันจะชี้ทิพย์ใต้ทิพย์เหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูซะอ้าวมันทิพย์ใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิพย์เหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิพย์เนี่ยมันชี้ไปทิพย์เหนือทิพย์ใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิพย์มันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหวอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ร้อยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไม่อยากทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ธรรมรับอรุณ
3: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาตันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานาคาตันตาตะโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวทุกมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นะนั่นคืออนิจจัง แต่เราเรียนว่ารูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็อยู่ในความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของมันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขอนมัสการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้มันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไป ถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไงมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการกบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆแท้ว่าอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเท้าเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์ว่าอบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บรรลุความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้ จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นแต่มันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ตรงนั้น ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดย่อยลายความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเลยต้องเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาได้เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปท่านเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
4: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอากาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
9: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่5สิงหาคมครับเรื่องฆาตกรรม5ศพที่ชลบุรีเมื่อวานนี้ในส่วนของ3ศพพ่อแม่ลูกก็มีพิธีรับศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีศพสลดพ่อแม่ลูกเหยื่อของป๋องญาตินำศพของนายวิเชียนนางสาวฉันธนาและนางสาวชินาภาผู้เป็นลูกนะครับเหยื่อแก๊งของไอ้ป๋องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาบุญมีดารารามตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับทีนี้ประเด็นเรื่องที่ว่าไอ้ป๋องพาเหยื่อคนหนึ่งไปพบกับตำรวจไปรับยามาขายต่อวันนี้เนี่ยน่าสนใจครับท่านผู้ฟังในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่เลยครับดาบสอนลูกพี่ไอ้ป๋องเป็นตำรวจเกษียณของโรงพักห้วยใหญ่นี่อันนี้มาจากพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบอกว่าในป๋องเป็นกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าไอ้ป๋องเป็นนิ้วให้กับตำรวจเคยรับยาจากตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ไปขายเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็บอกว่ายืนยันจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายขณะนี้นายตำรวจดังกล่าวที่ถูกพาดพิงทราบชื่อเพียงดาบสอนเป็นอดีตตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการไปแล้วครับเห็นว่าเกษียณไปตั้งแต่ปี2557นะครับส่วนผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าได้คุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบไปที่สภ.ห้วยใหญ่ทราบว่าย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี56ถึงปี59อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าบุคคลนั้นคือใครตอนนี้ได้ข้อมูลจาก พยานหลักฐานว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องที่ระบุว่าเป็นนิ้วยืนยันถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดฟังเสียงของผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติ์พันเพชรครับ
5: ยืนยันว่าถ้าเจอตัวถ้ารู้ตัวไม่ใช่เจอตัวถ้ารู้ตัวแล้วมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เนี่ยผมยืนยันในความตรงไปตรงมาว่าเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าถอยหลังกลับไปกับบุคคลที่เป็นตำรวจแล้วเราสันนิษฐานต่างๆนานาเนี่ยน่าจะอยู่ในบุคคลกลุ่มบุคคลที่เกษียณอายุราชการแล้วด้วยห้วยใหญ่ใช่ไหมครับก็คือผมก็ยืนยันนะครับว่าตำรวจเราทำงานอย่างเต็มที่จริงๆนะครับเต็มที่จริงๆแล้วก็อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนในเบื้องต้นจนนำมาสู่การขยายผลที่เราได้เห็นว่าเราไปติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตนะครับถึงและก็ขยายผลไปถึงเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งเราตำรวจเราเสียใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับทำให้เรามองว่าบุคคลที่พ้นโทษมาเนี่ยแล้วมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าก็ไม่น่าจะอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับตามกฎหมายเนี่ยก็ทำให้เราต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ของเรานะครับส่วนข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมไปณขณะนี้ผมก็ได้มีการถามทุกวันนะฮะก็ผู้ต้องหาขณะนี้อยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้นะครับยังไม่ให้ความกระจ่างในเรื่องของคดีเพิ่มเติมเป็นแค่เพียงว่าเอ๊ะมีอีกหรือไม่แล้วก่อนหน้านี้มีบุคคลหายอะไรหรือไม่ผมได้สั่งการไปทางภาค2แล้วก็ท่านรองผบ.แล้วก็ภูธรจังหวัดชลบุรีว่าหากมีข้อมูลอะไรแม้กระทั่งสปกศูนย์ปฏิบัติการของสำนักชาติก็บอกว่าหากมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เรายินดีรับข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะไปขยายผลในด้านการสืบสวนว่ามีมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่เราได้ค้นพบศพทั้ง5ศพแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนให้เกิดความรัดกุมรอบคอบนะครับตัวผู้ต้องหาเองก็อยู่ในอำนาจการฝากขังอยู่ณเวลานี้ในเบื้องต้นให้การรับสารภาพจนนำมาสู่เราไปเจออีก3ศพนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆมูลเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับก็เป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้ขยายผลถึงการสืบสวนได้
6: ล่าสุดทางพยานที่ออกมาว่ามีไอ้ป๋องเนี่ยเคยเป็นนิ้วของตำรวจนะครับข้อมูลตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับที่สพห้วยใหญ่
5: เมื่อวานผมดูรายการนี้อยู่นะครับผมสั่งการทันทีเลยว่าให้ผู้กับสนทั้งหล่อเนี่ยไปอำนวยความสะดวกรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยนะครับซึ่งเหตุเกิดที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยส่งคดีไปแต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วส่วนข้อมูลที่เราได้เนี่ยพยานบอกว่าสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ก็อยู่ระหว่างที่เรากำลังตรวจสอบว่าคือใครนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมได้คุยกับภูธรจังหวัดให้ตรวจสอบที่สพห้วยใหญ่ก็ทราบว่าย้อนหลังไปจากคำให้การเนี่ยประมาณทัก10ปีนั่นก็คือปีประมาณทัก56 57ประมาณนี้แล้วกัน57 58 59ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดูว่าบุคคลนั้นคือใครตอนนี้เราได้ข้อมูลจากพยานว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องที่บอกเป็นนิ้วนะครับยืนยันว่าถ้าเจอตัวถ้ารู้ตัวไม่ใช่เจอตัวถ้ารู้ตัวแล้วมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เนี่ยผมยืนยันในความตรงไปตรงมาว่าเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับ
4: นั่นคือเสียงของผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติ์พันเพชรครับจากเรื่องฆาตกรรม5ศพมาถึงข่าวใหญ่ของวันนี้เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีผลสรุปจากคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานแล้วครับประธานกรรมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อวานนี้เรียกประชุมกรรมการแล้วก็หลังประชุมรองนายกประกรณ์แล้วก็ผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรมาแถลงร่วมกันครับรองประกรณ์เนี่ยแถลงว่าคณะกรรมการได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วแล้วก็จะส่งรายงานพร้อมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้เพื่อพิจารณาสั่งการผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในกระบวนการสอบทุกขั้นตอนมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐมากกว่า100คนเอาไปฟังเสียงการแถลงของรองนายกประกรณ์ครับ
7: ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับในปี68ที่ผ่านมารอบนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายนะครับในการตรวจเอกสารหลักฐานแล้วก็ข้อเสนอแนะแล้วก็บันทึกที่จะกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับเรียนว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จนะครับจะได้มีการปรับปรุงข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้รีบนำกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็วต่อไปผมขอเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเราทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนไหนบ้างที่มีประเด็นข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็กระบวนการแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็มีบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องเลยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับส่วนเรื่องคดีอาญานะครับคดีทุจริตคดีแพ่งเดี๋ยวจะว่ากันไปตามลำดับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ท่านนายกสั่งการรายละเอียดเบื้องต้นผมขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเล่าสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับเพราะว่ายังลงรายละเอียดเยอะมากกว่านี้ไม่ได้นะครับครับ
5: เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับจากการที่ได้มาการตรวจสอบนะครับซึ่งมีผมแล้วก็ท่านเลขาปปท.เราได้ขออนุมัติให้คณะท่านประธานได้ออกคำสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาประมาณ30วันตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งและให้เวลาไว้นะครับ เราย้อนกลับไปดูเรื่องจุดกำเนิดครับนั่นก็คือเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการขออัตราก่อนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีความผิดปกติในเรื่องของการขออัตราซึ่งมันจะไปพันกับตัวเลขที่เกิดจากการรับรองแล้วก็การบรรจุนะครับซึ่งมีปริมาณมากกว่าที่เกิดจากการขออัตราตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสังเกตที่เรามีข้อเสนอแนะต่อท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับในเรื่องของการพิจารณาเรื่องกรอบอัตรานะครับส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบครับเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้นะครับในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับในระหว่างสอบก็มีการควบคุมการสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ว่าช่วงที่สำคัญก็คือหลังการสอบที่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าในช่วงหลังการสอบเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขคะแนนนะครับแล้วก็การประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนแล้วก็ความผิดปกติในเรื่องของใบคะแนนนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ข้อเท็จจริงมาตั้งแต่การกำหนดกรอบอัตราแล้วก็การสอบเนี่ยเราได้ข้อยุติทั้งหมด
4: นั่นคือเสียงของรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์กับผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรสรุปผลการตรวจสอบการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นในส่วนของคณะกรรมการชุดที่มีรองประกรณ์เป็นประธานนะครับยังมีของฝ่าย DSI ของฝ่ายปปช.ที่เขาตรวจสอบอยู่ทางนั้นเหมือนกันนะครับงั้นก็คงจะตัดจบแค่ระดับข้าราชการกับเอกชนคงจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละมั้งถ้าอย่างนี้นะครับไทยโพสต์พาดหัวใหญ่ว่าไร้นักการเมืองโกงประกรณ์ปิดจ็อบบิ๊กข้าราชการถัดมาครับมาดูเรื่องการเมืองหน่อยครับการเมืองนี่มีเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ยาวเลยครับจากกระแสข่าวที่ว่ามีดีลการเมืองมีการจับขั้วการเมืองเพื่อล้มนายกอนุทินมีเขียวแดงส้มคุณธรรมนัสก็บอกว่าข่าวลือต่างๆเนี่ยยืนยันว่าไม่มีโดยเฉพาะที่ว่าโมนาโคปฏิญญาโมนาโคเพราะว่าเดินทางไปโมนาโคบอกว่าไม่มีตัวเองเดินทางไปกับครอบครัวเฉยๆไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยส่วนเรื่องดีลการเมืองจับขั้วทางการเมืองเนี่ยก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ของนักวิชาการที่วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจะมีการจับขั้วจากพรรคไหนจากการวิเคราะห์ของนักการเมืองและนักวิชาการต่างๆก็นำไปสู่การเอาไปลงในโซเชียลมีเดียฟังเสียงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับ
8: ผมพูดแล้วว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะผมพูดมาโดยตลอดก่อนการเลือกตั้งนะครับคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมารักกันได้นะครับต้องเห็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนดังนั้นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับลูกๆนะครับอย่างที่เป็นข่าวดังนั้นในเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ในฐานะนะครับหัวหน้าพรรคดูแลพี่น้องส.ส.ดูแลพี่น้องสมาชิกพรรคการทำตามหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านนะครับก็จะเห็นว่าพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเปิดสมัยประชุมก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังในฐานะเป็นฝ่ายค้านนะครับเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์นะครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวนะครับมามีผลกระทบต่อบ้านต่อเมืองโดยเฉพาะความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนที่ลำบากทั้งหลายส่วนเรื่องนะครับที่ผมเดินทางไปต่างประเทศเพิ่งกลับมานะครับเจ็ตแลกยังไม่หายนะครับในเรื่องของข่าวลือเรื่องโมร็อกโกหรือเรื่องต่างๆนะครับผมขอยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะผมไปเฉพาะครอบครัวแล้วไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้นนะครับขอยืนยัน
9: ส่วนร่วมในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็คือได้มีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนกับที่ฝ่ายค้านในการที่จัดเรื่องอภิปรายเนี่ย
8: คือเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับเป็นเรื่องการอภิปรายไม่ใช่เรื่อง บัตร
9: ตรงนี้ท่านทำมีข้อมูลอะไรไหมคะที่จะร่วมอภิปรายเรื่องมีข้อมูล
8: มันต้องคุยกันก่อนนะครับเราจะไปคาดการณ์ว่าจะอภิปรายคนนั้นคนนี้ต้องดูหลักฐานนะครับดูต้องดูละเอียดให้ละเอียดเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลและถูกอภิปรายมายุคทุกสมัยนะผมเข้าใจหลักการทุกอย่างนะครับเราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และบูมบานอย่างเด็ดขาด
9: แต่ที่ผ่านมาในการที่ตรวจสอบกระทรวงเกษตรมีหลายคนก็มองว่าผู้กองน่าจะมีข้อมูลกับในส่วนของกระทรวงเกษตร
8: คือในกระทรวงเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ตรงนั้นมานานนะครับแล้วก็เอาต้องตรงๆให้ต้องให้ความยุติธรรมกับท่านสุริยะนะท่านเพิ่งเข้ามาได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับยังไม่ได้ทำอะไรส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากผมดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรม
10: การจำกัดความเป็นฝ่ายค้านแบบนี้หรือว่าเราจะเปิดประตูไว้สำหรับการคิดค
8: ุยกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นผมนะครับวางตัวทุกวันเนี่ยนะครับหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ ผมก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่ในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือเต็มที่แล้วก็ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวก็แล้วค่อยมานั่งคุยกัน
9: เท่าที่ติดตามตอนนี้ก็เหมือนว่ารัฐบาลก็โดนกระแสทั้งในเรื่องต่างๆนานาก็คือตรงนี้มองว่ามันยังรัฐบาลก็คือยังสามารถทำงานต่อไปได้ควรจะปรับครม.ไหมหรือว่าอะไร
8: อันนี้ไม่ทราบว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาล
10: โอกาสที่จะพลิกขั้วเป็น
8: เราไม่มีการคุยกันเลยครับก็เป็นการคาดการณ์และการวิเคราะห์มากกว่า
6: แต่ว่าในอนาคตไม่ก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับก็พร้อมที่จะคุย
8: คือต้องคือพรรคได้ทำไม่เหมือนพรรคอื่นครับผมต้องคุยพี่น้องผม
9: แต่ว่าการที่คุณสิริกัญญาก่อนหน้านี้คือทางในส่วนของพรรคส้มก็คือชัดเจนว่าพรรคเขียวแต่ว่าไม่เอาพรรคเขียวไม่เอาแบบว่ามีเทาไม่มีเราไอ้มีเราไม่มีเทาอะไรประมาณนี้แต่ณวันนี้คือเหมือนแบกท่าเหมือนส่งสัญญาณกับพรรคกล้าทำตรงนี้พรรคกล้าทำจะรับไม่ตีนะคะ
8: เรื่องก่อนการเลือกตั้งผมลืมไปแล
9: ้
8: ว
9: แต่ว่าพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้ไ
8: หมไม่ผมหมายความว่าไอ้เรื่องการก่อนการเลือกตั้งผมพูดแล้วว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะผมพูดมาโดยตลอดก่อนการเลือกตั้งนะครับคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมารักกันได้นะครับต้องเห็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการคุยกันนะนี่ขอยืนยันนะครับเดี๋ยวไปแปลความหมายตัดคำพูดผมคำบางคำไปพูดเดี๋ยวเกิดความเสียหาย
10: คุณต้องการแล้วกับพรรคภูมิใจไทยคุณธรรมนัสให้ลาออกกับพรรคภูมิใจไทย
8: ผมว่าเราอย่าไปเอาคำพูดของพรรคใดพรรคหนึ่งบุคคลใดคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับความคิดผมเพราะว่าในพรรคผมจะคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้นะครับจะทำอะไรก็ตามต้องคุยกับพี่น้อง
4: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับท่านผู้ฟังครับข่าวเรื่องคดีหัวสวนี่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าฝ่ายค้านจับมือแฉลากไส้หัวสวข่าวสดก็พาดหัวใหญ่เลยครับพยานเปิดแฉโกงสวอีก4คลิปไอติมชี้5พิรุษกกต.ไม่น่าไว้วางใจคดีไปไม่ถึงศาลเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาวิปฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเขาจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้วางใจกกต.ได้แค่ไหนครับเชิญพยานบุคคลมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีนางสิรินธรสนธิสิริกิจพลตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์แล้วก็มีพันตำรวจเอกมนัสนครศรีซึ่งเป็นอดีตผู้ตรวจการกกต.ด้วยนะครับประเด็นที่มีการเปิดคลิป4คลิปนี้นะครับก็คือพันตำรวจเอกมนัสนี่แหละครับเปิดคลิป4คลิปในวันเลือกสว.ระดับประเทศครับคลิปที่1เนี่ยเวลาประมาณ 18:30 นขณะที่กกต.ประกาศห้ามเอาเอกสารใดๆเข้าไปด้วยคลิปที่2เวลาประมาณ 19:00 นเจ้าหน้าที่กกต.ที่เป็นผู้หญิงเดินเข้ามาบอกผู้สมัครว่าให้รีบบล็อกโพยใครมีโพยฝากไว้ที่หนูได้คลิปที่3เป็นคลิปกกต.อีกคนกำลังยึดโพยคลิปที่4เป็นคลิปกกต.ที่มีโพยในกระเป๋าและกำลังเขียนรายงานประจำหน่วยหลังจากนั้นพันตำรวจเอกมนัสก็เปิดภาพถ่ายที่ถ่ายคู่กับเลขากกต.คุณแสวงบุญมีในวันเลือกสว.ระดับประเทศพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกมนัสบอกว่าตนได้เข้าไปรายงานถึงความผิดปกติแต่เวลาต่อมาเลขากกต.แสวงกลับระบุว่าบริเวณที่พันตำรวจเอกมนัสรายงานนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดอ้างว่าไม่พบและกล่าวหาว่าพันตำรวจเอกมนัสไม่ได้ไปแจ้งความผิดปกติแต่อย่างใดนี่คลิปที่พันตำรวจเอกมนัสเอามาเปิดนะครับประเด็นสำคัญนี่มันน่าจะอยู่ที่การที่มีภาพที่ไปคุยกับคุณแสวงแต่คุณแสวงบอกว่าไม่ได้ไ มาแจ้งแต่อย่างใดนะครับส่วนคุณผลิตวัชรศิลป์ก็เป็นคนสรุป5พฤติกรรมของกกต.ที่ไม่เกิดความไว้วางใจครับ1ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่อาจไม่รัดกุมพอในการป้องกันการทุจริต2การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่อาจยังไม่รอบคอบพอ 3. การปล่อยปะละเลยการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกสว.โดยเฉพาะการเลือกระดับประเทศ 4. ข้อสงสัยหรือข้อครหาเกี่ยวกับการเตะทวงคดีและการตั้งอนุขึ้นมาฟอกขาว 7. อนุวินิจฉัยชุดที่36 5. ยังไม่เกิดแต่กังวลว่าจะเกิดขึ้นคือการเตรียมเป่าคดีอ้างหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่เพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลด้วยหลักฐานที่ละเอียดหนักแน่นกกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลตามมติอนุชุดที่26ครับนี่เรื่องหัวสว.เมื่อวานนี้ที่เขามีการจัดกิจกรรมกันเป็นนัดพิเศษครับที่รัฐสภาเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
11: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
0: ้ณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: 6:35 น.ครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องนี้หน่อยคือเมื่อวานนั้นมันมีประเด็นเรื่องข้อมูลรั่วครับท่านฟังครับที่ปรึกษาของผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณนิธิกรบุญยกุลเจริญครับเขาโพสต์ใน Facebook ระบุว่าแจ้งเตือนประชาชนข้อมูลทะเบียนรถหลุดสู่สาธารณะพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบกแต่ยังไม่มีการแจ้งเหตุละเมิดประชาชนทางคุณเอิร์ธธนรัตน์ได้พบมีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐเปิดสาธารณะให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถหรือเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหาการครอบครองรถได้เช่นกันแม้ข้อมูลที่แสดงผลชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนจะถูกเบลอไว้อยู่ก็ตามแต่ประเภทรถยี่ห้อสีตัวถังเปิดเผยครบและที่สำคัญระบบนี้มีส่วนการเข้าสู่ระบบด้วยอาจเสี่ยงต่อการนำไปซื้อขายต่อในอนาคตแจ้งเตือนสำหรับประชาชนกรุณาระวังมิจฉาชีพแล้วก็มีการระบุด้วยนะครับว่าแม้กระทั่งคนระดับนายกรัฐมนตรีก็ถูกแฮกไปด้วยนะครับนะฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเนี่ย ส่วนตัวของตนไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีเพียงรูปถ่ายอย่างเดียวคาดว่าคงหลุดมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่ได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้รับความเสียหายมีเพียงรูปถ่ายที่ปรากฏออกมาถัดมามีข้อแนะนำจากทางพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่แนะนำวิธีการรับมือกับกรณีข้อมูลรั่วนี้ครับเอาฟังเสียงของสารวัตรภากฤตกฤตยพงศ์ครับ
12: ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อความอะไรส่งมานะครับหรือยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องตกใจหรือตื่นตระหนกขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ต้องไปแจ้งความครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆครับอย่างเช่นว่ามีคนนะครับพยายามที่จะเข้านะครับสู่ระบบเรานะครับที่เราเนี่ยผูกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารเองก็ดีหรือแม้แต่เอาข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยนะครับไปลงสื่อออนไลน์นะครับหรือข้อมูลอย่างเราเห็นพบทราบนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันหลุดนะครับไปในโลกออนไลน์แล้วคนในโลกออนไลน์นะครับก็เอามาแชร์ต่อกันอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตรงนี้นะครับเราเนี่ยต้องไปแจ้งความเพราะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วเราก็เป็นผู้กระทบนะครับตรงนี้โดยตรงนะครับตรงนี้ก็ไปแจ้งเลยแต่ว่าผมยังไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับตื่นตระหนกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้ทางเคสดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการแถลงแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็อยากให้ติดตามข่าวสารนะครับจาก TSD ที่เป็น official เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคิดแบบคนร้ายนะครับตัวคนร้ายเนี่ยพอรู้ว่าข่าวเนี่ยออกมานะครับมีการเข้าถึงข้อมูลหรืออะไรกันแบบนี้ขึ้นนะแน่นอนครับว่าตามหลักอาญาวิทยาเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยก็จะใช้หลักการพวกนี้ในการที่จะหลอกซ้ำนะครับหลอกซ้ำซ้อนจากวิกฤตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เคยพบเจอว่ามีนะครับผมยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างเช่นตอนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมนะครับสงครามนะครับหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยนะครับเข้ามาสวมรอยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เสมอนะครับซึ่งผมก็มีความกังวลครับว่าส่วนณส่วนตรงนี้นะครับก็อาจจะทำให้ตัวคนร้ายเนี่ยใช้หลักการที่เรียกว่า authority bias นะครับมาหลอกซ้ำนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องระวังครับเราระวังครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกนะครับ
4: นั่นคือทางสารวัตรกลุ่มงานป้องกันไซเบอร์นะครับของกองบังคับการตำรวจไซเบอร์แนะนำวิธีรับมือกรณีข้อมูลรั่วนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธก็จะได้พูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
4: เมื่อวานนี้จู่ๆก็มีข้อมูลออกมาว่ามันมีเรื่องการแฮกข้อมูลหลุดออกมาจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
13: ครับ
4: ทั้งกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีรูปใบขับขี่หลุดออกมาด้วยแม้กระทั่งนายกอนุทินก็ยังมีข้อมูลหลุดออกมาด้วยนี่มันคือยังไงอาจารย์สรุปให้ฟังหน่อย
13: โอ้เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
4: ครับ
13: มีความสำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าข้อมูลรั่วซึ่งเราได้เห็นที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังนะครับย้อนกลับไปข้อมูลที่เป็นประเด็นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับ TSD เนี่ยนะครับหรือระบบinvestor portal เนี่ยนะของ TSD ถูกเจาะและเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลกระทบต่อบัญชีผู้ใช้ประมาณ 200,000 รายนะคุณณรพงษ
4: ์
13: ถ้าเกิดคุณณรพงษ์หรือท่านผู้ฟังเนี่ยเขาเรียกว่ามีบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณที่เขาบอกว่าคนที่เล่นหุ้นอยู่นะถ้าพูดภาษาง่ายๆ5ล้านคนเนี่ยจะโดนแอคไปเนี่ยข้อมูลรั่วไหลไป 200,000 คนซึ่งข้อมูลเนี้ยเป็นประกอบด้วยชื่อนามสกุลนะคุณรพงศ์
14: ครับ
13: ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมถึงเลขบัญชีธนาคารโอ้และก็บัญชีซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอย่างไรก็ตามทาง TSD เนี่ยยืนยันว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยถือครองตลาดทรัพย์ปลอดภัยแต่พอมาโดนแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงกระทบตามมาคุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็ตกใจนะ
14: ครับ
13: ทีนี้ในส่วนของคำว่า TSD เนี่ยมันคืออะไรผมขออนุญาตคุณณพงษ์อธิบายนิดนึง
14: เชิญครับ
13: นะก็คือก็เรียกว่า Thailand Security อ่ะนะThailand Security นะครับ Depositor เนี่ยซึ่งเป็นชื่อภาษาไทยนะก็คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์นะคุณรพงศ์ครับหรือที่เรียกว่า SET นะ SET คือ SET เนี่ยนะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยโดยตำหน้าที่หลักนะครับก็คือตำหน้าที่ของTSD ดีคือนายทะเบียนนะคุณรพงษ์ฮะก็คือมีหน้าที่หลักในการรีสิสเตอร์นะเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงทำหน้าที่ออกใบหุ้นนะคุณรพงษ
14: ์
13: ซึ่งบันทึกสิทธิการถือครอบครองในระบบใบหุ้นเนี่ยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยคือหุ้นตราสารหนี้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนเพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคุณรพงษ์ครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเลยมันมีประเด็นว่าโอ้ความปลอดภัยเนี่ยคนเราตกใจนะคุณรพงษ์ถ้าคุณรพงษ์เล่นหุ้นอยู่แล้วก็ไหลมาแฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยรู้ว่าคุณรพงษ์กำลังเก็บหุ้นทัวร์ใดนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือรู้รหัสทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าสามารถไปเทรดไปลงซื้อขายได้อ่ะคุณรพงษ์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอันตราย
14: ครับ
13: ทีนี้พอมาเป็นวันเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรื่องใหญ่เช่นกันนะครับที่กรมขนส่งกระทรวงคมนาคมใช่ไหมถ้าเรามองถึงว่าเอ๊ะทำไมเกิดขึ้นกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยติดต่อกันระยะเวลาแบบใกล้ชิดกันมากนะก็คือทั้งบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถหรือข้อมูลทางการเงินด้วยนะสิ่งสำคัญคือต้องดูเหลือหลายอย่างเนี่ยผมว่าสิ่งนี้เองเนี่ยประชาชนตกใจนะ
14: ครับ
13: นะไม่ตกใจได้อย่างไรล่ะในเมื่อที่คุณณพงษ์นึกออกใช่ไหมครับว่าอยู่ๆปุ๊บเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยนำไปสวมรอยตามธุรกรรมนะคือสำเนาบัตรประชาชนเลข13หลักวันเดือนปีเกิดถูกนำไปใช้ตัดต่อหรือใช้แอบอ้างตามธุรกรรมทางการเงินหรือเปิดบัญชีม้านะคุณณพงษ์
14: ครับ
13: ซึ่งไปเป็นไปคุกคามอย่างโอ้น่ากลัวมากซึ่งมันผ่าน SMS หรืออีเมลเนี่ยเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลนะจาง OTP แนวทางตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะที่มิจฉาชีพนะอ้างข้อมูลติดต่อต่างๆนี่ผมว่าตัวเนี้ยเราต้องมองว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณรพงษ์ครับ
14: ครับหน่วยงานไหนที่จะต้องตรวจสอบอาจารย
13: ์คือก็ตามที่หลายกะหลายอันนะครับซึ่งตรงนี้นะเราได้เห็นถึงว่าหน่วยงานทั้งก็เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือในภาคทั้งหมดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยกันเนี่ยในข้อมูลสิ่งเหล่านี้ที่มันเชื่อมต่อที่ดูแลเนี่ยก็คือถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงแล้วนะครับก็คือตัวที่ในที่ผมกล่าวไป TSD อ่ะนะครับ
14: ครับ
13: ซึ่งตรงเนี้ยคุณต้องมีข้อมูลที่เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วต้องรับผิดชอบนะ
14: ครับ
13: เพราะถ้าไม่รับผิดชอบขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์อีกทีนึง
14: ครับ
13: นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนี่กรณีของในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก่อนนะก็เรียกว่า TSD เนี่ยที่จะต้องมีประเด็นต่างๆแต่ถ้าเรามามองถึง2เรื่องนะที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ TSD มาเปรียบเทียบกับเชื่อมโยงประเด็นข้อมูลคมนาคมนะครับหรือกรมขนส่งเนี่ยซึ่ง2เคสเนี้ยมีความใกล้เคียงนะก็คือมาเกี่ยวพันโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเลยนะ
14: คร
13: ับ โดยมีรายละเอียดผลกระทบเนี่ยผมว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้ง2กรณีทั้งตลาดหลักทรัพย์ก็ดีนะที่มีช่องโหว่จากระบบ ทั้งหมดเนี่ยที่เอา user profile ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแก้ไข ID ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลคมนาคมขนส่งนะหรือข้อมูลผู้ครอบครองรถเนี่ยลักษณะเหตุการณ์ที่ตรวจสอบบงในเว็บไซต์ใต้ดินเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะต่างเมื่อวานเนี่ยในส่วนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะก็ประชุมร่วมกับทั้งกรมขนส่งทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยว่าข้อมูลรั่วไปได้อย่างไรนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมองถึงความเสี่ยงที่น่ากลัวทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยจะยืนยันว่าระบบแกนกลางเนี่ยนะไม่ว่าระบบเทรดอุ่นของ GSD ได้ข่าวไปแล้วเนี่ยเป็นระบบทะเบียนสิทธิ์นะและโอนรถเนี่ยคือตรงเนี้ยจะต้องไปล้วงลูกให้ดีนะว่าเอ๊ตกลงคุณมันรั่วไหลได้ยังไงและก็สิ่งสำคัญคือต้องมองถึงว่าถ้าข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไปเนี่ยมิจฉาชีพได้เลขบัตรเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลธนาคารเนี่ยก็เรียกจากเคส TSD นั่นแหละคุณพงษ
14: ์
13: หรือข้อมูลก็กองในรถด้วยนะทั้งหมดเนี่ยคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้ผมว่าอันใหญ่สุดที่ว่าเคยรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของ TSD นี่แหละนะ TSD นี่ก็คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเป็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์นี่แหละที่ต้องรับผิดชอบครับคุณระบบ
14: ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน
13: ์
14: ท่านบอกว่าคาดว่าจะหลุดออกมาจากหน่วยงานอื่นไม่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ายังไม่ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเสียหายเป็นเพียงรูปถ่ายที่ปรากฏออกมาแต่ว่าต้องไปตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวนั้นหลุดออกมาจากหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
13: ครับ
14: คุณอันสิทธิ์บอกว่าน่าจะเป็นหน่วยงานอื่นถ้าหลุดออกมาจากกระทรวงมหาดไทย

0: บุคคลเนี่ยสกสหรือ PDPC เนี่ยมีอำนาจโดยตรงในการตรวจสอบนะองค์กรข้อมูลรั่วไหลเนี่ยว่าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะ PDPA นะอย่างเคร่งครัดหรือตัวนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสืบสวนสอบสวนนะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะตรงนี้เองเนี่ยที่ผมเรียนว่าเหมือนการที่จะต้องตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ตรงไปดูในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะแต่ในส่วนของของกรมขนส่งเนี่ยต้องดูนะผมว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่บอกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะบช.สอท.เนี่ยหรือตำรวจไซเบอร์นะคุณณพงษ์หน้าที่ต้องรับแจ้งสืบสวนหาตัวกระทำความผิดนะดำเนินทางอาญาหรือเจาะระบบที่ลับลอบเข้าไปเนี่ยว่าตรงนี้เองเนี่ยยกตัวอย่างที่บอกถึงหน่วยงาน TSD เนี่ยก็เรียกว่าหน่วยงานต้นสังกัดของควบคุมระบบนะก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ็ตนะและก็บริษัทศูนย์รับฝากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในฐานะเจ้าของระบบที่เกิดขึ้นเกิดปัญหานะที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดช่องโหว่นะตรวจสอบความเสียหายเทคนิคเนี่ยว่าคืออะไรนะครับและก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะหรือ MDES นะที่เข้ามาช่วยตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเนี่ยประสานการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายเนี่ยผมว่าวันนี้มันต้องบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคุณระพงครับ
1: ครับอ้าวมาอีกเรื่องหนึ่งหน่อยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนจับผู้ต้องหาต่างด้าวนะที่ทุจริตการทำบัตรประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เขาเรียกว่าบัตรหัวศูนย์อาจารย
0: ์
1: ก็คือเป็นคนต่างด้าวแล้วก็เข้ามาอยากได
0: ้
1: บัตรหัวศูนย์เนี่ยไอ้บัตรนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยไปทำธุรกรรมธุรการต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่าง
0: ๆ
1: ได้หมดเลยทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมี2บัตรนะเขาเรียกว่าบุคคล2สถานะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าในประเทศไทยพอทุจริตอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้แล้วทีนี้พอจะกลับออกทางประเทศต้นทางของตัวเอง
0: ครับ
1: ก็เอาบัตรประจำตัวของตัวเองนั่นแหละโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินออกไป
0: ครับ
1: นี่ไปจับมาเมื่อวานนี้ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็บอกโอ้นี่ขยายผลตรวจสอบเนี่ยพบออกบัตรมิชอบเนี่ยมากกว่า 1,000 รายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์เนี่ยก็มีการเรียกรับผลประโยชน์กันคุณณพงษ์รู้ไหมว่าจ่ายเงินที่กว่าจะได้40,000 ถึง 100,000 บาทนะนี่คือก็เรียกว่า10ปีเถื่อนเนี่ยเป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองซึ่งกวาดล้างกระบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรเนี่ยโดยเป้าหมายฟื้นฟูปฏิบัติเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ตามชายแดนเนี่ยจะเยอะแล้วก็มาเป็นทะเบียนประวัติบุคคลเนี่ยที่ไม่มีสถานะหรือที่เรียกกันว่าบัตรหัวศูนย์นะก็เข้าใจกันง่ายๆก็คือบัตร10ปีนะครับบุคคลต่างด้าวที่คุณณพงษ์พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัญชาติเมียนมาเยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะครับ
0: แล้วก็รูปแบบการทำความผิดที่บอกถึงเนี่ยใช้ระหว่างกฎหมายช่องว่างเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมานานมากแล้วแหละที่คุณณพงษ์พูดนะเบื้องต้นนี้ศาลก็ออกหมายจับไปแล้วใช่ไหมฮะ17รายเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยตัวเนี้ยตรวจสอบเนี่ยข้อผู้ต้องหา11รายที่เจ้าหน้าที่ลักปฏิบัติการพื้นที่นะคือโดยเฉพาะเทศบาลแม่สอดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเพราะว่าขยายผลตรวจสอบเนี่ยพันกว่ารายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นโยบายรัฐเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเนี่ยปราบปรามทุจริตจริงๆเนี่ยต้องดูถึงอะไรรู้ไหมครับคุณณพงษ์
1: ครับ
0: แต่ละอำเภอนะแต่ละเทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นราชการนะที่นั่งด่านแรกอ่ะจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่ส่วนราชการจริงๆจะอยู่อ้องข้างในอยู่ข้างหลังทีนี้ในการออกบัตรหรือเจ้าหน้าที่อยู่สมมติในอำเภอหนึ่งอำเภอใดเนี่ยจะที่นั่งรอรับเวลาประชาชนมาทำอะไรเนี่ยนะแต่บัตรรูป

0: แต่ประชาชนอ่ะคนนั้นเองเงินเดือนไม่กี่ตังค์นะพร้อมที่จะกระทำความผิดแน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราววันนี้เนี่ยถึงบอกว่าแต่ละอำเภอทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะชายแดนต้องระวังให้ดีมากเลยคุณนภพครับ
1: ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นการสุมหัวกัน
0: ครับ
1: ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนที่ต้องการบัตรแล้วก็ไปหาคนที่บางคนก็ตายไปแล้ว
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเอามาสวมสิทธิ์สวมชื่ออ
0: ืม
1: เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆระดับรองปลัดอำเภอระดับปลัดอำเภอนี่นะครับ
0: ครับ
1: ในการที่จะอำนวยความสะดวกครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยถึงบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมาตรการและเชิงระบบในการป้องกันแก้ไขปัญหาออกบัตร10 ปีเนี่ยทะเบียนประวัติบุคคลไร้สถานะต่างทะเบียนโดยไม่ชอบเนี่ยคุณณพงษ์ครับ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ือต้องยกระดับมาตรฐานการกฎหมายและเทคโนโลยีทะเบียนราษฎรนะตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลชั้นสูงเลยนะบ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: คับใช้เก็บข้อมูลเนี่ยไอ้มันอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลระดับประเทศอ่ะนะครับหรือเนี่ยตัวเนี้ยทุกครั้งเนี่ยที่บัตรสถานะเนี่ยป้องกันสวมสิทธิ์หรือการสร้างสองตัวตนเนี่ยสองตัวตนนี้น่ากลัวนะแล้วก็ที่สําคัญอีกการคือการตรวจสอบฐานข้อมูลข้ามพรมแดนบูรณาการข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะเช่นประเทศเมียนมาเนี่ยให้ตรวจสอบความต้องการสถานะทางกฎหมายการเดินทางหรือประวัติอาชญากรรมเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปดูต้นบริษัทที่รับก็เรียกรับจ้างในการที่รับแรงงานน่ะคุณณพงษ์ครับพิส
1: คร
0: ู
1: ั
0: จ
1: บ
0: น์อัตลักษณ์เนี่ยมันเหมือนกับยัดเยียดจ่ายตังกันอ่ะมีโควต้าและสุดท้ายเนี่ยมาเข้ามาทะลักกันเยอะแยะหมดเลยต่อไปปัญหาไม่ใช่แค่นี้นะปัญหาที่เขาไปอยู่เมืองไทยก็ใช้สิทธิ์ต่างๆสาธารณูปโภคพื้นฐานโรงพยาบาลนะบัตรประกันสังคมต่างๆเขาใช้สิทธิ์แบบเหมือนคนไทยเลยคุณณพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยเลยถึงบอกว่าโอ้มันต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบอิสระนะผมว่ากรมการปกครองหรือส่วนกลางชุดปฏิบัติการเนี่ยสำคัญลงพื้นที่ตรวจสอบให้ชัดแล้วก็บทลงโทษที่เฉียบขาดนะคุณรพงษ์ครับทางอาญาหรือการที่เจ้าหน้าที่ทุจริตต้องเอาไว้ชัดเลยนะต้องเร่งไปเนี่ยกวาดล้างเครือข่ายโนมินีแล้วก็ผู้รับรองด้วยนะนะสำคัญมากนะผู้รับรองสิทธิ์ตัวนี้ก็ต้องไปดูนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายนะครับ
1: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอารณรงค์ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpayหรือว่าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแต่ละเขตนะครับแล้วก็ทำการคัดแยกขยะนะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกออกมาแล้วก็จะมีคนมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลในราคามาตรฐานนะครับแล้วที่สำคัญท่านจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายค่าขยะอัตราเดิมก็คือเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: 7 นาฬิกา